0: ลูกหลานเศร้านมเยาวชนอนุชนทั้งหลายจงให้การหัวมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนของในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นต้นปกปักรักษาป่าไม้ปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพื่อเพิ่มเนื้อที่สีเขียวส้มใส่พลังงานอย่างประหยัดลดพรการนำใส่พลังงานเสื่อไฟส่งเสริมการผลิตและนำใส่พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนและลดพรสิ่งเศษเหลือพลาสติกหันจากการผลิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเป็นต้นการถางป่าเฮ็ดให้การจุดพื้นที่เกษตรกรรมการจุดป่าล่าสัตว์และอื่นไปสู่การผลิตเกษตรกรรมแบบยืนยงและลดพรการปล่อยมลพิษเพื่อช่วยกันปกป้องโลกของพวกเราให้นาอยู่และยืนยง
1: ท่านสอนไซสีพันดอนยังเน้นนักว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหวามกับประเทศต่างๆในทั่วโลกจัดตั้งการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายน2006เป็นการยืนยันถึงความเอาใจใส่อย่างหนักแน่นของพรรคและรัฐบาลก็คือปวงชนทั้งชาติในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในใส่ปลูกจิตสำนึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และชีวะนานาพันธ
2: ุ์ประธานศูนย์กลางและสังสาสตร์ที่ข้องให้คณะบริหารศูนย์กลางสัมพันธ์แม่นยิงลาวจงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเสื่อสู่ความรับผิดชอบในหน้าที่การเมืองของตนในโอกาสคำความกลมประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์แม่นยิงลาวเมื่อบรุนมานี้ท่านกิแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางและล้อสังสาสตร์เรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่นยิงลาวนำเอาเนื้อในกลมประชุมใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่เวทงานตัวจริงให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเฮ็ดให้ศูนย์กลางสหพันธ์แม่นยิงลาวมีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติว่าวรวมว่าวเฉพาะแม่นพัฒนาแม่นยิงลาวให้มีผลสำเร็จ
3: ขอเรียกข้องมายังคณะบริหารงานพรรคสมาชิกพรรคทุกทัวนะของศูนย์กลางสหพันธ์แม่นยิงลาวจงได้เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานสมาชิกเสริมสู้ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเป็นความรับผิดชอบการเมืองของตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มและยกสูงความตัดสินใจนิดเดียวเหนียวแน่นผ่านภาควบยุ่งยากอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและทั้งในตอนหน้าหับประกันมีความเป็นอิสระภาพสูงอยู่ในการนำพาเนื้อในมติกรมสุขใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่ขบวนเวียนเป็นการตัวจริงและก่อให้เกิดมีผลสำเร็จเกิดมาคนที่เป็นผู้ประทับอิริสู่ส่วนที่ในขาดไม้ที่บ้างของอยู่ในเถื่อนกรมสุขใหญ่เถื่อนนี้ได้เกิดมาเกิดผลเป็นจริงนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะมาสู่แม่หญิงลาวบรรดาเผ่าสร้างเกิดมีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งอยู่ในการนำพาในการสีน้ำของพวกเขาเพื่อเฮ็ดหลอดนาทีกันและสร้างผลงานให้รู้ของเขาเพื่อเป็นผลงานประกอบส่วนสำคัญของตนเองเขาในภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเขาเอาร่วมบ่อซ้อแม่นการพัฒนาศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวของพวกเขา
2: ท่านกีแก้วไข่คันพิทูลเน้นนักตื่นว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวต้องหีบพรสร้างแผนดำเนินงานจัดอันดับเวียกงานบริมสิทธิ์ที่ต้องสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆตามที่กองประชุมหับพองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นบอนอิงให้การเคลื่อนไหวนำพาสีน้ำก็คือการติดตามกฎกาวความผิดชอบของการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างทันการ
1: วันที่10มิถุนายนนี้สถาบันคุณควรนำไซเทคโนโลยีอัจฉริยะและบริษัท Flying Tiger Ham General Aviation Company ของจีนได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการค้นคว้าและพัฒนาเรือบินบ่มีคนขับหรือ UAV อยู่ลาวพิธีดังกล่าวมีท่านแก้ววิสุขสุรพงษ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมเทียบเท่าภายในกระทรวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านไซสงครามพานุวงศ์หัวหน้าสถาบันค้นคว้านำไซเทคโนโลยีอัจฉริยะได้ขึ้นรายงานและกล่าวจุดประสงค์เพื่อค้นคว้าและนำไซ UAV ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความปลอดภัยสาธารณะเช่นการเกษตรกรรมขนส่งการกู้ภัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจัดตั้งการฝึกอบรม พื่อสร้างกำลังแรงงานลาวให้มีทักษะด้านการบินการบำรุงรักษาและการประกอบสร้าง UAV ถอดถอนบทเรียนจากประสบการณ์ของจีนในการคุ้มครองและการออกใบอนุญาตขับขี่ UAV เพื่อนำมาปรับใช้อยู่ลาวส่งเสริมการนำใช้ UAV ผ่านการวางแสดงและการเคลื่อนไหวต่างๆในลาว
2: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรในการนำใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าช่วยในการมอดไฟป่าวางคาดหมายเพื่อลดพรปัญหาไฟลามป่าที่เกิดขึ้นในทุกปีท่านสมวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้สัมภาษณ์ว่ากรมป่าไม้ร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลได้จัดสุดฝึกอบรมและสร้างครูฝึกในการวางแผนป้องกันไฟป่าเพื่อสร้างครูฝึกเลือกเฟ้นบุคลากรผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้นำพาและสนับสนุนการวางแผนป้องกันไฟป่าอยู่ระดับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยรับประกันด้านความรู้ทักษะและบทเรียนที่ถอดถอนได้โดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมโดยเน้นนักใส่การเรียนรู้ภาคทฤษฎีการปฏิบัติตัวจริงและรูปแบบการมีส่วนร่วม
4: เพื่อยกระดับนักสัมมนากรก็คือผู้เข้าฝึกนะผู้เรียนให้กลายเป็นครูฝึกมืออาชีพก็ให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งนะบ่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎีแต่ว่าได้ไปฝึกตัวจริงให้กลายเป็นครูฝึกที่มีความพร้อมในอนาคตฉะนั้นภายหลังที่ว่าสําเร็จการฝึกอบรมสุดนี้ก็ถือว่านักสัมมนากรเหล่านี้ก็จะมีความสามารถเป็นกําลังหลักเพื่อนําพาท้องถิ่นและก็ประชาชนในการวางแผนป้องกันไฟป่าให้มีประสิทธิผล
2: ท่านสมหวังพิมพ์วงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนการป้องกันไฟป่าที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติตัวจริงที่มีความแน่นอนและเป็นเครื่องมือที่เน้นการลงมือเหตุซึ่งสุมส่วนสามารถนำใส่เขาในการนำใส่และติดตามการกดกากิจกรรมการป้องกันไฟไหม้ป่าได้ปัจจุบันการอบรมและสร้างครูฝึกในการวางแผนป้องกันไฟป่าเมื่อเริ่มจะตั้งอยู่ณคลองเวียงจันทน์จากนั้นจะวางแผนจัดอยู่ภาคเหนือและภาคใต้ตามลำดับ
1: แขวงอัตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาหรือ CLV มีทายแห่งบุมซ่อนที่โดดเด่นหลายด้านที่สามารถหันเป็นทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้าน้ำตกเป็นอีกหนึ่งทายแห่งที่สำคัญในการประกอบส่วนโยแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้มีการขยายตัวในโอกาสรายงานต่อกล่องประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ของคณะพรรคฮากทานแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือเมื่อบ่ดลมานี้ท่านผู้ไซวรราชห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือกล่าวว่าแขวงอัตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในของเขตสามเหลี่ยมพัฒนาที่มีทายแห่งบุมซ่อนโดดเด่นหลายด้านที่สามารถหันเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ5ปีนับแต่2026หา2030ของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุและพลังงานน้ำตกกลายเป็นหม้อไฟที่สำคัญของภาคใต้เนื่องจากแขวงมีเขื่อนไฟฟ้าเสียเปลี่ยนเส้นน้อยเสียขมานซานไซน้ำกง1 2 3เขื่อนไฟฟ้าห้วยเหาะและโครงการอื่น
5: ๆแขวงอัตปือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตปือนะครับประกันควบสมดุลระวางการสงวนและการคุ้มครองการนำใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิผลตามทิศสีเขียวยืนยงหับประกันการสนองแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์แร่ธาตุเพื่อการพัฒนาอย่างมีจุดสุ่มของแขนงธรณีศาสตร์และบ่อแห่แขนงตะปื้มมีพื้นที่หาเพียงมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นต้นยางพาราอ้อยมะกล้วยถั่วเลี้ยงและมากมายคิดบางอื่นเพื่อส่งออกต่างประเทศเช่นซอสเวียดนามซอสปะจีนซึ่งปัจจุบันโครงการอุตสาหกรรมพุกแต่งตัวแข็งมีทั้งหมด213แห่ง213โฮงในนั้นโฮงที่มีขนาดใหญ่41โฮงขนาดกลาง22โฮงและขนาดน้อย53โฮงแบบครอบครัวมี97โฮง
1: ท่านผู้ใช้วรราชได้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันแขวงอัตปือมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตทั้งหมด10โครงการมีกำลังการผลิตหลายกว่า 5,500 กิโลวัตต์โมงต่อปีการจำหน่ายหลายกว่า 5,500 กิโลวัตต์โมงต่อปีคิดเป็นมูลค่า354ล้านกว่าดอลลาร์ต่อปีฮอดปี2030คาดว่าจะมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด218โครงการมีกำลังติดตั้ง 1,600 กว่าเมกะวัตต์โมงมีกำลังการผลิตหลายกว่า 6,400 กิกะวัตต์โมงโครงการพลังงานทดแทน4โครงการคือพลังงานลม1โครงการ พลังงานแสงตะเวน2โครงการและพลังงานความร้อนสิบามวล1โครงการเมื่อบุดลมณีอยู่ที่6ประชุม VIP สโมสรแขวงสารวันได้จัดกล่องประชุมร่วมระหว่างสภาประชาชนแขวงกับองค์การปกครองแขวงสารวันด้วยการเป็นประธานร่วมของท่านนางศูนย์ไถไซยแสงรองประธานสภาประชาชนแขวงและท่านผู้สีแก้วสีพันดอนรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สินำเวียกงานเศรษฐกิจขันแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ท่านบุญโฮมบัววิไลห้องหัวหน้าของว่าการสภาพประชาชนแขวงรายงานว่าผ่านมาการพบพันและประสานงานระหว่างสภาพประชาชนแขวงกับองค์การปกครองแขวงใน6เดือนเห็นว่าได้เอาที่ใส่หยกสูงในขอดการประสานงานต่างๆอย่างกลมเกี่ยวเลิกเซิงตามพระบุตรบาทชีตและนาทีโดยเฉพาะด้านการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมที่สำคัญของแขวงด้านการขนขวบเวียกงานและปัญหาสำคัญพื้นฐานของแขวงโดยผ่าน2กลไกคือกลไกที่1แม้ได้ตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานผ่านกองประชุมสมัยสามัญที่10ของสภาพประชาชนแขวงสุดที่4ได้พิจารณามติ8ฉบับเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ2021หา2025และทิศทางปี2026คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐรับรองอาวุธรายงานการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติดรับรองอาวุธรายงานการตรวจสอบสรุปขาดตัวขององค์การตรวจสอบประจำภาคใต้และผลการตรวจการผลของกองประชุมและผลการตรวจการผลของการตรวจสอบขององค์การตรวจการรัฐแขวงเวียกงานของศาลประชาชนและองค์การอัยการประชาชนแขวงห้ามห้องอาวุธรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานระยะ5ปีและเวียกจุดสุ่มหดกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาประชาชนแขวงสุดที่5กองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้ประกอบความคิดความเห็นเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและยกสูงประสิทธิผลในการพัวพันและประสานงานปฏิบัติพลบทบาทสิทธินาทีระหว่างสภาพประชาชนแขวงกับบรรดาองค์การรัฐขันแขวงให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวแก้วเว้นคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
1: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่9มิถุนายนนี้ท่านฟัมวันหยางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้ต้อนรับท่านนางอิซูมิสนากามิซึรองเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติทั้งเป็นผู้ตั้งหน้าขั้นสูงของท่านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับบรรดาบรรหารุษพรกำลังอาวุธหนึ่งในโอกาสเข้าร่วมเวทีปราศัยอนาคตอาเซียนครั้งที่3จัดขึ้นอยู่เวียดนามแต่วันที่9หาที่10มิถุนายนนี้ท่านฟามวันยังยืนยันว่าเวียดนามสนับสนุนลัทธิหลายฝ่ายกฎหมายสากลและบทบาทใจกลางที่บ่สามารถเปลี่ยนแทนของสหประชาชาติเตรียมพร้อมจะแบ่งปันบทเรียนกับสหประชาชาติและบรรดาประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขผลให้ย้อนหลังภายหลังสงครามนอกจากนั้นเวียดนามยังเสนอให้สหประชาชาติสืบต่อหนุนช่วยเวียดนามเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานโยบายภูมิปัญญาเทคโนโลยีและแรงกำลังให้สองฝ่ายสร้างขอบการร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามสหประชาชาติในระยะ2017หา2031ให้สำเร็จโดยไวท่านนางอิซูมิสนากามิซึเน้นนักว่าเวียดนามเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมมือกับสหประชาชาติพร้อมยั่งยืนว่ากลุ่มบรรดาองค์การสหประชาชาติประจำเวียดนามได้สืบต่อร่วมมือและหนุนช่วยเวียดนามในวิวัฒนาการปฏิบัติบรรดาเป้าหมายพัฒนาก็คือคำมั่นสัญญาสากลระยะที่จะมาถึงพร้อมแล้วที่จะหนุนช่วยและส่งเสริมเวียดนามตั้งหน้าเข้าร่วมบรรดาการเคลื่อนไหวร่วมมือบำรุงสร้างเกี่ยวกับการลดพลกำลังอาวุธ
1: ตามข่าวต่างประเทศท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนกล่าวโต้ท่านคิมจองอึนผู้นำสูงสุดสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีในระหว่างกองประชุมสุดยอดที่นครหลวงเพียงยางของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีในวันอาทิตย์ผ่านมาว่าท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีพร้อมทั้งกล่าวเติมว่าการสนับสนุนการเป็นผู้นำของท่านคิมจองอึนจะบ่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะบ่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ท่านสีจิ้นผิงเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8หาเก้ามิถุนายนซึ่งถือเป็นครั้งทำอิฐในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีที่เข้มแข็งขึ้นต่อไปเชิญท่านฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสุ่มเสยวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนอย่างสุดใจ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกบรรดาประเทศในทั่วโลกเพื่อแสดงความขอบใจต่อผู้บริจาคเลือดที่ได้มอบของขวัญที่มีค่าต่อชีวิตคือการบริจาคเลือดด้วยความสมัครใจบ่เรียกร้องสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยคนเจ็บและปลูกจิตสำนึกให้สังคมเห็นได้ความจำเป็นของการบริจาคเลือดเดือนพฤษภาคมปี2005ในกองประชุมขององค์การอนามัยโลกครั้งที่58ได้มีการลงนามข้อตกลงในการสนับสนุนการบริจาคเลือดด้วยความสมัครใจและได้กำหนดเอากิจกรรมวันผู้บริจาคเลือดโลกเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดเอาวันที่14มิถุนาซึ่งเป็นวันเกิดของท่านคันแลนสแตนเนอร์นักชีววิทยาชาวออสเตรียที่ได้เป็นผู้ค้นพบหมวดเลือด A B O ผู้สำอิดถือว่าเป็นการไขสักราดใหม่ของการส่งเลือดที่ปลอดภัยให้แก่คนเจ็บในการประชุมครั้งนั้นประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกยังได้มีข้อตกลงที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือรวมถึงการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อบริหารจัดการบริการเลือดที่เนียนยงและเหมาะสมโดยภาครัฐต้องสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินที่เพียงพอเพื่อให้เวียกบริการเลือดมีคุณภาพปลอดภัยและขยายเวียกปลุกระดมคนขวยบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการเลือดของคนเจ็บได้ในประเทศของตนและปี2009ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเลือดผู้วางแผนนโยบายและผู้แทนจากองค์กรอิสระ40ประเทศทั่วโลกได้ห่างพันธสัญญาเมลเบิร์นโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2025ทุกประเทศทั่วโลกต้องได้รับเลือดจากผู้บริจาคด้วยความตื่นตัวสมัครใจและบ่เรียกร้องสิ่งตอบแทนการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนในปีนี้ดำเนินไปภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางได้จัดขบวนการบริจาคเลือดอย่างคึกคืนในวันที่12มิถุนายนนี้ยุงแฮนอัลวานีนครหลวงพะบางโดยแม่นองค์การกาแดงแขวงสมทบกับสมาชิกกาแดงและภาคส่วนธุรกิจร่วมกันจัดขึ้นเพื่อปลุกระดมการเข้าร่วมบริจาคเลือดให้บรรลุตัวเลข3ห้อยถุงในปี2015ผ่านมาแขวงหลวงพะบางสามารถปลุกระดมการบริจาคเลือดได้หลายกว่า 5,500 ถุงการบริจาคเลือดของผู้บริจาคเลือดถือเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้ผู้เจ็บป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ต่อร่วมกับทุกคนในสังคมทั้งเป็นการปรับปรุงด้านสุขภาพของผู้บริจาคให้เข้มแข็งดังผู้ที่เคยบริจาคเลือดหลายครั้งได้มีคำเห็นว่าม
7: ีอวัยวะชนิดหนึ่งที่เขาสามารถมอบได้หลายครั้งอย่างน้อยนี่สามครั้งต่อปีก็คือเลือดมอบไปแล้วมันก็เกิดใหม่มอบไปแล้วก็เกิดใหม่เนาะฉะนั้นมันเป็นองค์ประกอบเดียวของร่างกายที่เขาสามารถให้ผู้อื่นได้ตลอดฉะนั้นเพื่อเป็นการย่องย่อสรรเสริญคุณงามความดีตัวนี้เนาะจึงเกิดมีวันนี้ขึ้นมาและอีกอันนึงก็เป็นเพื่อปลุกระดมคนขวัญให้หลายคนรับรู้เข้าใจเห็นความสำคัญของวันนี้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมได้หลายขึ้นซึ่งอันนี้มันแสดงถึงความเจริญของสังคมเนาะเจริญทางด้านจิตใจผู้ที่เจริญจิตใจแล้วจะอยากมอบการช่วยเหลือให้ผู้อื่นการบริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้ายืนยันนะว่ามันบ่เป็นอันตรายขอให้พวกเขาก้าวข้ามความย่านกลัวจุดนั้นไปเลือดของเขานี่นะจะสามารถไปช่วยให้คนเจ็บกำลังต้องการในมันมีชีวิตแข็งแรงและก็ต่ออายุของกระเจ้า
2: เลือดมีความสำคัญต่อชีวิตขาดบ่ได้และบ่มีสิ่งอื่นใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดของมนุษย์ด้วยกันที่จะบริจาคให้กันและกันมาฮอดปัจจุบันยังบ่มีโรงงานหรือวิธีการอันใดที่จะผลิตเลือดได้เถื่อฉะนั้นขาดเลือดก็คือขาดชีวิตเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่ได้รับบริจาคในแต่ละปีอยู่ทั่วโลกสามารถช่วยชีวิตคนเจ็บได้นับล้านและเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งรักษาชีวิตของแม่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดลูกคนเจ็บที่เป็นพยาธิเลือดจางคันให้แห้งเนื่องจากพยาธิไข้เลือดออกรวมถึงคนเจ็บที่ผิดปกติของระบบการสร้างเม็ดเลือด ในแอกระดูกพยาธิมะเร็งไข้หลังสุดโทรมผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินภัยทางธรรมชาติรวมถึงการผ่าตัดชนิดต่างๆล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นต้องการเลือดเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดโอกาสมีคำเห็นต่อพิธีเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดในปีนี้ต่างหน้าผู้ที่ได้รับเลือดเป็นประจำได้แสดงความรู้สึกของตนว่า
8: เม็ดเลือดสีแดงคือพลังแห่งชีวิตการที่ลูกของข้าพเจ้าก็คือบรรดาคนเจ็บอื่นๆอยู่รอดปลอดภัยมาได้ทุกวันนี้ย้อนบุญคุณของทานผู้บริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่ได้เรียกร้องสิ่งตอบแทนคนเจ็บที่ต้องการเลือดต้องการยักมีชีวิตอยู่ต่อไปและจำเป็นต้องได้ใส่เลือดเพื่อกอบกู้เอาชีวิตย้อนว่าบ่มีสิ่งใดมาทดแทนได้นอกจากเลือดขาดเลือดแม่นขาดชีวิตความต้องการเลือดแม่นมีทุกวินาทีและขาดบ่ได้เพื่อใส่กอบกู้เอาชีวิตของบรรดาคนเจ็บที่ต้องการเลือดข้าพเจ้าขอต่างหน้าให้คนเจ็บทั้งหมดที่ได้ใส่เลือดขอแสดงความฮู้บุญคุณและก็ขอบอกขอบใจขอฝากความรักแพงความเคารพและความศรัทธาขอให้ทานเป็นสิ่งที่พึงทางใจของข้าพเจ้าตราบนานแสนนาน
2: ในปี2016นี้องค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางคาดคะเนความต้องการนำใส่เลือดให้กับคนเจ็บอยู่ภายในแขวงหลวงพะบางมีประมาณ 6,000 ถุงแต่มาฮอดปัจจุบันการจัดหาเลือดได้เพียงแต่ 2,127 ถุงเท่ากับ 42% ของแผนการปีซึ่งเป็นปัญหาท่าทายหลายสมควรต่อการสืบต่อจัดหาเลือดให้บรรลุได้ตามคาดหมายในโอกาสเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนาครบรอบ22ปีท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนพร้อมกันมีส่วนร่วมต่อขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดที่จัดขึ้นแต่ละครั้งเพื่อเฮ็ดให้ตัวเลขคาดหมายการบริจาคเลือดบรรลุผลสำเร็จทั้งเฮ็ดให้การสนองเลือดที่ปลอดภัยแก่คนเจ็บที่ต้องการนำเส้นเลือดเข้าในการปิ่นปัวเพียงพอ
9: พวกเขาจะเป็นจะต้องได้ระดมทุนฮอนน้ำกันช่วยกันเพื่อมาประกอบในกิจกรรมบริจาคเลือดเท่าที่จะสามารถเพื่อให้องค์การกาแดงของพวกเขานี่มีทุนฮอนเพียงพอในการเคลื่อนไหวระดมเลือดปัญหาผู้บริจาคเลือดนี่ข้าพเจ้าก็สมเสียที่สุดเนาะผู้ที่มีจิตใจในการบริจาคหรือว่าบริจาคประจำก็ขอแสดงความย่องยอสมเสียถึงน้ำใจเสียสละบริสุทธิ์ของบรรดาท่านอยากให้มันมีนับมือนับลายขึ้นขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและก็สืบต่อบริจาคเลือดน้ำกันต่อไปเนาะเพื่อผู้ที่มีความต้องการผู้ที่มีความจำเป็น
2: ท่านผู้ฟังเถียกแพงถึงว่าความต้องการเลือดอยู่ทั่วโลกเป็นสิ่งสำคัญก็ตามแต่การได้รับเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่มีคุณภาพและปลอดภัยเฮ็ดได้เพียงในบางประเทศเท่านั้นยังมีอีกหลายประเทศที่ยังประสบปัญหาและยังมีความท้าทายถึงว่าการปลุกระดมคนควยบริจาคเลือดจะได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมจากสังคมทุกแขนงการอย่างกว้างขวางแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นแต่ความเพียงข้องต้องการในการนำใส่เลือดเพื่อปิ้นปัวสุขภาพยิ่งนับมือนับสูงขึ้นจึงเรียกข้องให้ทั่วสังคมพร้อมกันมีส่วนร่วมในกระบวนการบริจาคเลือดหลายขึ้นในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนปีนี้ขออวยพรให้ผู้บริจาคเลือดทุกคนจงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อสืบต่อประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมให้มีความศรีวิไลและฮุ่งเฮืองตลอดไปขอแสดงความรู้บุญคุณต่อการจัดตั้งและบุคคลนิติบุคคลภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนให้แก่เวียกงานเลือดอยู่แขวงหลวงพะบางที่ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานบริจาคเลือดเพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญการปลุกระดมขบวนการบริจาคเลือดในปีนี้ให้กว้างขวางสมเสยวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนอย่างสุดใจ
1: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นเป็นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสมเสยวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนอย่างสุดใจเขียนโดยอภุเดชบุพาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน
10: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
12: แท้วะอีลีวะ
13: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
12: ้ว้าวทัก

0: ประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของเล้าโทรคม
1: เออโมเขาถามแน่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ
2: ่ตัวกระสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นละ
1: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได้มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
2: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
1: เออก็แม่นความโตได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
2: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินป่วยสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอหับได
1: ้โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินป่วยสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
2: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
1: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด
3: ้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
5: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
4: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
5: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
4: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
5: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
6: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
7: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้จ่ายไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9ลาวสิได้บอนเจริญแท้หนา

ั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน8ขึ้น1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อๆท่านมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์แต่ว่าก็ย่นย่อนมากลางเดือนแล้วท่านผู้ชมครับมื้อนี้วันจันทร์วันที่15มิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกมาได้น้อยหนึ่งพอแต่แจ้งตามาห้องก็เริ่มเห็นแสงแดดออกมาปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเป็นเงื่อนไขในความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสนองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนกันในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหนึ่งในนั้นก็เพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุสีดานเวียกงานสามสร้างแผนบุกทะลุสีดานก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเวียกงานสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพราะปัจจุบันนี้ในหลายเมืองและหลายๆแขวงก็ได้เริ่มตั้งตะแสงขึ้นมาแล้วเมืองหนึ่งอาจจะมีประมาณ 2-3 ตะแสงหรือว่าหลายกว่านั้นเองใส่ทางด้านจำนวนพลทัพในกระดับนะอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งภายใต้การนำพาที่สลัดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสนอกพวกเขาประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประชาชนลาวของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่มีความอิ่มหนำสำราญหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวน้ำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายประชาชนอยู่ทางทำการพณิชเหลือกินกระแม่นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาไรฮับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวในเมืองครอบครัวสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งเมืองมีความเข้มแข็งแขวงก็มีความเข้มแข็งในเมื่อแขวงนครหลวงมีความเข้มแข็งประเทศชาติก็มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลอันนั้นเป็นแนวทางนโยบายที่ถูกต้องและเป็นธรรมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาพวงสนอกับพวกเขาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติฟังเพลงจากรายการกฐพิธีกรอบนอมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองสี่สมบัตินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ที่กำลังไลฟ์สดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านมีความคิดความเห็นหรือว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวเกี่ยวกับเนื้อในรายการท่านก็สามารถประกอบความคิดความเห็นโดยผ่านทาง Facebook วสล.ในหลายๆคนหลายๆท่านปัจจุบันนี้ก็ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านฟังอยู่จุดใดเสียงชัดเจนดีบ่หรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศเดและนอกจากนั้นการผลิตข้าวนาปีบางบ่อนบางที่ได้ปักได้ดำและบ่อตลอดถึงสภาพถนนหนทางการไปกันมาก็อย่าลืมแจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทางฝ่ายกระทบนะทางรายการพวกเขาขอเป็นสื่อกลางในการรายงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติที่ปวงสลอของพวกเขาให้การประกอบส่วนถูกตามทิศนำที่ว่าพักนำพาลัดคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเนื่องจากว่าพวกเราก้าวเข้าสู่ปี2026นี้51ปีนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยฉะนั้นผลงานและก็ผลงานที่พ้นเด่นที่พวกเราญาติมาได้มันได้มาจากการวางแนวทางใหม่เปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องของพรรคและกระแทดเหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงของประเทศเราและกระทะเอียงสากลกรมการเมืองส่วนกลางพรรคแต่ละสมัยทำฝันกรบได้เอาใจใส่ซีนำนำพาคณะพรรคอำนาจการปกครองขั้นต่างๆได้มีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายบนลักมันการรวมศูนย์ประชาธิปไตยพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายได้เป็นแบบอย่างนำหน้าในทุกเวียกงานองค์การการเมืองแนวคิดขั้นต่างๆในหลายท้องถิ่นหลายแขนงการก็ได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคขั้นของตนในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดแต่ละระยะอย่างเป็นเจ้าการพอสมควรมีการสมทบในระดับอันแน่นอนโดยเฉพาะเวียกงานการเมืองในคิดกับเวียกงานการจัดตั้งนโยบายซึ่งมันได้กระทบอย่างสัจวิภาคเพื่อสุกยูขบวนการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางของพรรคให้มีผลสำเร็จด้วยดีตลอดมาแต่ว่าเคียงคู่กับจุดดีและผลงานที่ทางรายการได้นำเสนอเป็นนั้นเวียกงานการเมืองในคิดกันยังมีจุดอ่อนข้อขาดตกบกพร่องมีโครงข้างหลายด้านที่จะต้องได้สุมใส่แก้ไขในตัวหน้าซึ่งนับแต่มีมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของพรรครวมแต่ได้สังเกตตีราคาเห็นว่าเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานสรุปพฤติกรรมคนคั่วทฤษฎีฮับไส้หน้าที่การเมืองอย่างบ่ทันการบ่ทันแหลมคมบ่ทันตอบต้านยังมีประสิทธิผลต่อถ้อยทํานองสงครามกิตติศาสตร์สงครามหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกําลังปรปักษ์ในระยะผ่านมาถึงว่าพวกเขาได้ดําเนินเวียกงานการศึกษาโฮมโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคด้วยหลายรูปการหลายระดับที่แตกต่างกันก็ตามแต่เห็นว่าความเข้าใจเสื่อมซึมในทางนโยบายโดยเฉพาะนโยบายของพรรคแผนการและกฎหมายของรัฐยังบ่ทันเป็นระบบลึกซึ้งถึงท้องซึ่งแสดงออกในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของแต่ละคงเขตยังบ่ทันถูกต้องบ่ทันมีภาคมากผลเท่าที่ควรแนวคิดความเสื่อมมั่นต่อสังคมนิยมต่อแนวทางการนำพาของพรรคแนวคิดฟดเฟื่องปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งรุดหน่อยถอยลงสติระวังตัวผู้สูงทัศนะหลักมั่นมิตรศัตรูบริหารจ่าแจ้งหลักการโดยเฉพาะ6หลักการ6ตานที่มติ8สมัยที่4ของพรรควางออกนั้นก็ยังบ่ทันได้เสื่อมซึมหรือว่าลงเลือกเข้าสู่คงเขตเวียกงานพนักงานและสมาชิกพรรคของพรรคกันต่างๆจึงพาให้มีความขาดตกบกพร่องในการจัดตั้งปฏิบัติและยังมีสิ่งรอทอต่างๆเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตสังคมเหล่านี้เป็นต้นสำหรับบรรดาจุดอ่อนและข้อบกพร่องแม่นมาจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใหม่เวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีอย่างซักซาบ่ทันแข็งแรงไปบ่ทันกับความที่คล้องต้องการในระยะใหม่เนื้อในบ่ทันลึกซึ้งคมแหลมรูปการวิธีการบ่ทันสอดคล้องการบำรุงสร้างทันแถวพนักงานการเมืองแนวคิดอย่างซักซาทางด้านจำนวนและคุณภาพก็จำกัดบรรดาการปรับปรุงองค์การและพาหนะและเครื่องมือของเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีบ่ทันดีบ่ทันสงบเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นการนำขั้นต่างๆพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายบ่ทันเข้าใจบทบาทความสำคัญของเวียกงานการเมืองแนวคิดถือเวียกงานแนวคิดเป็นเวียกงานของคณะโฆษณาพรมหากบ่ทันเห็นว่า
วียกการดังกล่าวนั้นเป็นเวียกของพนักงานสมาชิกพรรคหมดทุกคนในทุกขั้นทุกแขนงการองค์การยิ่งไปกว่านั้นยังมีแนวคิดว่าถ้าหากแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ดีแล้วบ่จำเป็นเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอีกเล่านี้เป็นต้นในสภาพโลกมีการผันเปลี่ยนอย่างเวว่าและซับสนสภาพภายในประเทศเป็นต้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเกิดมีปัญหาซับสนพวกเฮาก็ต้องได้มีสติระวังตัวเพราะว่าศัตรูและพวกผู้ที่บ่หวังดีตั้งหน้าโฆษณาปั่นป่วนอย่างเป็นประจำแต่การแจ้งข่าวแจ้งสภาพการแจ้งทัศนะหลักมั่นของพวกเขาให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนสภาพทันเวลาบ่แหลมคมลึกซึ้งประสิทธิผลตอบต้านถ้อยทำนองบิดเบือนโฆษณาศัตรูระดับสูงในระยะปัจจุบันก็คือต่อหน้าเวียกการการเมืองแนวคิดทฤษฎียังมีความหมายความสำคัญหิบร่วนจำเป็นลักษณะเป็นตายของการปฏิวัติอยู่ประเทศเฮาพฤติกรรมแห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เรียกร้องให้เวียกการการเมืองแนวคิดทฤษฎีต้องได้รับการยกสูงมีคุณภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่าเพื่อให้คำตอบอธิบายแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตสังคมย้อนแนวนั้นปัญหาสืบต่อเปลี่ยนแปลงใหม่แบบวิธีการยกสูงคุณภาพของเวียกงานประสิทธิผลทางด้านการเมืองแนวคิดในระยะใหม่จึงเป็นมีความจำเป็นเพราะว่าวิสัยต้องได้รับการปรับปรุงยกสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงใหม่แบบแผนการดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดจึงจะมีการพัฒนาอย่างประหยุดยั้งและนอกจากนั้นพวกเขาก็ต้องมีความเข้าใจให้แจ้งว่าแบบวิธีการเข้าใจความหมายรวมแม่นการสั่งรวมบรรดารูปการวิธีการพาหนะเครื่องมือดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดเพื่อกระทบไส้วิสัยทัศนาการการแนวคิดสังคมแบบวิธีการตามพาหนะแม่นปฏิบัติเนื้อในเรียกแม่นเส้นทางปฏิบัติจุดหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดแบบวิธีการฮิปเวียกการเมืองแนวคิดแม่นขึ้นกับการหมายความว่าผู้ที่เคลื่อนไหวทางด้านเวียกงานการเมืองแนวคิดก็ต้องขึ้นกับสภาพแวดล้อมและเป้าหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดดังนั้นในเมื่อผู้ที่เคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดสภาพแวดล้อมและเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงแบบวิธีการการเมืองแนวคิดก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามผู้ที่เฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดแม่นทั่วพรรคทั่วพนักงานและสมาชิกพรรคทั้งหมดต่อสภาพรวมอันใหม่ๆหน้าที่อันใหม่ความเรียกร้องต้องการอันใหม่เรียกร้องให้ต้องได้ยกสูงรับผู้เวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างลึกซึ้งยกสูงความสามารถดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผลตลอดไปและนอกจากนั้นสภาพแวดล้อมอันใหม่อันพ้นเด่นก็แม่นบรรดาปัจจัยต้นตอที่มาจากข้อขัดแย้งของบรรดาประเทศมหาอำนาจในโลกเป็นต้นแม่นปัญหาเขตแปซิฟิกอื่นๆความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินพลังงานชีวิตการเป็นอยู่การปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยการปฏิบัติตัวของอารยธรรมใหม่เป็นต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมการขาดข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแม่นสื่อสังคมออนไลน์บรรดาปัญหาดังกล่าวนั้นได้เฮ็ดให้สภาพการของโลกการผัวพันสากลการขยายตัวของมวลมนุษย์แต่สุ่มปีท้ายศตวรรษที่20หาส่วนต้นปีศตวรรษที่21มีการเปลี่ยนแปลงใหม่สร้างปัญหาใหม่ทางด้านแนวคิดทฤษฎีก็คือยุทธศาสตร์ยุทโธบายการเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศแต่ละชาติในขงเขตการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการผัวพันต่างประเทศการป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบโลกแห่งยุคสมัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันเปลี่ยนภาคพื้นฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าในระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่มานี้วิทยาศาสตร์และธรรมศาสตร์สังคมได้มีความก้าวหน้าเติบใหญ่ขยายตัวด้วยบาดก้าวหนึ่งแต่พร้อมกันเดียวกันนั้นทางด้านแนวคิดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติแบบแผนดำเนินชีวิตของทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนจำนวนหนึ่งก็มีการทดถอยความย่อท้อในสังคมยิ่งเกิดขึ้นขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นเช่นว่าการค้าขายเถื่อนค้าขายยาเสพติดเหล้าดีเป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองทางเวียกงานการเมืองแนวคิดจึงเรียกร้องมายังพนักงานสมาชิกพรรคของพวกเราต้องตั้งหน้าปรับปรุงแก้ไขทางด้านแนวคิดที่ดีขึ้นในระยะใหม่เวียกงานการเมืองแนวคิดจึงมีความสำคัญต้องได้สุ่มไส้ทุกความพยายามให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางต้นตอให้เป็นจริงคือในเวลาดำเนินบรรดาหูการเวียกงานการเมืองแนวคิดควรขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางดำเนินการพัวพันผสมทนาโดยกงเสริมขยายเสรีภาพด้านแนวคิดแต่ต้องรักษาการกฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไม่วิธีการดำเนินยกสูงคุณภาพประสิทธิผลบรรดาการเคลื่อนไหวเวียกงานศึกษาพรมทฤษฎีการเมืองโฆษณาปลุกระดมข่าวสารสื่อมวลชนวัฒนธรรมศิลปะก็ต้องหู้สมทบแน่นเพื่อเป็นการขยายกำลังแห้งของบรรดาพาหนะเครื่องมือของการเวียกงานการเมืองแนวคิดสืบต่อหันพาหนะซึ่งเป็นเครื่องมือเวียกงานการเมืองแนวคิดให้ทันสมัยเทระกาวหูจำแนกให้มีประสิทธิภาพปรับปรุงบรรดาองค์การการเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดทฤษฎีของพรรคอันสำคัญแม่นต้องมีกลไกนโยบายเหมาะสม
พื่อดึงดูดทุกกำลังตั้งหน้าประกอบส่วนเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีต้องเพิ่มทวีการนำพาการสิ้นน้ำของพรรคเพื่อให้บรรดาหูบการวิธีการเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดมีการกระทบในทิศทางและรวงเดียวกันในวิวัฒนาการการเมืองแนวคิดเล่านี้เป็นต้นเวลาในการเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นท่านฟังที่เคารพท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของมื้อวันจันทร์วันที่15มิถุนายน2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8ขึ้น1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้จากท้องเพชรสิทธิเดชเพิ่นทำข่าวทำข่าวสบายดีตอนเช้าวันจันทร์แล้วก็แสงวิไลสอมีไซนี่เป็นกับว่าอากาศทางกองพันใหญ่201อากาศแจ่มใสดีการแก้วสุวรรณศรีติดตามรายการนี้เป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีห้ามฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแข่งเวียงจันทร์ท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีจากการแก้วสุวรรณศรีด้วยวัดจังสันแล้วก็อันนี้จากพรหมจันทร์ประมาณอยู่ทางเมืองกระดึมท้องฟ้ามืดครึ้มตั้งแต่เช้าๆอยู่ทางเมืองกระดึมแข่งเสียกองแสงโยมอยู่ทางตัสอยู่ทางตัสแสงตัสแสง3แห่งเมืองนันเลสมบัตินี้แขวงหลวงน้ำทาติดตามเป็นประจำเสียงแจ้งดีอันนี้จากกองคำอยู่ทางพันธามข้าวทำข้าวเพื่อจะทำรายการว่าอยู่ดีมีแห้งทุกคนว่าจังสั้นแล้วก็ตุ้ยนี่พังกวาติดตามรายการนี้อยู่ติดตามรายการนี้มาตั้งแต่ตอนอย่างน้อยสมัยบ่ทันได้มีออนไลน์จากตะแสงท้ายเมืองผู้กูดแข่งเสียงขวงและอันนี้จากทางเมืองแบงแข่งอุดมไซฮะฟังเป็นประจำและจากเลี้ยงบริโรงเฮียนนายซิปเล่าฮบแสงแดดออกตั้งแต่เช้าๆอันนี้วงศิลป์วงอินคัมสมเสยได้อาจารย์สับเปกำหักจัดรายการได้นี่แล้วก็ใจยังสูงวงศิลป์วงอินคัมอันนี้ฮะฟังจากเมืองบุญเหนือแข่งพงศดีสภาพอากาศปลอดโปร่งดีแล้วก็คำล่าอากาศทางเมืองต้นเพิ่งฟ้ายังมืดครึ้มอยู่แล้วก็คำพรจันพรบ่นี่จันพรเพราะว่าอยู่ทางเมืองแบงอุดมไซฟ้าครึ้มฝนแต่ว่าฝนยังบ่ทันตกดอกว่าจังสันจากสะพานมิตรนี่สะพานมิตรประกาศว่าครับฟังอยู่ทางหนองเวียงคำเพราะว่าทางอาจารย์บุญมีพิพัคขวงว่าฟังรายการนี้อยู่ติดตามเป็นประจำแม้ก็จากเกตแก้วอยู่ทางเมืองศพเบาอากาศฮอดอบอ้าวหลายนี่แสงพาอยู่ทางดักจึงอากาศมีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆจากเสียงขวงฟ้ามืดครึ้มอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็สมทรายอยู่ทางเมืองไซนะเพิ่นว่าฟังรายการนี้อยู่ขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติให้ท่านได้ฟังข้อมูลความซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นบัวท้องศรีสมบัติถาวรวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสิริในสังคมคมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพกำหักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุ่นสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
2: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
2: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
2: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
3: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
0: ตุนผู้บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
6: า
5: ะ
6: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
5: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
6: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
5: ้ดีแนวใดเนาะ เว้าสู่ฟังเบิ่งดู
6: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
5: ้โอ
6: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
5: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
0: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3 หรือ 4 เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: รายการขับขี่ปลอดภัย
1: สตาร์ทปุ๊บเหยียบปั๊บเบิ้ลคันเร่งรถจัดรถเก๋ง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
3: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหาฟังรายการนี้ได้เนาะกระจายเสียงเป็นประจำที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาว FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz
3: เจ้าหรือว่าท่านอยากจะติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมเน
2: า
3: ะสามารถเข้าไปติดตามได้เพจของเรา National Radio พวกเราถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี
2: ้แม่นแล้ว
3: หรือว่าท่านอยากจะรับฟังทีวิทยุอินเทอร์เน็ต
2: เจ้า
3: ก็เข้าไปหาฟังได้นะคะผู้ฟังเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลก
2: เจ้าเมื่อนี้บุญน้องอนุรักษ์ดำเนินรายการในรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะมีรายการมีปัญหาใดอยากซื้อมาถึงพวกเขาเพื่อจะได้เป็นขั้วต่อก็จะลืม0305787052กองขอความสั่นก็เข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยหรือหน้าไล่หน้าเพจในปัจจุบันก็คือลาว National Radio
3: แม่นแล้วบรรหาได้ที่มีรายการอยากจะส่งข่าวค้าบ่จะเป็นการฝากถามต่างๆหรือว่าฝากไปถามทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะบ่สปอร์ตเจ้าหน้าที่ทางนครหลวงจันทน์ก็คือเจ้าหน้าที่ในขอบเขตทั่วประเทศท่านผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมได้เพราะว่าบางท่านอาจจะติดตามรับฟังทั้งต่างแขวงแดนเนาะภาคเหนือบอกภาคกลางภาคใต้สามารถมีส่วนร่วมในการรายงานนำเสนอเรื่องของเส้นทางบอกระบบไฟยางทางต่างๆหรือว่าถ้าพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อที่ผ่านมาท่านอยากจะเป็นผู้หนึ่งในการโทรมาเล่าหรือมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆรายการพวกเราก็ยินดีเนาะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็น0305787052
2: เจ้าพอท่านผู้ฟังมื้อนี้วันจันทร์วันที่15 มิถุนายน 2026ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยมีนัดสัมภาษณ์พันโทอัมพรคำอุ่นทนห้องแผนก4นำเวียงงานจราจรเมืองเสียถา
3: แม่นแล้วก็จะให้เพิ่นรายงานเติมเนาะ
2: แม่น
3: การเกิดอุบัติเหตุเฉพาะ1อาทิตย์ผ่านมา
2: เจ้า
3: ของเมืองเสียถาเฮาเกิดขึ้นหลายปันได้รวมถึงมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพ้นเด่นหรือบ่หรือว่าเวียกงานอะไรที่เพิ่นได้ได้ลงปฏิบัติบ่ว่าจะเป็นการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องของผู้ที่ขายเครื่องสักซ้ายการจอดรถบ่เป็นระเบียบหรือว่าจุดใดที่มีการต่อเทิบออกมาบ่ก็จะให้ทางพระโทอมพรรายงานข่าวสุขรายการเติมหรือว่าท่านไหนอยากจะฝากเป็นคำถามไว้ตอนต้นแบบนี้น้องยินดีแทนผู้ฟังโทรมาไว้ก่อนก็ได้
2: เจ้าแม่ละ0305787052กองขอความสั่นหรือหน้าไล่หน้าเพจของพวกเราในปัจจุบันแจ้งสังคมเติมเพราะว่าพวกเราแจ้งประมาณได้เดือนแล้วเนาะบนน้องเรื่องของการไปหับค่าทดแทน
3: เจ้า
2: ผู้ใดที่ว่ามีกรรมสิทธิ์ตอนดินที่ว่าถึกแล้วรถไฟนะ
3: แม่แล้ว
2: แล้วรถไฟลาวจีนท่านผู้ฟังเนาะก็จะมีเมืองนาไซทองนี่มีเซาซีบ้านเด้อมีรายการมีบ้านเสียงดีบ้านดงเสียงดีบ้านพลแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาสับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขวากลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเจ็นบ้านสงเปื่อยเหนือบ้านสงเปื่อยใต้บ้านพลคำบ้านพลม่วงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวบ้านหนองสาบ้านศรีวิไลบ้านโพนไซบ้านโพนทองบ้านโพสีและบ้านนาดี
3: เจ้าอันนี้มันสำหรับเมืองนาไซทองท่านผู้ฟังและเมืองไซทานนี้ก็ยังมีเติมเนาะมีทางหมดแมน6บ้านมีทางหมดเป็น8บ้านเน
2: า
3: ะ
2: 8บ้านเจ้าม
3: ีทางบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านโดนหนุนบ้านไซบ้านดงสร้างหินและก็ บ้านโคกใหญ่
2: เจ้าเมืองไซเซถา9บ้านบ้านโซกใหญ่บ้านโซกน้อยบ้านนาเปลี่ยนบ้านพลทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านไห่คำ
3: เจ้า
2: บ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต
3: ้แม่นแล้วแล้วก็ทางเมืองฮาเซฟอกอีก2บ้านก็คือบ้านดงโพสีและก็บ้านดงพูนแห่ท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นพวกเราจึงแจ้งมายังบ่ว่าจะเป็นครอบครัวใดหรือว่าญาติพี่น้องของท่านเน
2: า
3: ะที่อยู่ในเขตบ้านเมืองที่บุญน้องและอนุรักษ์ได้นำเสนอมานี้ของฮิปฮอปในการไปหับเอาค่าทดแทนเซอร์พวกเขาได้แจ้งมาตั้งแต่18มีนาตั้งแต่กลางเดือน3เนาะจนวันที่18มิถุนาก็คือกลางเดือนมิถุนานี
2: ้
3: จะเป็นมือสุดท้ายในการให้เพิ่นไปหับเอาค่าทดแทนเพราะว่าถ้าว่าไผทีบ่ไปก็ถือว่าสละสิทธิ
2: ์สละสิทธิ์บ่ได้เลยและมีรายการเนาะดังนั้นก็ขอให้ฮิปฮอปเพราะว่ามื้อนี้ก็วันที่15แล้วอีกเพียงแต่3วันเท่านั้นเนาะให้หิมฮ้อนแล้วก็พวกเขาจะแจ้งเติมอีก2วันข้างหน้า
3: แม่แล้วจ้าพวกเขาจะสืบต่อแจ้งไปหรือว่าใครที่ว่าได้รับฟังจากรายการพวกเขาในน้ำกันตื่นบางคนว่าโอ้ถือครอบครัวของข่อยหรือว่าญาติพี่น้องข่อยนี่นะถือดินนี่มันถือตามแนวทางรถไฟเด
2: ้
3: อหรือว่ายังลืมเพื่อหรือยังพวกเขาได้รับฟังแจ้งการเพื่อให้ไปเอาเมื่อใดสินะเนาะแต่ว่าการเปอร์เซ็นต์ไปรับเอานี่ก็แม่นหลายแล้วอนุรักษ์หลายแล้วหลายพอสมควรแล้วเน
2: า
3: ะแต่พวกเขาก็จะสืบต่อนำเสนอหรือว่าแจ้งการให้มีรายการได้รับฟังตื่นไปเติม
2: เจ้ามาเบิ่งการเคลื่อนไหวของภาคส่วนที่เกี่ยวของท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นงานจัดสรรอยู่ทางเมืองไซธานีเนาะก็คือการจัดสรรการขายเครื่องอยู่เขตแคมป์ทางเขตเส้นทางนาทมโน้นแสงจันทร์เมืองไซธานีนครหลวงจันทร์นี่แหละก็คือการขายหมักไหมเป็นวางขายเป็นสายเงาเหยียดอยู่เขตนั้นเนาะหลายคนนี่เป็นลูกค้าเด้บนน้องเพราะว่าหมากไม้อยู่เขตนั้นเพิ่นว่าเออหมากไม้ถือหมากไม้สดจังซี่นะเออหลายคนก็ไปซื้อเพราะว่าการขายอยู่เขตนั้นมันกระโดดละเด้
3: เจ้า
2: แต่ว่าภาคส่วนที่เจ้าของเพิ่นไปจัดสรรให้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิกลับมาอีกบ่หรือพาไปขายอยู่หม่องใหม่ถ้าว่าเข้าหม่องใหม่นี่ก็คือเข้าตลาดหรือเขตที่เพิ่นกำหนดให้ขายมันจึงเข้าระเบียบ
3: เจ้าเป็นจุดที่มันเหมาะสมเนาะจ
2: ุ
3: ดที่มีบอนจอดรถห้องครับจุดที่ว่าสถานที่ที่มันกว้างแดงบางคนคิดว่าเส้นทางนี่กว้างค่อยไปขายสินะแต่ว่ากว้างในที่นี้มันก็มีสั่งความยุ่งยากโดยเฉพาะเวลาที่หลายรถไปจอดซ่อนกันแดจอดซื้อผู้ซื้อผู้ย่างขึ้นย่างลงสินะมันก็มีความเสี่ยงต่อผู้ที่สัญจรไปมาฉะนั้นก็ขอให้บรรดาพ่อค้าสาวขายแม่ค้าสาวขายต่างๆเนาะขอให้เข้าสู่ระเบียบซะจ
2: ุ
3: ดเด่นที่เพิ่นจัดสรรไว้เขตตลาดหรือว่าเขตบอนที่มันกว้างเหมาะสมก็ให้ไปค้าขายซะ
2: แม่นๆก็ยังเสื้อวายังหลายจุดที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้ลงในการแก้ไขเพราะว่าสาวค้าขายก็ขายเครื่องตามใจโพดออกมาทางคนยางพี่หรือว่าบางเขตมันบ่มีทางคนยางมันบ่มีฟุตบาทม
3: ัน
2: มีเพียงแต่ขอบทางเท่านั้นเขาจะกระปูผ่านเลยว่าตั้งโต๊ะขายเลยตั้งแต่เครื่องอยู่ของกินนี่ครบเลยได้บ่น้องเขตโดนูนก็มีคือกันเนาะแต่ว่าอาจจะหน่อยลงแล้วในปัจจุบันเพราะว่าระยะผ่านมามันมีห่างเสียงว่าขายเป็นตลาดน้อยเลยผู้ค้าผู้ขายนี่คึกคืนพอสมควรมีผู้ซื้อแล้วก็มีผู้ขายท่านผู้ฟังแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เร่งในการจัดสรรหลายครั้งในระยะที่ผ่านมาแต่ผู้ขายกลับไปกลับคืนไปขายอีกแต่ถ้าว่าเป็นแบบนี้ก็ยังต้องได้จัดสรรแบบนี้ตลอดไปเงินมาต้องได้เห็นแบบซ้ำเหื่อแหละ
3: จนกลัวจะสั่นเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเพราะว่าเวียกงานการจะสั่นเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เป็นอีกเวียกงานหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรวมกับทั้งเจ้าหน้าที่ภาคส่วนโยธาพร้อมเนาะเพิ่นก็ได้ให้ความร่วมมือกันในการลงติดตามจะสั่นเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางแดหรือของโบสปอร์ตเขตซานเมืองในตัวเมืองนี่บางจุดก็มีอนุรักษ์แล้วก็โบสปอร์ตเบื้องของการขายเครื่องเป็นพักมีซีซอนต่างเรื่องของการมาวางเครื่องเกินห้างตัวเอง
2: เจ้า
3: อันนี้ก็ยังบ่เป็นระเบียบเพียงพอเช่นเดียวกันเนาะเอามาวางนะห้างติดอยู่แคมป์ทางแต่ว่าเอาเครื่องวัตถุสิ่งของต่างๆมาวางใส่ทางคนยางบางครั้งนี่กายทางคนยางมาฮอดทางอันรถจอดก็มี
2: เจ้า
3: เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เสื้อว่าหลายคนก็จะเห็นนํากัน
2: ย่านลูกค้าบ่เห็น
3: เจ้า
2: ต้องเอาออกมาไกลๆหน่อย
3: โซให้เพิ่นบ่มีต้องเอาออกมา
2: แต่ว่ามันผิดระเบียบท่านผู้ฟังทางคนยางก็ปะไว้ให้คนยางทางรถสัญจรก็ต้องปะไว้ให้รถสัญจรขอบเขตความรับผิดชอบของมิตรรายการก็คือดินแดนที่มิตรรายการได้มีกรรมสิทธิ์นำไส้ต้องอยู่ในเขตนั้นบ่แม่นให้กายออกมาหรือว่าลื่นออกมาบางคนนี่ลื่นมาเป็นแมตพุ่นเลยก็มีหรือว่าการเพิ่นอื่นว่าการตั้งเต้นตั้งเต้นตั้งคันธม
3: จ่วยบ
2: ่มันเดย์ออกมามันก่ายออกมาจังซี่นะเฮ็ดให้รอบรถไปเกาะไปด่านแล้วก็มันเสี่ยงอีหลีต่อการเกิดอุบัติเหตุบางเทื่อเฮาหลีกเฮาขี่มาซื่อๆมันมีสิ่งกีดขวางเฮาต้องได้หลีกหักออกมาบัดนี้รถมาซื้อมาเกาะมาด่านเอาอันนี้ก็มีท่านผู้ฟัง
3: แม่นแล้วฉะนั้นก็ฝากไว้เติมเนาะเรื่องของเจ้าของกิจการต่างๆผู้ประกอบการเจ้าของห้างธุรกิจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อว่าเราบ่ได้ห้ามว่าบ่ให้ค้าขายการค้าขายเป็นสิ่งที่ดีเนาะการประกอบอาชีพแต่ว่าสิ่งที่เรานำเสนอหรือฝากเตือนก็แม่นเรื่องของการจุดเด่นที่มันเหมาะสมหร
2: ือ
3: มันบ่เหมาะสมต่างๆเราขอให้เข้าสู่ระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม
2: เจ้าทุกอย่างอยู่บนความถูกต้องท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่าประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มันเที่ยงถูกต้องตามระเบียบบ้านเมือง
3: แม่นแล
2: ้วบ่มีหยังที่จะไปแตะต้องทานทานกับอยู่ทางในการสร้างเศรษฐกิจสร้างครอบครัวให้หังมีผาสุกไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมีคนจำนวนน้อยที่ว่ายังมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ปรับเปลี่ยนอย่าให้เจ้าหน้าที่ไป เอิ้นว่าไปใส่ระเบียบไปตักเตือนไปใส่โทษซะ
3: บางครั้งนี่มันเห็นคลิปวิดีโอนี่มีการเอิ้นว่าหยังห้องห้ายกันได
2: ้แล้
3: วเกิดความ
2: บ่พอใจเน
3: า
2: ะ
3: ใส่อารมณ์โวยวายให้เจ้าหน้าที่ได้กับนี้แล้วก็บางครั้งนี่บางจุดนี่เจ้าหน้าที่บ่ได้ลงแต่ครั้งเดียว2-3 ครั้งแล้วกันเนี่ยเป็นคือเก่าก
2: ับ
3: คือเก่าสิให้เห็นแนวใดม
2: ัน แม่นๆเป็นการประพฤติที่ว่าบ่เข็ดลาบท่านผู้ฟัง
3: แม่นละ
2: บ่ต้องให้เจ้าหน้าที่เพิ่นยากนํา
3: แม่นละ
2: เฮามีสติเอาตื่นตัวเอาเพิ่นบ่ให้ห้ามเด้เพิ่นห้ามบ่ให้เฮ็ดเฮาก็บ่เฮ็ดอันนี้ถ้าว่าเฮ็ดได้ก็คือเฮาเป็นผู้นึงแหละที่เป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่น
3: เจ้าคันในกรณีที่ว่าเฮาบ่ฮู้แท้ๆหรือว่าเฮาบ่มีเจตนาค่ะบ่ได้ตั้งใจใช่นะบ่ฮู้เพิ่นห้ามบ่ในจุดนี้หรือแบบกะว่ากันไปเนาะอาจจะมีการศึกษาอบรมกล่าวเตือนกันแต่ในกรณีที่ว่าฮู้แล้วยังตาพาโลฮู้แล้วยังปฏิบัติผิดระเบียบนี่นะอันนี้ก็อยากให้เบิ่งคืนใหม
2: ่เจ้าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บ่แม่นสิตั้งใจไปเอาผิดดอกมีรายการเนาะก็ต้องถามเหตุและผลก่อน
3: แ
2: ม
3: ่น
2: แ
3: ท้
2: บ่หรือว่าบ่ฮู้แท้
3: เจ้า
2: เรื่องของมาตรการเบื้องต้นก็แม่นศึกษาอบรมหั่นแหละแนะนำให้ไปขายไปค้าไปขายหรือว่าไปเหตุบนอื่นที่มันถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกว่านี้ถ้าว่าปะปล่อยแบบนี้อ้าวเฮือนนี่ก็เฮ็ดห้านนี่ก็เฮ็ดออกมาได้ค้าขายมาได้อย่างสินะมันก็จะเป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่นที่มีการเปรียบเทียบว่าอ้าวห้านนั้นเฮ็ดได้คนก็เฮ็ดได้อย่างสินะ
3: เจ้า
2: ดังนั้นเนาะถ้าว่าเฮาเข้าระเบียบนำการเบิดเวียกงานจัดสรรนี่เพิ่นก็จะบ่ได้ลงดุ
3: แน่แล้วแน่แล้วเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้หั่นแหละเน
2: า
3: ะโอ้ให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบไผที่ว่าได้รับฟังไปก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นใหม่ซะเนาะที่ว่ายังมีพฤติกรรมแบบเก่าอยู่
2: เจ้า
3: ๆแล้วก็มาเว้าเติมเนาะสําหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอนุรักษ
2: ์เจ้า
3: ก็พบเห็นที่ทางสื่อโซเชียลเนาะเพิ่นได
2: ้
3: โพสต์ลงทาง Facebookในเมื่อวานแต่เป็นเหตุเกิดของเมื่อวันที่13
2: เจ้า
3: 13ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะก็มีเหตุเป็นรถจิบเนาะสิว่ารถจิบก็ว่าได้เน
2: า
3: ะไปตามเอารถเก่งคันนึงแล้วก็ไปถึกใส่รถตามรถจักรกร
2: เจ้า
3: ตามรถจักรกรแล้วก็ไปตามใส่รถเก่งคันนึงแล้วก็ไปตามอีกเสาไฟบังคับอํานาจเสาไฟอํานาจ
2: เจ้า
3: ตู้ไฟเนาะเป็นตู้ไฟซึ่งเพิ่นว่าเหตุเกิดอยู่เขตเมืองไสเสถาก็เป็นเหตุการณ์ที่มหากาเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าพวกเฮาก็จะถามทางพันธุอภรณ์ตื้มเนาะโอกาสติที่เพิ่นเข้าร่วมรายการมื้อนี
2: ้
3: จะถามเพิ่นขึ้นไปว่ามันเป็นแนวใดสาเหตุของการเกิดเหตุเพราะว่าเบิ่งจากคลิปวิดีโอที่เพิ่นส่งมานี่ก็ยังบ่ทันได้มือเทื่อเด้
2: เจ้า
3: อนุรักษ์เนาะมันยังเป็นเป็นก่อนกลางเว้นอยู
2: ่แล้ว
3: เป
2: ็
3: นตอนแล้งบ่
2: เจ้าเจ้า
3: เห็นเพิ่นขึ้นไป
2: เห็นรถนี่มาในทิศทางเดียว
3: แ
2: ม่
3: นแล้ว
2: คือน้ําหลังกันมา
3: ตามโซนมาเลย
2: น้ําหลังกันมาแล้วก็ตามรถจักรกรแล้วมาตามเอารถเก๋งแล้วก็ไปตามเอาเสาไฟไปยุดอยู่เสาไฟนั่นแล้วก็เห็นทางประชาชนอยู่เขตนั้นเพิ่นออกมาไล่สดไล่สดเพิ่นว่าถ้าว่าบ่ค้าเสาไฟนี่แม่นเข้าห้านตัดผมบังเอิญว่าห้านตัดผมนั้นก็มีพนักงานอยู่ในหั่น
3: เจ้า
2: พนักงานเพชรสายเพิ่นอยู่ในหั่นเนาะประมาณ2คนนี่แหละท่านผู้ฟังเพิ่นก็ออกมาเพิ่นก็ตกใจได
3: ้เ
2: พิ่นว่าโอ้คันบ่ค้าเสาไฟฟ้านี่แม่นเข้าห้านแท้
3: ๆโอ้
2: อันนี้มันมีความเสี่ยงที่ว่าจะมีผู้เสียชีวิต
3: แ
2: ต่ว่าเหตุนี้ก็ยังบ่ฮู้ว่าต้นปลายสาเหตุเป็นคือเท่าใด
3: เห็
2: นเพียงแต่ในกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็น
3: เพียงแต่เป็นไฟเขียวเนาะที่เรากําลังมานี
2: ่เจ้าๆอาจจะแม่น
3: ด้
2: าน เทคนิค
3: หรือว่าแนวใดเนาะเพราะว่ารถที่จอดอยู่ไฟแดงอีกเบื้องนึงนี่นะก
2: ็
3: มันถือความเสียหายเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นตู้บังคับไฟเน
2: า
3: ะที่ว่า
2: ไปฟ้องใส่เน
3: า
2: ะ
3: อือก็ถือว่าความเสียหายนี่หลายคันอนุรักษ์เนาะถ้าผู้ฟังหลายคนก็อาจจะยังถัดอยากฮู้ว่าเป็นแนวใดสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้ซึ่งรายละเอียดกับระยะต่อไปเนาะจะถามบรรทุกอภรณ์เติม
2: เจ้าบางเทื่อก็สภาพเทคนิคบ่อันใดก็ยาท่านผู้ฟังติดตามเฮาฟังนํากันเนาะเป็นเหตุการณ์ที่บ่มีไผอยากให้มันเกิดขึ้น
3: แ
2: ต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้แบบต่ําซ่อนๆกันนี่นะมันหลายครั้งแล้วเนาะย้อนเมาบ่ย้อนเทคนิคร
3: ถบางครั้งสุขภาพผู้ขับขี
2: ่เจ้าดังนั้นความพร้อมในการเดินทางท่านผู้ฟังเนาะเฮาบ่ฮู้ว่าอันใดมันจะเกิดขึ้นทั้งหน้ามีสติในการขับขี่และก็ปัญหาเรื่องของการหยุดอยู่ไฟอํานาจนี่บางเทื่อมันก็มีความเสี่ยงรถมาต่ําทางหลังนี่ก็หลายละบางเทื่อนี่นะรถใหญ่มาตำกวดเอาทั้งหลังไปเลยตำเอารถจากใน 2-3 คันไปอู้อันตรายท่านผู้ฟังทั้งที่หยุดจอดอยู่ไฟอำนาจบางเทื่อมันก็บ่ปลอดภัยน
3: ี่
2: แหละเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3: เจ้า
2: พวกเราจึงย้ำเตือนในรายการเป็นประจำเนาะ
3: แม่แล้วแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่กรณีนี้เพิ่นเป็นของคนเมาเมาแล้วครับ เป็นเหตุรถใหญ่นี่แหละไปตามเอารถกระบะที่จอดอยู่หน้าห้าง
2: เจ้า
3: ตามจนโฟงในรถตีนเลยได้รถตีกลับอีกรอบนึงรถได้โค้งกลับอีกรอบนึงเนาะกระสังความเสียหายพอสมควรซึ่งเหตุเกิดในเวลากลางคืน 00:00 นแล้ว
2: เจ้า
3: 00:00 น27นาทีของวันที่13
2: เจ้า
3: เช่นเดียวกันเนาะแต่เพิ่นก็บ่ได้แจ้งว่าเหตุเกิดอยู่จุดใดแต่ว่าเพิ่นแจ้งมาว่าเหตุเกิดในเวลากลางคืนแล้วก็เพิ่นว่าเป็นผลงานของคนเมาแล้วครับ
2: เจ้า
3: อันนี้เป็นสิ่งที่บ่น่าประทับใจผลงานของคนเมาแล้วครับ
2: เจ้าเป็นเหยื่อร่วมกับคนเมาท่านผู้ฟังทั้งที่ว่าเฮาบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้อีหยังนะ
3: แม่แล้ว
2: เฮาเป็นคนที่ว่าปฏิบัติระเบียบได้หยุดจอดถูกระเบียบถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าคนเมามาตามเอาเทื่อต่ำเอาคนย่างบอกหรือว่าต่ำเอาย่านพนาต่างๆมันก็มีความสูญเสียนี่แหละเหตุของการเมาท่านผู้ฟังเนาะย่าดื่มเมาหลายเกินไปให้มีสติในการขับขี่ให้คิดถึงว่าอ้าวเมาแล้วเฮาสิเมื่อจังได
3: ๋แม่นแล้ว
2: เมาแล้วเฮาสิปลอดภัยบ่สิเมื่อฮอดเฮือนบ
3: ่
2: บางเทื่อนะบ่ฮอดเฮือนซ้ํา
3: เจ้า
2: ไปนอนอยู่ห้องหมอเพิ่นโอ้อันตรายท่านผู้ฟังเนาะ
3: แม่นแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็จะขึ้นไปเติมสําหรับการรายงานอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศท่านผู้ฟังเนาะบุญน้องจะแจ้งขึ้นไปของวันที่12มิถุนาคมกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะในขอบเขตทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น13รายในนั้นพาหนะเปเพ23คันเปเพเล็กหน่อยอีก13คันสมควร9ใช้การบ่ได้ใช้การบ่ได้อีก1คันส่วนคนได้รับบาดเจ็บ15คนบาดเจ็บเล็กหน่อย5คนบาดเจ็บสมควร7สาหัส3เสียชีวิตอีก2คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนี้ทั้งแขวงสวรรณเขตอีก5รายนครหลวง3รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำกับรถใหญ่ทั้งแขวงอัตปือ2แขวงอุดมไซ1แขวงหัวพัน1เสียชีวิต1รถจักรต่ำกับรถบรรทุกและแขวงบริคำไซอีก1ราย
2: เจ้า
3: อันนี้แม่นรายงานอุบัติเหตุเฉพาะวันที่12มิถุนายนท่านผู้ฟัง
2: เจ้าเจ้า
3: และการสืบโตเนาะสำหรับวันที่13มาเนี่ยกงกับวันเสาร์อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด8รายพาหนะเปเพ14คันเปเพเล็กหน่อย5คันสมควร8ใช้การบ่ได้1คันคนได้รับบาดเจ็บ9คนบาดเจ็บเล็กหน่อย2บาดเจ็บสมควร4สาหัส3และเสียชีวิต1
2: เจ้า
3: สำหรับผู้เสียชีวิตนี่เพิ่นแจ้งมาว่าแม่นอยู่ทั้งแขวงสารวันอนุรักษ์เนาะเสียชีวิต1เป็นรถบรรทุกปีนเอง
2: เจ้า
3: ทางรายการขับขี่ปลอดภัยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตทางวันศุกร์และก็วันเสาร์เน
2: าะ
3: ที่ว่ามีกรณีเสียชีวิตเกิดขึ้น
2: เจ้าอันนั้นประจําของขอบเขตทั่วประเทศ
3: วันเสาร์และขอบเขตทั่วประเทศ
2: มาต่อที่นครดงจันทร์ก็คือเมืองไซเซถาท่านผู้ฟังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1รายเนาะเวลา 18:00 นนี่รถกระบะวีโก้ต่ำกับรถกระบะวีโก้เนาะอยู่เขตบ้านเสียงด่าเส้นทางตัดใหม่4แยกเสียงด่าหาเส้นทาง450ปีรถเปเพเล็กน้อยนี่1คันสมควรนี่1คันแล้วก็คู่กรณีตกลงกันเองได้อันนี้ก็คือเมืองไซเซถาเนาะ
3: เจ้าแล้วก็กลับขึ้นไปตื้มเนาะสำหรับวันเสาร์
2: เจ้า
3: วันที่13ท่านผู้ฟังเนาะก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นของเมืองเศรษฐาเพิ่นแจ้งมาว่าเหตุเกิดในเวลา 12:30 นอันนี้เป็นกรณีที่บุญน้องแจ้งไปแล้ว
2: โอ้ยุทธหลวงฮะเนาะ
3: แม่นแล้วยุทธหลวงครับฟาร์มจะรายละเอียดให้พันธุอมพรรายงานตื้ม
2: เจ้าแล้วก็ขอขอบใจหน้าไลฟ์ของพวกเฮาเนาะจากเป็ดไผ่ปุ่นเพิ่นบอกว่าเสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ได้เรื่องของการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือการขายเครื่องสะสายอยู่หน้าประตูไซต่อหน้ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอันนี้จะขึ้นกับเมืองไซเซถาโบเนาะพวกเราจะสอบถามพันธุอัมพรตื่มสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจที่มิตรรายการได้ทักทายแล้วก็ฝากคำถามมาสู่รายการของพวกเราเนาะพวกเราจะถามตื่มวันนี้มาเบิ่งเรื่องของการสัญจรที่ว่าบางเทื่อมันก็เป็นเหตุสุขวิสัยที่ว่าบ่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่ามันเกิดท่านผู้ฟังก็คือเหตุสายไฟขาดและย้อนลงมาอยู่เขตดอนนูน
3: ม
2: ันก็เอารถจักรพอดีเขาเจ้าก็ล้มเลยได้บุญน้องเห็นตามมันภาพที่เป็นกล้องหน้ารถที่ว่าแล่นน้ำหลังมาก็เอาก็คือรถจักรนี่ล้มคนขับรถจักรตกลงแล้วก็รถจักรยังแล่นไปทางหน้าอยู
3: ่
2: อันนี้คือสิแม่นหุนแหงท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นตามภาพนี่ก็คือล้มเบื้องต้นนี่เพิ่นยังลุกบ่ได้ใช่คือสิหุนแหงพอสมควร
3: ล้มนี่มันล้มย้อนสาเหตุสายไฟบ่หรือว่า
2: สายไฟสายไฟเกาะสายไฟเกาะโอ้อันนี้ยุคเขตนั้นเนาะแต่ว่าปัญหานี้ท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่จุดนั้น ระยะผ่านมามันมีหลายๆจุดเด็ดที่ว่ามันขาดมันโยนลงมา
3: สายเคเบิล
2: สายต่างๆนะเป็นสายเกาะห้อยต่าง
3: ๆ
2: มันโยนลงมาแล้วก็เกาะผู้ที่ขับขี่รถจักร
3: จะบางกรณีถึงขั้นสาหัสเนาะ
2: ม
3: าหลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังปัญหานี้เฮาได้เว้าเรื่อยๆเบื้องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่นะถ้าว่ามีพลเมืองดีหรือประชาชนท่านใดที่ว่าแจ้งไปแล้วก็ขอให้หีบเฝ้าเนาะในการไปจัดการในการไปแก้ไขเพราะว่ามันอันตรายอีหลีคือกรณีที่อนุรักษ์ว่ามานี่เห็นภาพรถจักรรถยังขี่ไปอยู่แต่ว่าคนนี่ล้มลงแล้ว
2: คนนี่ตกลงรถแล้วคือรถนี่ยังแล่นไปทางหน้าอยู่ท่านผู้ฟังแต่ว่าโชคดีก็คือบ่มีรถที่ว่าขี่มานำหลังเรามาเหยียบก็มาทับเขาหนะ
3: อ
2: ันนี้อยู่เขตเส้นทางดอนหนูนเมืองไซธานีท่านผู้ฟังเนาะโอ้อันตรายแท้ๆค่ะว่าเฮาเห็นเฮาขับขี่รถไปเนี่ยมันลงมาแล้วในกรณีนี้เพิ่นอาจจะบ่เห็นแต่ว่ากรณีที่ว่าเฮาเห็นมันลงมาแล้วจังซี่น่ะให้แจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแดเนาะให้เพิ่นไปเอายับขึ้นบ่หรือว่าให้เพิ่นไปแก้ไขเพื่อว่าบ่ให้มันตกลงมา
3: และ
2: ยานี้ยิ่งฝนตกฟ้าลมท่านผู้ฟังยิ่งเสี่ยงหลายบ่ว่าจะเป็นสายฟืนสายไฟต้นไม้บ่หรือว่าสิ่งต่างๆที่แบบปลูกสร้างอาคารบ่ได้มาตรฐานหรือว่ามันเก่าไปแล้วนะเฮายานมันหักทับล่ม
3: ชาวท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยท่านผู้ฟังด้วยแล้วก็การเดินทางก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังก็ขอให้สังเกตให้ดีเนาะการขับขี่รถโดยเฉพาะเวลากลางคืนตื่นนี่นะอันนี้มันเกิดเวลากลางเวร
2: กลางเวร
3: กลางเวรเฮายังบ่ได้สังเกตยังบ่เห็นเนาะแต่ถ้าเป็นกลางคืนที่ซ้ำใดเนาะท่านผู้ฟังผู้ขับขี่ก็ให้มีสตินำเส้นเดียวกันแล้วก็จุดใดที่เฮาอาจจะบ่ลืมเส้นทางก็คือเว้าเรื่อยๆว่าการพรความไวลงความไวนี้ก็สำคัญคันว่าเฮาใช้ความไวเกิดมันอาจจะมีสิ่งกีดขวางบ่หรืออุปสรรคต่างๆที่อยู่ข้างหน้านี่นะอาจจะเอาบ่ทันเน
2: า
3: ะ
2: แม่นๆๆความไวก็เป็นสิ่งนึงที่พาให้เกิดอุบัติเหตุได้มาเบิ่งข่าวทางโทรคงเพิ่นเอาลงท่านผู้ฟังการยุดจอดไฟอำนาจที่ว่ากายเส้นยุดแล้วก็กายทางมาลายไปบุญน้องให้เบิ่งบุญน้องเบิ่งภาพน้ำกันเนาะก็คือรถจักรนี่ไปจอดอยู่ด้านหน้าพุ่นซื้อกับไฟอำนาจที่ว่าอยู่ถึงหัวเพิ่นเลยบัดนี้กรณีที่ว่าไฟเขียวมาเพิ่นสิเห็นบ่บัดนี
3: ้
2: หมู่อยู่น้ำหลังเพิ่นแหละสิได้บีบแกะไหลก็คืออาจจะมันขี่ไวเกินไปแล้วหยุดบ่ทันก็เลยว่าไปหยุดทางหน้าเอาหรือว่ากรณีที่ว่าค่อยท่าจังหวะสิลอยไปเพราะว่าไปอยู่ทางต่อหน้าไฟอำนาจเลย
3: จะไก่เกิดอีกนิดนึงแล้วมันวิดแล้ว
2: แมนๆๆ
3: อีกนิดนึงแล้วมันวิดแล้ว
2: จ้าๆอันนี้เป็นประเภทรถจักรท่านผู้ฟัง
3: เบ
2: ิ่
3: งกับบ่เหมาะสมเนาะ
2: อันนี้บ่ใกล้บ่ไกลนี่บ่น้องเป็นไฟอำนาจพลเข็งเขตโรงเรียนลาวเมกา
3: เจ้า
2: อันนี้เป็นสิ่งนึงที่พวกเราเคยเว้าแล้วว่าการหยุดจอดนั้นจอดด้านหลังเส้นทางมาหลายจอดด้านหลังเส้นหยุดเส้นขาวขีดยาวๆนะมีได้การสังเกตเบิ่งจอดอยู่หั่นแหละหยุดอยู่หั่นแหละบ่ให้ไปเหยียบทับหรือว่ากายกรณีนี้อาจขี่ไวหรือว่าฟ้าวหรืออยากไปมันก็มีหลายกรณีท่าน
3: จ้าแล้วก็ฝากไว้นะคะผู้ฟังแล้วก็รถใหญ่รถเก๋งกระบะจิ๊บตู้เส้นเดียวกันก
2: ็
3: ขอให้จอดให้อยู่ทางหลังของเส้นทางม้าลายเพราะว่าจอดทางหลังอย่างนึงมาเฮาจะได้เห็นระบบไฟอำนาจอย่างชัดเจน
2: เจ้า
3: สองมาก็แม่นปล่อยให้ผู้ที่อยากจะย่างข้ามทางให้กับเจ้าได้ใช้สิทธิ์ของผู้ที่จะย่างข้ามทางนั้น
2: เจ้าอันนี้จักหยุดจักจอดทับข่อยอยากไปก่อนนะข่อยมาน้ำหลังแต่ว่าข่อยยังมุ่นไปข้างหน้าก็ไปจอดอยู่ข้างหน้าพอแล้วอู้อันตรายท่านผู้ฟังเนาะ
3: จ้า
2: แบบนี้ก็บ่ให้เป็นเอาบ่ให้เอาเป็นแบบอย่างให้เบิ่งซื่อๆแล้วก็ผ่านไปเน
3: า
2: ะ
3: จ้า
2: บางคนก็ไปแสดงทัศนะหลายๆอย่างและที่ว่าเป็นทางหลบถ้าว่าเห็นแบบนี้ท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นคลิปที่รถใหญ่เพิ่นถ่ายเขาเจ้าถ่ายเขาจะกับว้าวเด้ว่าอ้าวคือว่าฟ้าวที่คือไปอยู่พุ่นนะมันก็มีได้หลายคนที่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ไป
3: แม่นแล้วสำหรับมีรายการท่านใดที่อยากจะนำเสนอเติมปัญหาใดเนาะค่ะผู้ฟังอยากจะให้ทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆให้สามารถส่งข้อความสั้นมาได้เติมเน
2: า
3: ะเพจของเรา National Radio แล้วก็โทรมาได้0305787052บ่ว่าจะเป็นสายหลังไม้หรือว่าสายหน้าไม้พวกเฮาก็ยินดีต้อนรับตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
4: เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อ

0: หมายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถือพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและสีวานานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
2: ทหาร
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
5: นักเรียนนักศึกษาน
2: ักธุรกิจ
6: สาวนาก
4: รรมกร
5: พอค้าแม่ขาย
7: ปัญญาสน
8: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
9: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะปัญหาใดอยากซื้อมาหาพวกเฮาหน้าเพจก็คือฝากมาได้เนาะโดยเฉพาะแม่พวกเฮาจะสัมภาษณ์ทั้งพันโทอัมพรคำอุ่นทรห้องแผนกซีน้ำเวงานจราจรทางเมืองเสถาซึ่งว่าปัจจุบันนี้หลายๆปัญหาที่อยากซื้อมาเรื่องของสภาพถนนหนทางบ่หรือว่าการสัญจรอยู่จุดใดในปัจจุบันเนาะระยะของการสัญจรที่ยังมีการส่งแปลงก็คือเส้นทางเลขที่13ใต้ท่านผู้ฟังกิโลเมตรที่16ไป
10: จ้า
9: ฮอด71พุ่นแหละแต่ว่าเพิ่นขุ่นเขียวระยะนี้ก็แม่นเทอย่างอัสฟัลต์หรือว่าเทหน้าทางให้แล้วก่อนฝนจะมาแต่ว่าเบิ่งสภาพตัวจริงนี่ก็คือฝนกะบางมื้อกะตกบางมื้อกะบ่ตกจังซี่นะมันก็สร้างความยุ่งยากแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
10: แล้
9: วก็ต้องเรียกห้องให้ผู้ขับขี่ให้การห้องมือ
10: เวลาก็ติดตามนํากันเบิ่งเนาะเพิ่นก็จะสืบต่อในการเทเป็นแต่ละระยะเป็นแต่ละย่านไปถ้าเมื่อใดที่มีการห้ามมีการเตือนก็ขอให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามป้ายห้ามป้ายเตือนต่างๆเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานให้สําเร็จตามแผนที่เพิ่นได้กําหนดไว้
9: เจ้าสบายดีพันโทอัมพร
10: สบายดี
11: เจ้าสบายดีกันเจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
9: เจ้าสัญญาณดีเนาะบ่มีการขัดข้องหยังเนาะท่านเนาะ
11: เจ้า
9: เออก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจที่ท่านสละเวลาร่วมรายการมื้อนี้เป็นแนวใดการสัญจรทางเมืองเสถาของพวกเฮาเนาะ
11: เจ้าค่ะอีกนึงสวัสดีตอนเช้าครับโจแนะนําตําหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเมืองเสถาก็ขอรายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองเสถาของอภิชอบตอนเช้ามื้อนี้เน
9: า
11: ะสังเกตลมแล้วในชีเส้นทางหลักก็ถือว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากว่าอยู่เส้นทางแต่ส่วนพอมีหานั่นเนาะขาเขาก็ถือว่ายังยาวเยียดอยู่ซึ่งลุ่มใจพลเมืองแฝงน้ำตรงโลกเขามาหลักพุกเนาะน้องเนียงมาทางคนพะเนาประตูไซนี่แหละเนาะก็ถือว่าขาเขานี่ก็ยังยาวอยู่เฉพาะอยู่เส้นทางชนะมามหาพายอำนาจพันหลวงขึ้นมาทางกรมเรียนเนาะมาพายอำนาจน้องบอลอาประตูใส่ก็ถือว่ามีความยากเนื่องจากว่าอยู่ชี้แยกพายอำนาจพันหลวงพันโนเมื่อวันที่13นี้เนาะเวลาเข้าโมง30ก็เห็นว่ามีรถกิ๊บเน
9: า
11: ะตามกับรถกิ้งรถจัดแล้วก็ตูนผู้คุมตาไฟอำนาจอยู่ในอำนาจจัดหลวงหันเนาะแต่ตัวพี่ๆใส่จานบ่ได
9: ้เจ้า
11: ให้เจ้าหน้าที่ของเราได้ระบายรถตั้งเป็นเจ้าหัดเร่งคนตัวปัจจุบันนี้ก็ยังสับสนอยู่นี่ไอ้น้องของเราก็ได้ซุ้มใส่การระบายการสัญจรนั้นเพื่อให้ได้อาจารย์ไปมาเนี่ยของแซวก็มื้อนี้ครับคือว่าสิหมดมื้อแหละระบายรถจุดๆนั้น
9: โอ้
11: เพิ่นจะว่าไฟอำนาจยังใช้การบ่ได้ก็เพิ่นยังซ่อมแซมบ่แล้ว
9: เจ
11: ้าส่วนเส้นอื่นก็ถือว่าปกติเนาะอันนั้นก็ถือว่ารายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองเสถาของเฮาหั่นเน
9: าะเจ้าๆได้ถามพันโทอัมพรตื่มเนาะรายละเอียดของอุบัติเหตุเกิดอยู่จุดนั้นตามที่ท่านรายงานมานี่พอฮู้สาเหตุบ่ว่าสาเหตุที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแม่นย้อนหยังท่าน
11: เกี่ยวกับอุบัติเหตุอยู่เมืองเสถาของเฮาที่นี่ที่ว่าเกิดขึ้นมีทั้งหมดอยู่10รายเนาะในนั้นก็เสียชีวิต1ตัวรถจักรล้มเองอยู่เส้นทางนาป่วยหั่นเน
9: า
11: ะเจ้าแต่ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ2รายนี่เนาะคือเวลาประมาณ ศูนย์มุ่งของมัน

0: 3นี่เนาะก็ถือว่าอุบัติเหตุล้มเองรถจักรล้มเองเมาเนาะตามซอยฟ้าอยู่ที่ว่าสิปีนเสียชีวิตคาที
1: ่โอ้จ้ะ
0: นี่ว่าบาดเจ็บแขนหักคนนึงอันนั้นตัวลายอีกนึงส่วนลายที่2นี่เนาะก็เป็นรถกีฟันตามรถกิ้งรถจักรแล้วก็ตู้ควบคุมไฟการสัญจรนั้นก็เนื่องจากว่าหนึ่งก็เป็นผู้ขับขี่รถอันยังมีลักษณะมึนเมาอยู
1: ่โอ้เจ้า
0: ลักษณะคือเฮาเคยเว้าขึ้นบ้านเนาะเมาข้างเนาะแล้วดื่มใส่สมๆใส่ผู้เกี่ยวอันก็มีโรคประจําตัวแล
1: เจ้า
0: แล้วจะอีกคือหนึ่งก็เป็นความยากในสับสนในการขับขี่ยานพาหนะเพราะผู้เกี่ยวนเคยขับรถอันกับเกียร์กระปุกเนาะ
1: โอ้
0: เมื่อนั้นไปขี่เกียร์อันออโต้ฮะ
1: เจ้าเจ้า
0: ซึ่งอันน่ะเบรกกับคันเร่งนั้นมันอยู่ด้วยกันเนาะเพิ่นคิดว่าเพิ่นเหยียบเบรกแล้วฟาดว่าไปเหยียบคันเร่งมันยังเร่งเขาใส่เสาไฟฟ้ากับบรรทุกควบคุมไฟการจราจรหั่นก็คือได้เห็นในคลิปอันน่ะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: ตัวใส่หลักๆที่มันย้อนพาน่ะเป็นบ่ลืมเคยนะเคยขี่แต่รถน่ะเกียร์กระปุกแล้วมาขี่เกียร์ออโต้นี่ก็เลยว่าเฮ็ดให้ผู้เกี่ยวหันลงสติไปเลย
1: โอ้
0: จึงเขาไปตั้มเสาไฟฟ้าแล้วก็ตั้มตู้นควบคุมไฟการจราจรอยู่ไฟอำนาจทันหลวงหันเนาะนั่นก็ถือว่าคนเสียหายเกิดขึ้นก็ถือว่าปัจจุบันนี้ก็ยังสมเป็นยังบ่ทันได้
1: เจ้าเจ้าเจ้านั่นแหละเนาะสังคมอยากรู้ว่าปัญหาที่ว่ามันเกิดสาเหตุที่มันเกิดย้อนหยังกะท่านก็ได้บอกรายละเอียดแล้วเนาะมานี่มีมิตรรายการถามมาพันโทอัมพรการขายเครื่องซาซายอยู่ประตูไซต่อหน้ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเก่านั้นได้จัดสรรบ่ตัวนี้หรือว่าได้เฮ็ดแนวใด
0: อันนี้ยิ่งใช้การจัดสรรเรียงงานควบคุมการขายเครื่องซาซายอยู่เมืองหันเนาะ
1: เจ้า
0: ประจำแต่ว่านี่นั่นจะผู้ขายเครื่องซาซายจะขายในวันเสาร์อาทิตย์เนาะจึงเป็นมือพักราชการเนาะแต่ว่าพวกเราก็สามารถจะดำเนินการได้เนาะก็พวกกันขายเครื่องซาซายก็โชว์การเน้นมือที่เจ้าหน้าที่พวกเราพักผ่อนนั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: ถือว่าวันเสาร์อาทิตย์จะไปขายตามเดิมคือเก่าก็ชิบเป็นนาเก่านี
1: ้
0: นี่พวกเราก็ยังสิได้ลงสืบต่อมอบให้บ้านคนใส่หันเป็นผู้ที่ตามกฎการคืนเนาะ
1: เจ้า
0: ถ้าว่าบ่อยาว่าบ่ฟังก็จําเป็นก็ต้องได้ใช้มาตรการเน
1: า
0: ะเพราะผ่านมาก็ได้มีการจับกุมคุมขังเข้ามาคงคดีนี่ 2-3 คนเนื่องจากว่าชุนดื้อในการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ขัดขวางการดําเนินเวียกงานของเจ้าหน้าที่ในผ่านมาหันก็มีแล้วเน
1: า
0: ะเจ้า
1: เจ้าๆตัวนี้มันขึ้นกับความรับผิดชอบของเมืองไซเซธาโดยกรมนะท่านเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเฉพาะเรื่องมันทางกระทรวงกสิกรรมเก่านี่เน
1: า
0: ะเป็นส่วนหน้าเทียนนี่จะมัน
1: ถึ
0: งกับเมืองไซเซธาเพราะว่าขึ้นกับบ้านปนไซเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ถือว่าเฮากว่าได้สมทบกับหน้าจากปกครองแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมันสมทบกันเพื่อแก้ไขบ่แม่นแต่จุดเดียวเน
1: า
0: ะคือว่าอยู่เมืองเฮาก็ยังมี 3-4 จุดเนาะเป็นต้นว่าอยู่ทางตลาดขายของกินซุกเนาะอยู่ทางโค้งมันทะลวงหั่นเน
1: า
0: ะจุดที่2จุดที่3ก็แม่นอยู่อันน่ะห้างขายปิ้งไก่ปาเจวัดพุ่นคิงหั่นเนาะมีพวกเฮาก็ไปลงศึกษามุมแล้วก็กล่าวเตือนนอกจากนั้นก็ห้างขายมักไม้ห้างขายเสียงจิระนึกเนาะอยู่ตลาดพุ่นคิงหั่นเนาะลามออกมาฮอดทางพุทธบาททางคุณอย่างที่เน
1: า
0: ะคือขายมังไม่อยู่นครพะเนาก็คือจะขายอยู่พุทธบาทอันนั้นพวกเฮาก็ได้กล่าวเตือนก็ได้แนะนําให้เจ้าฮื้อถอนเขาน่าจะถือว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่พวกเฮานี่ไปกับเชื่อเอาเขามาเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: หลังจากเจ้าหน้าที่เฮาขายเสร็จแล้วก็เอามาขายคือเก่าก็มี
1: อัน
0: ที่ว่ายังมีความยากอยู่เกี่ยวกับผู้ประกอบการนี่บ่ให้ควบคุมมือเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าผู้ประกอบการมาให้การหัวมือแต่ว่าเวียกงานนี้ยังต้องได้เฮ็ดไปเรื่อยๆแม่นบ่ทาน
0: เจ้าที่ว่าเฮาเฮ็ดตลอดจนบ่มีมือสิ้นสุดแล้วจนกว่านักผู้ประกอบการนั้นเนาะค้าขายหันเซาในการประพฤติดังกล่าวหันจึงสิได้ยึดอยู่เนี่ยในพวกเฮาเนี่ยติดตามกฎการอยู่ตลอดเนาะ
1: เจ้าเจ้ามาตรการเบื้องต้นนี่เฮาได้เฮ็ดแนวใดพันธุอําพรเพียงแต่ศึกษาโฮมบ
0: ่เบื้องต้นนี่หลังจากที่ว่าไปเห็นเนาะก็ได้เชิญเอาเจ้าของห้างหรือว่าเจ้าของธุรกิจท่านมาอบรมเน
1: า
0: ะแล้วก็ศึกษาหลังจากนั้นก็เฮ็ดบันทึกถ้ายังมีเสื้อไม้เสื้อหนาพวกเราจะได้ดําเนินตามขั้นตอน
1: เจ้า
0: จนว่าจะได้เอาเครื่องของดังกล่าวอันเนาะบรรทุกสิ่งของอันเป็นรถขึ้นโลกก็จะได้เอามากักไว้อยู่ของกันบ้านหันเนาะ
1: เจ้า
0: ศึกษาวงปั๊บไหมอันเทือที่สองและเทือที่สามก็ถ้าว่ายังเห็นคือเก่า
1: เจ้า
0: พวกเขาก็จะได้ยึดเอาทั้งเครื่องของแล้วก็ดำเนินคดีกับเจ้าองค์ห้างหันเนาะคือว่าพวกเขาได้เห็นมาตรการคืออย่างสั้น
1: เจ้าเจ้าเฉพาะผู้ที่ว่าบุกเข็ดหลาบหันมีห่างเสียงกระทบคืนบอกเพิ่นว่าให้เจ้าหน้าที่แนวใดตัวนี้มีบ่ทัน
0: และเฉพาะนะผู้ที่เฮาเคยเตือนเคยศึกษาผมเนาะเคยยึดเครื่องของอันแม่นก็บ่ได้มาเนาะแต่ว่าหลังจากที่พวกนั้นเก่าหันบ่มาแล้วมีบ่ใหม่มาอีกเนาะเนาะก็บ่แม่นมาแต่ใจเด้อเนาะโ
1: อ้
0: มาแต่ตลาดสันสว่างบ่น้องแป้งบ่หรือว่าเมืองสีโคตรนั่นก็ถือว่าเฉพาะนะครับเขตตลาดเซาบ่
1: เจ้า
0: หรือว่าภายในเมืองเฮานี่ก็บ่มีเนาะมันตักส่วนอื่นบ่มมา
1: เจ
0: ้
1: าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ก็ถือว่าเวียกงานของพวกเฮานี่บ่ได้ลดละเฮ็ดเป็นประจำแต่ว่าผู้ค้าผู้ขายบางเทื่อก็ดื้อด้านก็มีบ่เข็ดลาบก็มีเนาะเป็นกำลังแรงใจให้เจ้าหน้าที่หั่นแหละบัดนี้อยากถามพันโทอําพรตื่มเนาะจุดใดที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองเสถาของพวกเฮานี่อยากให้เตือนผู้ขับขี่เนาะ
0: เจ้าเฉพาะเมืองเสถาพวกเฮาก็เป็นทางผ่านเนาะเนื่องจากว่าเป็นจุดจางของการสัญจรถ้าไปใต้เมืองเนี่ยก็ต้องในทางเส้นทางดังกล่าวนี้เนาะแต่ว่านั่นก็จะมาคือเส้นทางลักสวิตเนาะตั้งแต่ที่นี่เพิ่มหน้าบันดุงไปจะนอนลักสวิตบนนั่นเนาะจะทางเป็นคุ้มเป็นบ่อใหญ่ปัจจุบันในใจที่ห้องในฝักส่วนเกี่ยวของไปติดตามกฎการเบิ้งหลายครั้งหลายคราวก็ถือว่าเกิดเหตุขึ้นเนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวไฟก็มืดเส้นทางก็เป็นคุ้มเป็นบอ่อลึกบ่สามารถการสัญจรไปมาสะดวกของแซวหัน
1: เจ้าน
0: อกจากนั้นก็เส้นทางอื่นเส้นทางไปน้องเนียงเน
1: า
0: ะขึ้นมาทางดงทรายนี้เนาะมาทางหัวขัวนนท์โคนี่มาทางนนท์วายนี้เนาะดูคำสร้างเช่นนี้ก็จะมืดเห็นในการเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหลาย
1: เจ้า
0: ก็อยากเชิญให้ประชาชนเกี่ยวของติดตามกฎการขึ้นไหมโดยเฉพาะกับมันประชาชนไฟฟ้าเนาะ
1: เจ้า
0: อยู่ไฟอำนาจบันดุงมันก็เจอเสียชีวิต2คนแล้วปัจจุบันนี
1: ้
0: ตัวไฟอำนาจมาแต่ทางลักสวิตท่านทางห่วยคุ้มคำมันก็ถือว่าทั้งเด่นทั้งดำทั้งเกี่ยวถือว่าบ่มีเลยในการสัญจรสะดุดนั้นนะมีความยุ่งยากเพราะว่าไฟอำนาจบ่มีเนาะจากสีแดงสีเขียวก็บ่มีสีเหลืองก็บ่มีนี่พวกเราก็เคยเสนอมาแล้วก็อยากเสนอทางสื่อออนไลน์หรือว่าทางวิทยุของพวกเรานี่ช่วยประกอบในการเสนอ
1: เจ้า
0: เพื่อให้การไปมาสะดวกของแค่ว่านอกจากนั้นก็แสดงอยู่บันโซกก็ถือว่าบึดละตายบึดละตามาอยู่แล้วส่วนพระอำนาจอยู่สามแยกคำสว่างนี้เนาะอันนั้นก็คือว่าถ้าว่าฟ้าแดงจริงๆคือว่าใช้กันได
1: ้
0: แต่ว่า3โมง4โมงไปมันมืดเขาแล้วคือว่าบ่ได้ละ
1: โอ
0: ้ถ้ามือใดฝนตกฟ้าลมจะเศร้าก็คือว่าใช้กันบ่ได้หมดมือเลยนี่ก็จะให้เสนอฝากส่วนเกี่ยวของโดยเฉพาะกับเป็นไฟฟ้า
1: เจ้า
0: ตรงนั้นน่ะมากดกาบนว่าตัวใดมันจะสมควรแปลงสมควรเปลี่ยนเราเห็นอะไรมันสะดวกในการไปกันมาเนาะนอกจากนั้นก็ไปเด้งขึ้นกับชื่อว่าเขาเจ้ากับจมกับเราเนาะว่าเป็นเจ้าหน้าที่เฮาเฝ้าอยู่อันกับว่าแม่นแต่เจ้าหน้าที่พวกเฮานี่แหละบ่สมบ่เป้งความจริงแล้วบ่แม่นฝากส่วนจราจรเน
1: า
0: ะครับมันฝากส่วนไฟฟ้านครหลวงหั่นนั่นก็อยากให้ทางรายการนี้ช่วยเสนอช่วยกันเนาะเพื่อแก้เหตุปรากฏการณ์ยท่อโดยเฉพาะกับเป็นการเกิดอุบัติเหตุในทุกวันนี้เนาะ
1: เจ้าเจ้าพันธุอัมพรมีมิตรรายการถามมาทางหน้าเพจของพวกเฮาเนาะเพิ่นว่าโครงการก่อสร้างอยู่ค่ายตำรวจสนามม้านี่นะ เฮ็ดให้เส้นทางที่ว่าจะเลี้ยวไปกลุ่มสมโนนี่เปื้อนเวลาที่ว่ามีฝนตกตัวนี้เป็นโครงการของภาครัฐของพวกเฮาหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของพวกเฮานี่ได้ลงติดตามบ่ทันได้มีการระบายรถบ่อยู่เขตนั้น
0: โครงการดังกล่าวนี้เนาะก็แม่นหนึ่งจะมีสนามม้านี่เนาะสองจะมีอยู่ห้องหมอหามีสายเนาะอยู่ข้างคุกสัมภีร์ฮั่นเนาะคุมขังนั้นรักษานั้น
1: เจ้า
0: เพิ่นจะได้ก่อสร้างแต่ว่าชุนการเฮ็ดเปื้อนบ่หรือว่าขี้ดินตกต่ําเส้นทางนั้นพวกเฮาก็เคยเสนอเกี่ยวกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะก็แม่นเจ้าของโครงการเนาะ
1: เจ้า
0: ว่าออกจากบ่อดินหรือว่าออกจากจุดมันเปื้อนเปื้อนเปื้อนควรจ่ายล่างเดี๋ยวในนั้นช่วงนี้ก็คือหู้นํากันเนาะฝนตกยําฝนตกมาก็เป็นขี้ต้มเนาะ
1: เจ้า
0: น้ําแล้งแห้งมาก็เป็นขี้ฝุ่น
1: อ
0: ันนี้ก็สร้างความเป็นยากให้พ่อแม่ประชาชนก็ขออภัยนําผู้สมใสหรือว่าผู้อยู่ในขอบเขตนั้นเนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: ในช่วงเวลาที่มันบ่ทวงบ่ทันก็ขอโทษขออภัยนํานี่บ่แม่นมาเจ้าหน้าที่ของเฮานี่ขาดกันศึกษาหรือว่าคันการติดต่อนี่พวกเฮาก็เคยว่ารวมแต่ละครั้ง
1: เจ้า
0: เสนอแต่ละครั้งพวกเฮาก็เคยว่าอยู่โดยเฉพาะเป็นเจ้าของบ่อดินเนาะที่พวกเฮาได้ลงไปติดตามกฎว่าบ่อดินนี่ก็ถือว่าวันที่30เดือนนี้ก็ถือว่าปิดแล้ว
1: เจ้า
0: ดินพวกเฮาเริ่มลงไปนี่3 4บ่อแล้วเดี๋ยวยังมีการขุดค้นอยู่นี่พวกเฮาก็เริ่มเตือนเนาะว่าให้ลดพร้อมในการขุดจบหันเน
1: า
0: ะโดยเฉพาะก็มันช่วงนั้นฝนตกนี่แหละมันให้ทายทามเพื่อนก็คือได้ฮู้นํากันเนาะเช่นทางนาโนเนาะนายนาโนนี่ถือว่าไปยามมายามเดี๋ยวนี้ทางแผนกเนี่ยเจ้าของเมืองเนี่ยเพิ่นก็เริ่มเอารถจกรถดําเอารถมาเก็บลงไปสต็อกไว้
1: เจ้า
0: ถ้ามันแห้งมื้อใดเพิ่นก็เริ่มปฏิบัติเคลียร์เส้นทางเนาะเจ
1: ้
0: า
1: เจ้าเจ้าโอ้ต้องขอขอบใจพันธุอัมพรหลายๆเนาะรายงานหลายๆสาเหตุหลายๆปัญหาของเมืองไซสิทธาสู่มิตรรายการได้หาฟังต้องขอขอบใจพันธุอัมพรเนาะโอกาสหน้าเชิญท่านร่วมรายการ
0: เจ้า
1: เจ้าขอบใจมิตรรายการกระถางนะ2ปัญหาที่ได้สนทนาเพิ่นก็ให้คําตอบแล้วล่าสุดก็แมนโครงการก่อสร้างอยู่ค่ายตํารวจสนามม้าท่านผู้ฟังเรื่องของเส้นทางเปื้อนอันนี้ผู้ประกอบการเองบางเทื่อนะบ่ให้การร่วมมือก็มีบางเทื่อไปเฮ็ดโครงการใดนึงหยับขีดตมบ่หรือว่าเฮ็ดอันใดอันนึงมันเปื้อนเปื้อแล้วก็บ่ได้ล้างตีนรถหรือว่าระยะฤดูฝนนี่มันก็ปราศจากบ่ได้บ่นองเนาะมันต้องเปื้อนต้องเปื้อนอยู่แล้วท่านผู้ฟังเส้นทางใดที่ว่ามีการก่อสร้างมันก็ยุ่งยากหน่อยนึงแต่ว่าหลังจากสําเร็จไปแล้วมันก็จะสะดวกขึ้น
2: แม่นแล้วก็ต้องขอบใจที่พระโทพรเพิ่นได้ชี้แจงเน
1: า
2: ะแล้วก็อีกปัญหานึงที่หลายคนรอท่าติดตามฟังหลายคนอาจจะได้รับฟังไปแล้วหรือบางคนอาจจะยังรับฟังบ่ทันเนาะก็แจ้งเตือนสําหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ขอบเขตทัดหลวง
1: ทาง
2: ทัดหลวงแล้วก็คือพันธุพรเพิ่นแจ้งว่าย้อนสภาพสุขภาพของผู้ขับขี่บวกกับความบ่นลึ่งในการนําใช้งานพาหนะ
1: แม่น
2: อันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบเห็นเรื่อยๆเน
1: า
2: ะโดยเฉพาะผู้ที่ขับรถประเภทเกียร์กระปุกแล้วมาเข้าขับเกียร์ออโต้นี่นะมันอาจจะมีปัญหาการย้อนกัน
1: สับสน
2: ซับสนได้เพราะว่าจากที่ว่าเฮาได้ใช้แต่เบรกกับเร่งเกียร์ออโต้แต่ว่าใช้รถเกียร์กระปุกนี่มันจะใช้ทั้งเบรกทั้งเร่งทั้งคาด3อย่างแต่ว่าอาจจะมีการซับสนเนาะฉะนั้นนี่แหละเรื่องของความโบลึ่งหรือว่ารวมถึงเพิ่นว่าเข้าคายประมาทก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเฮาโบลึ่งในเนาะอนุรักษ์เนาะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ขับขี่นี่แหละคันว่าฮู้ว่าเต็งโบลึ่งหรือบ่ซำนาญก็บ่ให้ขับซะเนาะ
1: เจ้า
2: ให้ปรับเปลี่ยน
1: แม่นแล้วอยากให้ขับขี่ในขอบเขตที่ว่ามันมีความปลอดภัยเป็นเดินกว้างๆไปซ่อมไปฝึกก่อนซะถ้าว่าสำนานละเรื่องละออกมา
2: เจ้า
1: ห่วมถนนได้หรือว่าพาน้องเฮียนก็เป็นการดีแต่ว่าบางคนก็ว่าค่อยขับได้อยู่ดอกค่อยไปได้อยู่ดอกบางเทื่อนะมันเกิดเหตุการณ์แบบกระทันหันสุขภาพเฮาปุ๊บปับมามันอิดเมื่อยอ่อนเพียมันเป็นลมเป็นวูบลงอย่างสินะม
2: ัน
1: ก็คาให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าความบ่ลึงเคยของเฮาต่อกับยานพาหนะที่เฮาขับนั้นการบังคับบัญชามันก็ยุ่งยากและอ้าวทั้งตื่นตกใจแดงยานพาหนะก็หลายพร้อมจักอันไหนต่ออันใดท่านผู้ฟังบัดนี้มันก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุ
2: แม่นแล้วเนาะก็ฝากไว้ให้ผู้ฟังกันบ่ซัพพอร์ตแต่กรณีเดียวที่ว่าเกิดขึ้นนี่ดอก
1: เ
2: นี่ยที่ผ่านมาก็ได้ยินเรื่อยๆว่าข่อยบ่เรื่องขับรถเกียร์ออโต้ข่อยมาขับเกียร์ออโต้แล้วก็
1: จ้า
2: พาให้เกิดอุบัติเหตุบางกรณีนี่ก็บ่ได้มีคู่กรณีไปตามเองไปตามกำแพงหรือว่าต่างๆนานาหลายกรณีฉะนั้นก็ฝากไว้เนาะให้เป็นอุทาหรณ์เนาะเป็นกรณีศึกษาในการเตือนสติตัวเองก็คือผู้ขับขี่ทุกคนนี่แหละบ่ว่าท่านจะขับขี่รถเกียร์ประเภทใดก็ตามแต่รถประเภทใดก็ตามแต่นะก็ขอให้มีสติคันโฮว่าตัวเองบ่ลึงบ่ซ้ํานานก็คือว่าให้หยุดแต่เริ่มต้นจะเป็นการดีกว่า
1: เจ้าอย่าฝืนไปเนาะบางคนก็มั่นใจตัวเองแต่ว่าเทื่อนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
2: แ
1: ต่ว่าผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นกสิลาบหลายเติบแหละแล้วก็บ่อยากให้ผู้อื่นๆเฮ็ดแบบนี
2: ้
1: ก็คือถ้าว่าบ่ลึงก็หยุดซะขับขี่รถทีเฮาลึงดีกว่าเนาะเพิ่นว่าถ้าว่าบ่พร้อมก็คือหยุดการเดินทาง
2: แม่นแล้วฝากไว้ส่วนเรื่องของเวียกงานการลงจัดสรรหรือว่าผู้ที่ขายเครื่องสะซ้ายต่าง
1: ๆ
2: บ
1: ่
2: เฉพาะแต่เขตเมืองไสเสถาเมืองอื่นๆก็คือเก้าตัวเมืองในนครพิจิตรของพวกเขาเจ้าหน้าที่แต่ละเมืองเพิ่นก็ได้สุ่มใส่ในการเห็นได้ความสำคัญในการไปลงเก้าเตือนได้หรือว่าลงโฆษณาเติมให้ผู้ที่ค้าขายหันได้รู้ถึงระเบียบต่าง
1: ๆ
2: ว่าเหมาะสมหรือบ่เหมาะสมเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแต่ว่าการลักค้าขายสวยโอกาสเวลาที่เจ้าหน้าที่บ่ประจำบ่อยู่จังซี่นะคือพันธุอัมพรเพิ่นรายงานมานี่แหละผู้ค้าขายเปิ้นลักมาขายวันเสาร์วันอาทิตย์ในมือรัฐการบ่มาเด้หมอน้องแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นักท่องเที่ยวก็หลายแ
2: ท้
1: เขียนประตูใสมันขายเครื่องดีก็เลยว่ามามื้อนั้นบวกกับเจ้าหน้าที่บ่อยู่จังซี่แต่ว่าผู้ที่เพิ่นเห็นเพิ่นกระทักท้วงมาแบบนี้แหละมีรายการเนาะสังคมเพิ่นเป็นหูเป็นตาต่อรายการของพวกเฮาก็แจ้งมาถามให้แน่แม่นแท้บ่การขายเครื่องอยู่เขตนั้นมันสะสายบ่มีการจัดสรรแต่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็แจ้งมาแล้วจัดสรรเป็นประจำแต่ว่าผู้ลักลอยหลังก็เอาเป็นประจำคือกันเนาะเวลาที่เจ้าหน้าที่บ่อยู่บ่มาจังซี่ก็มาขายใส่ท่านผู้ฟังเนาะโอ้อันนี้มันก็ยังจะเป็นห่างเสียงไปตลอดถ
2: ้
1: าว่าท่านยังมีพฤติกรรมแบบนี้
2: แม่แล้วเนาะบ่อยากให้มาเป็นผู้เก่านี่นะกลับมาอีก
1: เ
2: นี่ยรอบที่3แล้วรอบที่4แล้วยังเป็นผู้เก่
1: า
2: ถ้าสิเพิ่นมาเว้าคืนเจ้าหน้าที่จนจื้อหน้าแล้ว
1: จ
2: ื้อหน้าจื้อซื้อแล้วว่ามันผู้ใดที่มาขายแต่ว่าเจ้ายังสิปฏิเสธว่าบ่ฮู้นะเฮาบ่ฮู
1: ้
2: นโยบายอนุโลมจังซี่น่ะอันนี้มันก็บ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะผู้ที่ประกอบการนี่นะเพิ่นว่าเฮาก็ต้องฮู้ถึงระเบียบการต่างๆพร้อมจุดใดมันเหมาะสมบ่เหมาะสมระยะที่ผ่านมาหลายห่างเสียงเรื่องของการขายเครื่องซักซ้ายบางครั้งนี่นะในตลาดนี้วาง
1: ต
2: ลาดในตลาดจุดทิมหม่องวางเปิดให้ขายนี่นะบ่มีคนไปขายบ
1: ่
2: มีคนไปเซาขายแต่ว่ามาขายอยู่ใกล้ๆหน้าตลาดบ่เกิน500เมตรบ่ฮอดกิโลนี่นะมันใกล้กันแต่ว่าก็ยังมีคนมาขายจาก512ห้างกลายเป็น34ห้างกลายเป็นตลาดน้อยอันนี้แหละเป็นปัญหาที่ว่าหลายคนยังเพิ่นว่ายังถือเบาอยู
1: ่
2: ยังถือเบาเรื่องของการเข้าลบระเบียบกฎหมายอยู่
1: จ้าผู้ไปขายก็บ่อยากเสียค่าเซา
2: จ้า
1: ขายแคมทางเอาซะผู้ไปซื้อก็บ่อยากเข้าตลาดบ่อยากฝากรถสินะ5,000 10,000 กีบนี่บ่อยากฝากรถจักรนี่เพียงแต่ 3,000 กีบก็บ่อยากฝากอ้าวค่อยจอดค่อยหยุดนี่แหละแคมทางนี่แหละเพราะว่ามีผู้ขายอยู่เด
2: ้
1: บัดนี้เห็นผู้นึงหยุดจอดตามๆกันแล้วบัดนี้เอ้าโดยเฉพาะมันเครื่องถือหลายคนก็ไปหุ่มโอ้รถจอด2 3คันซ้อนบนน้องเห็นว่ามันอุบัติเหตุบ่มันบ่แม่นไปใกล้ๆล่ะโอ้เพิ่นขายเครื่องถือ คนก็เลยไปหุ่มปะนี้หุ่มหลายคนบัดนี้มันขีดขวางการสัญจรได้บัดน
2: ี้จ้าเป็นปัญหาที่ให้การสัญจรไปมามีความยุ่งยากติดขัดและก็บางครั้งนี่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
1: แม่นแล้วเนาะขอขอบใจในรายการที่ได้แสดงความคิดความเห็นต่อรายการของเฮาส่งข่าวมาหลายๆปัญหาเนาะถ้าว่าท่านรับฟังบ่ทันมื้อนี้ก็แม่นมื้ออื่น 8:00 น. ถึง 9:00 น.หรือว่ามีรายการอยากฝากข้อความสั้นไว้ที่กล่องข้อความของรายการก็พิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยสำหรับมื้อนี้บุญนองผ่านผู้วงอนุรักษ์ระดาวันลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทางมีบทบาทก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวางกว่าเก่าในโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภายหลังง่ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางภาคต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกภาคครั้งที่6ขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจะตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางภาคโดยกงเห็นให้เวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนข้างประวัติศาสตร์ภายใต้การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเห็นให้การจัดตั้งและเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทละก้าวท่านสมสวัสดิ์พงษาให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใยระหว่างภาคกับประชาชนซึ่งได้นำนาในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมรับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนในท่ามกลางสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบโตกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเห็นให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใส่ห้ายป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างทันการในหลายเหตุการณ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: เออนี่ตุน
3: หือ
2: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ้
2: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
4: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
4: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปี แล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
4: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
5: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกทุกท่าน
1: เจ้าสบายดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านฮับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร
0: ์เจ้ามีรายการ
1: เจ้าวันนี้มาพบกับสายฝนเด้อเปลี่ยนเป็นสายฝนต้นน้ำเลย
0: เจ้าวันนี้มาพร้อมสายยาใหม่เนาะสายฝนต้นน้ำทำหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังฮับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้
0: ฮับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดกาแจ้งมาได้เติมเนาะการติดตามฮับฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งสักจริงหรือบอทำกลางบรรยากาศมื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นอาทิตย์ในสายฝน
1: เจ้าแม่แล้ว
0: เจ้าพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็ขึ้น1คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่15เดือนมิถุนายน2026มาด้วยท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใส
1: เจ้า
0: ถึงว่ามื้อนี้บ่ฝนตกแต่ว่าสายฝนนี่ค่ะที่ดําเนินรายการเน
1: า
0: ะ
1: แม่นได้เพราะว่าต้นน้ําคนว่าจะซื้อสายฝนนะพอดีกะคือสิคล้องจองกันกับต้นน้ำเนี่ยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งมาสายฝุ่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสุ่มซื่นเด
0: ้
1: ความสดซื่นความอ่อนโยนฉะนั้นแล้วต้นน้ำก็เป็นแห่งกำเนิดของสายน้ำก็คือความบริสุทธิ์และก็การเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นแล้วสัตว์นั้นแล้วก็ต้องเป็นสายฝนและต้นน้ำว่าสัตว
0: ์น้ำเอาความสุขความบึกบานมวลซื่นเนาะมาฟังมาต้อน
1: เจ้าม
0: ีรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้
1: เจ้า
0: เป็นอะไรเนาะมื้อนี้เริ่มต้นในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่งานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือว่าทางพ่อค้าชาวขายพวกเขานี่ก็เฮ็ดเวียกซุมื้อเลยเนาะจนว่าบ่มีมื้อพัก
1: เจ้า
0: ผู้ใดที่มาเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแดสาวผูกกสิกรพวกเขาหรือว่าผู้ที่ออกแห่งงาน
1: จ้า
0: อากาศร้อนๆแบบนี้ก็อย่าลืมบังแยงสุขภาพน้ำกันเด้อทางรายการพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคน
1: เจ้า
0: บอกว่าจะเป็นการต้อมแห่งใจด้วยเสียงเพลงนี่แหละมาฟังมาต้อนแทนความคิดฮอดคิดถึงเนาะสองมือบอได้ดำเนินรายการ
1: แม่ล่ะ
0: เป็นมือวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์นี้พวกเขาก็จะเปิดเป็นรายการบันทึกไว
1: ้แม่
0: จันหาซุกนี้พวกเขาก็ดำเนินรายการสดปกติเนาะ
1: เจ้า
0: ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นมีรายการยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะมื้อใดที่ว่าทั้งสองพวกเขาดำเนินรายการสดแล้วก็บางมื้อก็ได้มีการไลฟ์สดแน่เนาะผ่านทางเพจ Loudness No Radio สำหรับท่านใดที่ติดตามรับฟังรับสมบางคนนี่ก็ได้ยินแต่เสียงบางคนนี่ก็เคยเห็นหน้าแล้วเน
1: า
0: ะผ่านทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวถามว่ามื้อใดพวกเขาไลฟ์สดพวกเขาก็จะแจ้งเติมเด้อท่านผู้ฟังแต่ว่ามื้อนี้ก็ยังครับหน้าที่ดำเนินรายการเซนกา
1: เ
0: น
1: า
0: ะออกอากาศสดทุกมื้อมิดรายการ
1: มาพบกันเป็นประจำเน
0: า
1: ะ
0: จ้าเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.เด้อหาฟังในพื้นที่ใดกะกิ้งก้างกันเข้ามาเนาะ
1: จ้า
0: บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลังจากที่หาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็จะเมาถึงการสัญจรกันไปกันมานครหลวงเวียงจันทน์ได้ทั้งตั้งแขวงแดสมองนี้พวกเขาก็เป็นการผ่อนคลายเนาะมาหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการเคียงกูกันนั้นก็มีสารณหู้สิ่งดีๆข้อมูลข่าวสารมาฟังมาต้อนมิตรรายการทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้สายหน้าไม้พวกเขาเป็นสายทำอิฐของรายการสบายดี
1: สบายดี
2: สบายด
0: ีสบายดีแพงเป็นสายทำอิฐของรายการเลยเด้อเจ้าสายฝนต้นน้ำแล้วมือนี
1: ้ยังเป็น
0: มวนอยู่บ่คล้องกันอยู่บ่คล้องอยู่เน
1: า
0: ะ
1: พอดีมอชอเลยเนาะแพงเนาะ
0: เจ้าอ้ามื้อนี้ฟังเพลงอย่างบ
2: ่คอยอ้ายที่ใจฝนเด
0: ้อยังคอยอ้ายอยู่ยังบ่เจอเนี่ยบ่ฝนตกหลายมื้อแล้วได้นี
1: ่มีบ่มอบให้เป็นพิเศษในการเป็นซื้อใหม่บ่จักเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าถึงว่าตัวจะอยู่ไกลก็ใจยังคิดฮอดคือเก่าเนาะเจ้าอ้ามอบให้ไผบ่เจ้าเสียเลย
2: ตาไทลุงปุ่มมีตากำนาเรียนในเรียนโสดในจันทราไอ้ตุ้มนิดเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็ต้นรังเรียงแด
0: งเจ้า
2: ไอ้แอดโคกสะอาดไอ้แอดเบอร์นองซาปอน้ำซ่วงเด้อ
0: เจ้า
2: ทุกเสียงทุกใจที่เซ่ใจคนต้นน้ำเด้อ
0: เจ้า
1: ขอบใจเด้อ
0: ขอบใจ
2: ใจใจจิ้มนันเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ในชีวิตน้องสาวเด้อ
1: เจ้า
0: เส้นกันเด้อไอ้แพงเด้อขอให้พ่อพ่อแต่สิ่งดีๆเน
2: า
0: ะ
2: มือไหนบ่แม่นบ่ฟังเลยเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆโชคดีแพงโชคดีอยู่ดีมีแหงเนาะขอบใจเด้ออันนี้ก็เป็นสายทำอิฐของรายการเนาะ
1: ไม่
0: เ
1: ล
0: ยมีรายการอยู่หับฟังที่ทางบ้านนนแก
3: ้
0: วคอยอ้ายอยู่สายฝนต้นน้ำกะเลยแซวเพลินเนาะฝนตกหลายมื้อยังคอยคือเก่าอยู่ป้อ
1: ยังคอยท่าเน
0: า
1: ะ
0: คู่ขวัญใจของเพลินก็เดินทางไปเฮียนต่างประเทศแน่ตัวยุบไก่แต่กระจายยัง
1: คิดฮอดเก่าแม
0: ่ของไอ้แพงมีความสุขเด้อในการหับฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาสบายดี
1: สบายดี
2: ลูกสายฝนต้นน้ำ
0: สบายดี
1: เช้าสบายดี
0: จ้า
2: แม่สายฝนต้นน้ำ
0: มวนมวนอยู่บ่จ้าจ้า
1: แม่นบ
0: ่ขอบใจแม่คำฟังเพลงอย่างมื้อนี้
2: วันนี้เอาฮ
0: ัก
2: สาวออนไลน์เด้อ
0: ฮักสาวออนไลน์เจ้า
2: เมทักไปเด้อ
0: เจ้าเซนเลย
2: ฮักเมมานิลานาเพลงกับปันใจเพิ่นก่อลินเข้าคุณคิงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วกับเมบอนพ่อบอนแล้วกับเมไทยกับพ่อแจงแก้มอุดมใจ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: แล้วกับเมอันกับแผงมุกนี่เด้อเด้อกับแผงนนแก้วกับผู้บ่าวคนเด้อ
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: เมจันทราพวงแก้วกับบ่าวอันพ่ออึ้งด้านข้างเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วกับเมเวียงจอนเด้อลุงสุขังเด้อ
0: เจ้า
2: ลูกไก่ออดโคกสะอาดลูกไก่จอนลังเวียงลูกไก่ออดบ้านบัวน้องซา
0: เจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้า
2: พ
0: ิ
2: เศษ
0: พ
2: ิเศษวันนี้พอทองไม่ได้เข้าไม่ท
0: ันพอทองฟังยูตี้เนาะ
2: ไม่ได้โทรฮะเดี๋ยว
0: เจ้าส่งสัญญาณให้กันแล้วเป็นบอนี้
2: จะเข้ามาเพ
1: รา
2: ะเพลงอ
1: ัน
2: เด
1: ีย
2: วเด้อ
1: โอ้
2: เข้าเด้อ
0: เจ้าจิตหนึ่งใจเดียวแล้วเนาะโอ้มืออื่นคิวพอท้องแม่นบ่โอ้จะแม่นอ่อนซอนเด้อเนาะเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจแม่คำเด้อ
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อแม่คำ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าขอบใจแม่คำว้าวตื่นอีกทีนึงย่านบ่ได้ยิน
2: บ่ไปพ่อขันทองราคา10จองเด้อพ่อขันทองนามสกุลจันทลังทีเด้อเพิ่นเอานามสกุลเฮาแม่คําและเด็ก
0: โอ้มาพร้อมด้วยชื่อเสียงเฮียงนามเลยเนาะเจ้าเจ้าเจ้าน
2: ามสกุลเพิ่นพะแลเอาให้แม่คํา
0: เจ้าเจ้าขอบใจ
1: เจ
2: ้
1: าเจ้าขอบใจแม่หลายเด้อ
2: เ
1: จ้าเส้นกัน
0: เจ้าเจ้าเจ้
2: า
0: ขอบใจโชคดีโชคดีสบายดีเพื่อนว่าคุย
1: ขอบใจไหมคะหลายๆเนาะเพื่อนเพื่อนโทรเข้ามาเพื่อนว่าเป็นอันนึงอันเดียวกันเพื่อนว่าต้นน้ำว่ายังหลงๆกันอยู่ในตอนนี้
0: เพื่อนว่าใส่ฝนต้นน้ำนี้ปากหวาน
1: แ
0: ต่ยังสู่ความรักของแม่คำพอขันทองบ่ได้เนาะเพิ่นมีการนัดกันได้มื้อนี้แม่คําโทรเข้าพอทองนี่ฮับฟัง
1: เจ้าม
0: ื้ออื่นนี่รุ่นนํากันเด้อใส่คน
1: ต้นน้ําเพิ่นว่าฮู้ใจกัน
0: จิตนึงใจเดียว
1: แม่นเป็นอันนึงอันเดียวกันเด
0: ้ขนาดใส่คนต้นน้ําฮับฟังแล้วก็ยังอ่อนซ้อนเนาะ
1: แม่นอินไปนําฮู้สึกว่าอิสระแล้วทีนี
0: ้ป่านได้สิมีความฮักดีแบบนี้แม่นบ
1: ่แม่นๆๆๆเฮาต้องได้ซอกว่าดินี
0: ่ผู้ใดโสดก็ทักมาเด้อตอนนี้0305787052สบายดี
1: สบายดี
2: เจ้า
0: สบายดีเบ้าสมิทธ์บ่เจ้าเป็นเท่าใดเนาะมื้อนี
2: ้แด
0: นฮอตคือเก่ากำลังเฮ็ดหยังอยู่เด้ตอนนี
2: ้นั่งฟังรายการอยู่แ
0: หละฟังรายการฟังกับไผเนาะ
2: หลานน้อย
0: หลานน้อยบ่แม่นสาวน้อยบ่อ๋อหลานรับฟังวิทยุบ่หรือว่ารับฟังออนไลน์
2: ฟ
0: ัง
2: ก
0: ัน วิทยุฟังวิทยุสัญญาณแจ้งดีเนาะ
2: แจ้ง
0: เจ้าเจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงหยังบ
2: ่มื้อนี้ขอฟังเพลงคิดฮอดสุนไหเด้อ
0: คิดฮอดสาวทั้งใดเด้
2: อ
0: สาวสาวได้เนาะ
1: หลายสาวได้ยินทั้งสาวทั้งเวียงจันทร์นี่เนาะ
2: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: แล้วก็อาณาสาวคือเมืองนาเลเด้อ
1: เจ้า
2: เ
0: จ้า
2: เ
0: จ้า
2: เ
0: ซ็นกันเด้อบ่าวสมิ
2: ด
0: เจ้าเจ้าสุข
1: ใจหลาย
0: มิดรายการก็ขออวยพรใส่ให้ทุกคนที่ติดตามรับฟังในการพวกเฮาอยู่ดีมีแฮงเด้อสุขภาพแข็งแรงน้ำกันเนาะติดตามรับฟังรายการถ้าว่าโฆษกทั้งสองดำเนินรายการผิดพลาดประการใดมิดรายการก็สามารถตามนี้ส่งข่าวมาได้เนาะเพื่อมาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายการพวกเฮานี้ให้ดีขึ้นกว่าเก่าเจ้าตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วสนทนามาหลายแล้วเนาะบางคนนี่ก็เสียว
1: นะฟังกันก่อนเนาะต้นน้ำเนาะแม่ละ
0: เจ้าคอยอายุสายฝนพร้อมแล้ว
1: เจ้า
0: ฝากไปทางสาวแพงเด้อจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยฮักสาวออนไลน์จากแม่คำในน้ำกันเข้ามาพิเศษกับฝากให้คู่ขวัญใจทั้งพ่อขันท้องจันทร์ทลังสีอายุทางลังหา12เนาะกำลังหาฟังรายการอยู่ในตอนนี้และการฟังหวมทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อตอนนี้ม้วนๆน้ำกันแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ต่ำห้องทรง9โมงกับ32นาทีเยือกับสายฝนต้นน้ำเนาะครับนาทีดำเนินรายการอยากครับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมมีรายการสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052บางคนนี่ก็ขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี่บางคนนี่ก็ครับฟังยี่ห้องการแด
1: เจ้า
0: บางคนนี่ก็ครับฟังยี่น้ำรถเน
1: า
0: ะ
1: ว่าจะเป็นท่องไห้ท่องนาเน
0: า
1: ะผู้กำลังเฮ็ดไห้เฮ็ดนาอยู่
0: เจ้า
1: อาจจะมีวิทยุไปนำพอได้ฟังเสียงพวกเขาทั้งสองคนในรายการ
0: เจ้าก็คือทางไอ้แพงนี่เพิ่นเปิดห้านขายเครื่องเพิ่นก็เปิดแซนบลูทูธตู้ลำโพงได้ใส่ฝน
1: เปิดแห้งๆนี่เด้อคนแถวนั้นจะได้ยินเสียงว่าเขาสองคนเราเป็นไพ่ใส่ฝนต้นน้ำนี่เนาะ
0: ทางเบาสมมิตรเพิ่นก็ฮับฟังอยู่ทางบ่อแก้วเนาะอาการฮ้อนอยู่เด้อเพิ่นว่า
1: เจ้าเป็นละ
0: อาการฮ้อนก็อย่าใจฮ้อนตามอากาศเด้อ
1: ใจเย็นเย็นฟังเพลงพวกเขาไปน้ำเนาะฟังเสียงพวกเขาไปน้ำ
0: เจ้าถ้าว่าเสียงเพลงใดที่เปิดไปยังบ่ถึงอกถึงใจมิตรฮักแฟนรายการ
1: เจ้า
0: โทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052บางกี้นี้ฮับสายให้บ่ทันเด้อโทรกันเข้ามาได้ไหมเนาะ0305787052สบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
0: สบายดี
2: ใส่สายฝนเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
1: เจ้าไปแล้ว
2: ตอนนี้หน้าไม้ที่ตอนนี้นะ
0: หน้าไม้เด้อบ่าวสอน
2: บ่แม่นอันสายฝนอันเส้นรายการตั้งให้ว่า
1: แม่นละแม่นละแม่นละเจ้า
2: ม่วนด
0: ี
2: ม่ว
0: นดี
1: ขอบใจหลายเด้อตีส้มได้เด้อผิดพลาดประการใดกะขออภัยมาณที่นี่ด้วย
2: ได้แล้วได้แล้ว
1: เช้าขอบใจหลาย
0: มีแต่ขอบใจ
1: เช้า
2: ก็งามน้ำก็คงแล้วบ้าน
0: เนี่ยฟังเพลงอย่างฟังเพลง
1: ที่ได้กินข้าวแซ่บอยู่ใดต้นน้ำวันนี
2: ้เอาอันนั้นเด้อวันนี้เนี่ย
0: เจ้าฟังเพลงอย่าง
2: เอาอันนั้นซะเอาฝนห้ามใจซะ
0: ฝนห้ามใจ
2: ไอ้ฝนกับต้นน้ําม
0: า
2: ห้ํา
0: ใ
2: จเบ้าสอน
0: เด้อเอ้ยเนาะก็ไปห้ําไก่ได้เนาะฮอดวังเบียงเพิ่นบ่นี
1: ่ห้ําแต่ใจเพิ่นบ่ห้ําตัวบ่ได้บ่ห้ําหมดตัวเลยเด้อ
2: หมดเลย
1: ก็ห้ําแต่ใจคือว่าอยู่ในพุทธนาสังสารบ่ทันได้เฮาสอนเอ้ย
2: มวนละมวนละขอฝากเสียงเพลงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เอาเรือใจนั้นอาบฝากไว้สาวแพงเงินแก้วเป็นพิเศษไปเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: อาจจะสาววันเมืองเฟือง
0: เจ้า
2: สาวมณีลาเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: สาวเพลงวังเวียงนี่เด้อ
0: เจ้า
2: แม่ไผ่แม่เคยแม่วอนแม่คำนาเรียนเด้อแล้วก็ลุงคำไอ้คำเหล็กผัวซุยเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ก็สาวสุดเด้อก็สาวอันนั้นเด้อสาววัดจึงขวางเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็สาเพชรมณีพร้อม
0: เจ้าเจ้า
2: อาจบ่ได้ก็แม่นนำไปทั้งสองคนงาม
1: เ
2: ด้อ
1: เ
0: จ้าขอบใจเด
2: ้อขอบใจสบายดี
0: ขอบใจโชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งไอ้บ่าวสอนเด้อครับฟังอยู่ทางเมืองเวียงฝนห้ำใจเนาะใส่ฝนต้นน้ำก็มีการแซวกันยอกเพิ่นอยู่
1: ก็ก่อนกวนกันไปเนาะเพราะได้มวนซึนไปแต่ละมือใดต้นน้ำ
0: เป็นสีสันให้กันและกันเน
1: า
0: ะ
1: คือกับรายการสีสันเขาเด้ต้องมีสีสันต้องมีเสียงเพลง
0: มีหอยยิ้มเนาะหอยยิ้มเคียงกับความมวนซึนบางคนนี้อาจจะมีความเครียดแน่ลองมาหาฟังรายการพวกเราเบิ่งอาจจะมีความเครียดตื่มบ่รู้จะเฮ็ดจังได
1: ๋หรือว่าอุ๊ใจไปพร้อม
0: ตอนนี้ครับตื่มนึงสายสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดีโคตรสุขทั้งสอง
0: สบายดีแม่มณีลา
1: สวัสดี
2: กำล
1: ัง
2: มาแหง
1: เซงทางโค้งเน
2: า
1: ะ
2: แหงนี่ยมหลายทั้งนุ่งทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้ง
1: เช้าขอบใจหลายเด้อ
0: เช้าเช้าก
2: ำลังมีคนนิยมหลายหลายเราได้ยินดีจังเลย
1: จ้าใจโดย
0: เช้า
2: ก็จุกจิกถนอมก็เริ่มได้เลยดิ
0: เช้าเป็นเปลี่ยน
2: เมืองกับโฟกำลังเริ่มมาเห็นจะโอ้ยจะเข้ากับอันนาเข้ากับตนามแล้ว
0: ใช่ไหมคล่องแคล่วขึ้นแล้วเนาะ
1: เริ่มแบบซิคองตัว
2: ใช่ป่ะ
1: สุดแท้น้อมเจ้าโดย
0: เจ้าเจ้าอ่ะขอบใจ
2: ฟังเพลงอ่ะนะไม่ได้ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้า
2: เอาว่าเป็นเพลงสังคนหลายใจเด้อ
0: สังคนหลายใจผู้ใดเนาะหลายใจ
2: ไอ้บ้าสอนบางเวียงได้หลายใจไอ้บ้าสอนคนที่กระตุ้นไหนบ้าสอนตั้งหลายใจได
0: ้บ้าสอนหลายใจไม่
1: ได้บ่ได้ยินอยู่บ่บ้าสอนเน
2: า
1: ะ
2: คนนั้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อ
0: เนี่ย
2: เพราะฉะนั้นแหละเจ้าซื้อนิพพานให้เพิ่นเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าน
1: ั่นแหละเนาะคนเจ้าสู้เนาะ

0: ื่อปากเพลงสังคนหลายใจให้บางส่วนบางเวียงเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: หลายใจหลายฮะใจเดียวจะฮักหลายคนเป็นบ่
1: เจ้า
0: พนาจะฟังอยู่ได้เนาะเมื่อกี้ผู้ขอ
1: ฟังฟังอยู่ฟังอยู่
0: อะไรมอบให้บางส่วนเลยเด้อเปลี่ยนแปลงจะหลายใจหลาย
1: ต้องใจเดียวเนาะ
0: เออไอ้บ้านสมิธบ้านอันน่ะไอ้บ้านสมิธเป็นบ่อแก้วเด้ออย่าหลายใจเด้อเป็นแฟนเพลงของต้นกล้วยต้นน้ำคนและทุกๆคนเด้อบ้านสมิธเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: วันนี้น้ำเพชรเกาหลี
1: เจ้า
0: แม่น่ะแม่วันมงเปลืองแม่เพลงวังเลี้ยง
1: เจ้า
0: แม่คำนาเรียนพร้อมด้วยคู่ขนใจเพื่อนเด้อแม่คำเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: พร้อมด้วยพ่อทองคู่ขนใจที่อันน่ะกำลังมาแหงอีกนะคู่นี้น่ะเด้อ
1: เจ้า
2: เจ้า
0: ในจันทราห้องแก่ๆพร้อมได้ผู้สนใจอันบ้านดัดสร้างเด้อ
1: เจ้า
0: แม่วอนพ่อวอนแม่ไผ่แม่เผยมาตาล
1: เจ้า
0: แม่บัวเพียนแม่คำผิวแม่เต็ม
1: เจ้า
0: อันสาวคุณจันสาวสุดสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนางสาวตะม่องสาวดาวอันแล้วนะหอยเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: ลุงผู้ขาวไอ้ผู้มีเจ้าโคตรใหญ่ของเรานี่ยังเพิ่นเข้ามาวะ
1: ยังเถื่อ
2: ยังไม่ได้ยินเสียงเพิ่นมาดิ
1: เออให้แม
0: ่ให้ผู้ขาไว้ผู้มีเด้อ
2: ให้แม่นี่แหละเอิ้นหาเพิ่นน่ะ
1: ให้แม่มณีลาเอิ้นหาซะ
0: ขอบคุณเสื่องอันน่ะไอ้เบาลีโคกเฮ
1: เจ้า
0: เบาลีบันงอม
1: เจ้า
0: อันบักเสียมดอนลุ่ม
1: เจ้า
0: อดโคสะอาด
1: เจ้า
0: อดบันบัวหนองซะ
1: เจ้า
0: ไอ้บักใส่ซุน
1: เจ้า
0: ไอ้บักคำลิบมึงเฟืองเบาตัว MP น้องเข็งไอ้บ้าเขาเสียงแก้อุดมใจเด้อ
1: เจ้า
0: อันนั้นพิเศษมองให้ผู้บ้านนครหลวงเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: แล้วมองให้เมื่อเจ้าคนที่ฟังรายการอันน่ะที่เป็นแฟนเพลงของรายการสีสันเสียงเพลงเด้อพร้อมด้วยมีเจ้าของอันน่ะทั้งสองสาวจัดได้ดีขนาดเด้อ
2: เจ้าขอบใจหลายเด้อเมย์มณีลาขอบใจหลาย
0: แล้วว่าพิเศษให้ครูสุทั้งสองนั่นแหละได้ฟังกันเด้อฟังคนหลายใจเด้อ
1: เจ้าเจ้าจังไหนเปิดให้เขาเด้ออ
0: ้าวอันนั้นว่าถ้าทายเราไปหลายแล้วจังนี่แหละขอบใจ
2: ขอบใจเช่นกัน
1: ขอบใจโชคดีโชคดีเด้อเมย์มณีลาเจ้าเจ้าโชคดีเนาะขอบใจเด้อขอบใจเมย์มณีลา
2: พอสอนมองมิดเพิ่นว่าสังคนหลายใจเจ้าสู้ไรต้องได้หักเดียวใจเดียวเมย์มณีลาว่าฝากให้ผู้บ่าวทั้งหลายเน
1: า
2: ะมีความหักแล้วเมนแต่ต้นน้ำต้องเป็นความหักที่หักเดียวใจเดียวมีความซื่อสัตย์ผู้หญิงผู้ใดก็เป็นที่ว่าปรารถนาอยู่แล้วเนาะที่ว่าอยากมีความหักเดียวใจเดียวด้วย
1: พิเศษกับฝากไปทางบ่าวสอนเด้อบ่าวสมิตรพร้อมเนาะย่าหลายใจเด้อเพิ่นฝากมา
2: แบบพิเศษเลยได้ยินเนี่ย
1: ตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮากับพร้อมแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: พิเศษพิเศษเด้อคิดฮอดจนให้จากเบาสมิทแนะนำกันเข้ามาเนาะแล้วก็จะติดต่อด้วยฝนห้ำใจทางทางเบาสอนได้แนะนำกันเข้ามาตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื้มอีก

0: ือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้ชักเถื
1: ่อสบายดีสัมพันธ์เสียวเป็นแนวไหนบ่เห็นกันดนล่ะสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้อดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเสียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเสียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็คาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางศูนย์เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวล่ะเสียวเลือด10ถุงใส่โตหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮาแด
1: ้ได้ได
2: ้มีเลือดหน่อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

0: โดดเดียวมานาน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพบกับผู้เฮาทั้งสองคนสายฝนต้นน้ำเป็นประจำ
2: เจ้า
1: ในเวลา9โมงถึง10โมง
2: เจ้า
1: ผ่านทาง FM 103.7 MHz พวกเขาทั้งสองเองเราต้นน้ำเนาะก็ต้องขอบใจมีรายการท่านผู้ฟังบ่ว่าจะอยู่ทางภาคใต้ทางภาคเหนือทางภาคกลางของพวกเขาเน
2: า
1: ะที่ว่าส่งแห้งกำลังใจส่งความคิดส่งความคิดฮอดคิดถึงบ่ว่าจะเป็นทุกเสียงทุกสายบ่ว่าจะเป็นข้อความคำติชมเราต้นน้ำที่ว่ามอบให้พวกเขาทั้งสองมาโดยตลอดถือว่ารายการของพวกเฮานี่ก็แม่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนมาพุ่นโน้ตจนมาฮอดทุกมื้อนี้ถามว่าเฮาบ่มีพวกทานเนาะมีรายการแฟนเพลงทุกทานที่ว่ามารับฟังรับชมกันเนาะพวกเฮาก็จะบ่มีมาฮอดมื้อนี้บ่
2: เจ้าเวลาก็ขอบใจเด้อขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ติดตามรับฟังรายการรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฟังมาต้อนเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสับเปลี่ยนซึ่งรายการพวกเฮาเริ่มดำเนินรายการมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเนาะหลายคนก็อาจจะมีความลึ่งเคยแดได้คุ้นเสียงต้นน้ำแด
1: เจ้าเวลา
2: บางคนนี่อาจจะบ่คุ้นเสียงทั้งสายฝนเนาะเนื่องจากว่าสายฝนนี้เพิ่นก็หาก็มารับดำเนินรายการใหม
1: ่
2: เนื่องจากว่าวิทยุพวกเฮาก็ได้มีการปรับปรุงทางรายการก็ได้แจ้งให้มิดรายการเนาะบางคนนี่ก็รับรู้แล้ว
1: เจ้า
2: บางคนนี่ก็หาก็มารับฟังแล้วก็ได้โทรเข้ามาถามนะโคศกไม่บ่เพิ่นว่า
1: เจ้าฝากเนื้อฝากตัวได้ต้นน้ำให
2: ้
1: ต้นน้ำนี่แหละพาแบบว่าดำเนินรายการจังได๋เอาทั้งสองคนสิแบบเป็นคู่ใจแล้วก็แบบคู่คนใจกันคือกับอันนั้นทางพอทองเพิ่นเนาะจะไปคำบ
2: ่ดำเนินรายการพิพาทประการใดมิดรายการก็สามารถตำหนิส่งข่าวมาได้เนาะคือว่าแหละพวกเฮาก็เป็นการเฮียนฮู้แดบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังรายการตลอดแล้วเพิ่นก็ย่องยอสมเซยมาเนาะก็ขอบใจมิตรรายการที่ส่งกำลังแห้งใจให้กันและกัน
1: เจ้า
2: บางคนนี่ก็อาจจะเป็นหลังไม้แดบางคนนี่ก็หน้าไม้แดเนาะบางทีนี่ก็ได้ลมกับเบาเล่ติดตามรับฟังอยู่ทางโค้งแฮเมืองสังทองรับฟังทุกมื้อเด้อต้นน้ำเพิ่นว่าก็ได้ถามหาสายฝนได้เพิ่นว่าโอ้มาใหม่บ่หัน
1: เจ้า
2: แล้วก็ได้ฝากหาทางต้นกล้วยพร้อมเนาะเพราะว่าระยะผ่านมานี่ก็ดำเนินรายการคู่ต้นน้ำต้นกล้วยหลายคนนี่ก็ฮู้น้ำขันเนาะว่ามีต้นน้ำต้องมีต้นกล้วย
1: คู่กัน
2: แต่ว่ามือนี่มาใหม่เนาะมีสายฝนมีต้นน้ำเด้อเป็นสองสาวเนาะนำเอาความสุขความบึกบานมวลซืนมาฟังมาต้อนพ่อพ่อแม่แม่ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้มีรายการพวกเราก็รับฟังหลายพื้นที่ได้สายฝนทั้งเหนือแดทั้งใต้แดเน
1: า
2: ะแต่ว่ามื้อนี้คือว่าบ่ได้ยินเสียงทางเบาแสงเพชรเป็นได้ใดเน
1: า
2: ะ
1: มีนิดๆเนาะเดี๋ยวว่าอาจจะเป็นสายนี่บ่
2: เจ้าสายนี้ครับเป็นสายสุดท้ายของทางรายการเนาะสบายด
3: ี
2: สบายดีแม่จันทราบ
3: ่
2: เ
3: จอ
2: แ
3: ม่เกษตรอ
2: า
3: หาร น้ำ
2: ม
3: ู
2: แล้วเจ้ามาน้ำหลังเนาะไปใส่มาเด้คือมาน้ำหลังเย็นนี่ว่าโอ้บ่แพ้เพิ่นโอ้ทุกเขายากหลายบ่
3: ยาก
2: โอ้เจ้าเจ้าอ่ะจ้าอ่าน
3: ฝากให้เด้อ
2: เจ้าใส่เลย
3: ฝากให้ทีมงานเก่าแ
2: หละทีมงานเก่าเน
3: า
2: ะเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะขอบใจเจ้าทั้งใดอีกเนาะ
3: ใช้ต้นน
2: ้
3: ำ
1: แหละเจ้าเข้าใจเด้อ
3: เ
2: จ้าเจ้าคู่ขวัญใจบ่นี่เจ้าแม่จันทราต้องว้าวดังๆได้ให้คู่ขวัญใจนะ
3: ฮะ
2: คู่ขวัญใจหันทับฟังอยู่บ่ทางด้านซ้าง
3: ฟ
2: ัง
3: อย
2: ู่โอ้ฟังอย
1: ู่
2: โอ้
1: ตอนนี้ว่าเสียงแห้งเพิ่นได้ฟังเด้เอามันอาจจะบ่ได้ยิน
2: อยากฟังความคิดฮอดหาเพิ่นบ่เนาะแม่ว้าวได้เด้อ
3: ได้แล้ว
1: เอาไว้ไปแล้วไปเว้าทางหลังไมค์บ่
2: เออเจ้าเอาขอบใจเด้อ
3: แม่น
2: บ่โอ้ยบ่แม่นก็ขอให้แม่นเด้อแม่เด้อ
1: เนาะ
2: เอ้าแม่นบ่อ่ะขอให
3: ้ขอท้องริ้วสุดยอด
2: โอ้คู่ขวัญใจของแท้เลยเน
1: า
2: ะเจ้าขอบใจแม่จันทราเด
3: ้
2: อ
3: โ
2: กติว่าขอบใจอยู่ดีมีแฮงเด้อแม่เด้อเจ้าโชคดีโชคดีเนาะขอบใจทางเมจันทราเด้อโอ้ หลายคู่แล้วได้นี่ไซฟอน
1: นั่นล่ะ
2: ทั้งนครหลวง
1: รู้สึกว่าวันนี้เราคือขึ้นขนาดได้เพราะว่าจะเป็นคู่เพราะว่าจะเป็นการทักทายเสียงทุกเสียงทุกสายเนาะที่ว่าห่วมโทรเข้ามาในรายการของพวกเขา
2: เจ้ามาละคือว่าเป็นมือเริ่มต้นสีสันเสียงเพลงได้บรรยากาศดีๆเนาะในทางลอยยิ้ม
1: เวลาแล้วก็มวนซึนไปน้ำอีก
2: เจ้า
1: แต่ว่าต้นน้ำเวลาของพวกเขากันยับจ้อมโมเข้ามาแล้วเนาะก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการพวกเขาแล้วเนาะก่อนจะจากในมือนี้ทางต้นน้ำและสายฝนเองก็ต้องขอบใจแห้งบันดาลใจทั้งอันแฟนมิเลการไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงทุกท่านที่ว่าทุกกันเข้ามาทุกกำลังใจทุกเสียงที่ตอบภาพของท่านคือพลังที่เฮ็ดให้พวกเฮามีแห้งสร้างสรรค์รายการดีๆแบบนี
2: ้
1: ต้นน้ำความสำเร็จทุกก้าวถ้าว่าบ่ได้ทางมิเลการทางแฟนเพลงที่ว่าเพิ่นติดตามพวกเขาแล้วโทรเข้ามาเขาก็จะบ่ได้มีทุกมื้อนี้ได้ต้นน้ำ
2: เจ้า
1: เพราะว่าเพิ่นก็เป็นอีกแห้งบันดาลใจอันนึงแล้วก็เป็นทุกกำลังใจของพวกเขาเนาะที่ว่าโทรเข้ามาเพราะว่าจะเป็นทางหลังไม้
2: เจ้า
1: จะเป็นทาง
2: หน้าไม้แดงเนาะที่ว่าได้ส่งกำลังแห่งใจให้กันในการฝากความคิดฮอดคิดถึงบอได้ยินเสียงมิตรรายการนี้เป็นมือพักนี่ก็โอ้คิดฮอดคิดฮอดเนาะอยากมาดำเนินรายการ
1: เจ้า
2: คิดฮอดบรรยากาศในห้องทรงได้สนทนาได้โอ้ลมกับมิตรรายการก็เป็นอีกสีสันหนึ่งที่เพิ่มความสุขให้กับชีวิตจิตใจเนาะตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:17 นปิดท้ายรายการนี้ฝากไปทางแม่มณีลาเด
1: ้
2: อฝากไปทางแม่จันทนาพร้อมเนาะเพิ่นว่าเป็นการประหยัดเวลาสายฝนสังคนหลายใจเนาะฝากไปทางบ่าวสอนเด้อบ่าวสมมิตรเนาะพิเศษเสียงเพลงนี้หลังจากนั้นสายฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวประธานศูนย์กลางแนวลาวสั่งศาสตร์เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวสุดใหม่ต้องเอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาสามารถการนำพาของคณะผักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5ขององค์คณะผักศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนีท่านกีแก้วไข่คำพีทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางแนวเล้าสั่งศาสตร์ได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกผักต้องเอาใจใส่คนกลัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาซีนำการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกผักพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาแห่งงานให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมั่นอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
2: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่ต้องตอบห่วงและครอบภาคค่าน้ำภาคหรือห่วงหรือน้ำภาคบรรดาสายสมาชิกพรรคหมดจะนำคนกว่าปั๊บพุ่งมึกเบียดงานการเมืองเลยที่ศึกษาอบรมกันนั้นจะใช้วิธีการมีแบบแบบแผนวิธีการหู้การอะไรต้องการน้ำภาคต้องมีการปั๊บพุ่งเปลี่ยนปั๊บพุ่งใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกสอดคล้องปั๊บหยุดตัดที่เด็ดตัดเห็ดคือเก่าว่าคือเก่าบางเสียงมีบางอันก็ได้มีบางมันหมดในสภาพใหม่ในเงื่อนไขสภาพแบบนี้ใหม่ครับมันบอกมันเหมือนเก่าสัจจพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อตั้งปุ่งยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดการสติสติต่อระเบียบที่ในสติต่อกฎหมายของพนักงานของสมาชิกสภาพนับไปถึงชาวของให้งาน
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานผักสุดใหม่ต้องคนครัวทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงื่อนไขพัฒนาเศรษฐกิจล้มมูถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายหับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงื่อนไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเท่าก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองจบข่าวบัลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด
6: ้อได้อีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
5: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิบปลายแม่แล้วแม่กินนานแปลว่า รู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่กี้แม่ปวดได้รู้ปวดตามห้องตาห้องหยังนี่นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าทางใจอยากลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะนี่หลายรอบเด้อ
6: เด
5: ้อเดี๋ยวมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีแจ้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันนี้ชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
6: หลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเนาะ

ัศจรรย์แต่กุ้งสิกุ้งกินปลาหมึกใหญ่ไม่เท่าเอ้ยอัศจรรย์แต่ไม่แก่ล่อนสังสิบ่ปีนปุ้งใบใหญ่มะอย่าได้มัวเมาลิ่นตกตมหาเอียนเด้อพี่น้องเฮาเด้อให้ขึ้นโคกกว้างหาสร้างคาแพงสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าอาทุกภาคส่วนนะพลุงน้าบ่าวน้าสาวนะเพื่อนมิตร FC แฟนรายการหนุ่มหล่อสาวสวยนักเรียนฮู้นักศึกษาปัญญาชนหรือว่าพ่อแม่เกษียณราชการอยู่เฮือนอยู่ซานพนักงานบำเพ็ญบำนาญหรือว่าบรรดาพนักงานราชการตำรวจทหารนะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามห้องการหรือว่าอยู่ทางภายนอกและภายในมื้อนี้เข้าสู่รายการลองเล่นเฮาใน1ชั่วโมงดำเนินรายการโดยโฆษกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงนะ1ชั่วโมงอยู่กับรายการของเฮาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและรับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทั้ง Longlist International จำหน่ายอาหารเสริมความงามนะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักแล้วก็ตามมาก็คือทางโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซห้านทำพันธุ์มือถือโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์ข้าวเจี๊ยบแซ่บสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิตรตลาดน้ำงับเมืองแปกแขวงเชียงขวงนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้อยู่กับโคศกเบาไทยสนใจสอบถามข้อมูลอยากได้อาหารเสริมก็กดมาเด้อมีรายการเฮานะมีทั้งเบอร์เก่าและเบอร์ใหม่ไว้ห้องหับเพื่อนมิตรแฟนรายการโทรเข้าหน้าใหม่แล้วก็เฉพาะไอพอยเมย์อยากได้อาหารเสริมไปบำรุงสุขภาพให้ห่างกายแข็งแรงก็มีเบอร์ให้ที่020-9829-4228 030-544-6644-5-4-6655เด้อนั่นก็คือตั้งเบอร์ห้องการของเฮาบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมถ้าว่าสนใจต้องการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศทั้งหลังใหม่และหน้าใหม่ในตอนนี้เป็นรายการสดๆมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันก่อนเนาะ1บทเพลงเปิดหัวรายการให้เฮือหักทาหัวใจศิลปินคำพานดินดาวงมวนๆให้

จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช

0: จ้ะแล้วก็พันๆไปหนึ่งบทเพลงให้นะเป็นบทเพลงซึ้งๆหนาวๆได้จ้ะหน่อยของทางทานคำผ่านเด่นดาวงนะเป็นศิลปินรุ่นใหญ่มากประสบการณ์ทาง IP พันก็เอามาเปิดสู่กันฟังเนาะเอาแบบเงาๆแดบางทานก็มักไวๆจักหน่อยก็จะค่อยฮ้อนขึ้นเป็นแต่ละระยะระยะไปเข้าสู่รายการพวกเฮาปกติในแต่ละมื้อเริ่มสตาร์ทกันวันจันทร์จนถึงวันศุกร์พุ่นล่ะนะ1ชั่วโมงเด้อเปลี่ยนเวลาใหม่นะเริ่มแต่10โมงถึง11โมงเมื่อก่อนนี่9โมงนะ2ชั่วโมงแต่ว่าตัดออกชั่วโมงนึงเหลืออยู่1ชั่วโมงนะเปลี่ยนเวลาใหม่หลังจากผ่านทีมงานซีซั่นเสียงเพลงไปจากศิลปินจากบรรดาโคซกสาวๆนาหวานก็ผ่านไปแล้วนะเข้ามาสู่ในโหมดของโคซกเบาไทยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมกรรมโอมาล้มกันนะมีรายการเฮาหลายๆท่านกันติดตามรายการเป็นประจำแต่ว่าบ่ได้โทรบ่ได้ถามจักเทื่ออยากได้ข้อมูลอยากสอบถามเบิ่งว่าอาหารเสริมประเภทใดที่มันบำรุงสุขภาพไปลดพรพยาธิโรคคาได้ห่างไกลของท่านในปัจจุบันนี้กันเป็นทั้งหลังไมโลเดอร์ที่020-9829-4228นะในปัจจุบันนี้ทั้งพวกเขาในการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมนี่ในแต่ละมื้อก็เพิ่มเข้าไปอีก3นะอีก3ประเภทก็คืออาหารเสริมสุขภาพเช่นเดียวกันก็คืออาโรเจนพาสจะไปเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมที่ดูแลเรื่องของผิวพรรณนะเรื่องของผิวพรรณเรื่องของคอต่อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นเลือดเอ็นกล้ามเนื้อเนาะอันนี้ก็คืออาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาสนะบำรุงภาคส่วนที่เป็นคอกระดูกเป็นแคลเล็บตีนเล็บมือเส้นผมเนาะพร้อมทั้งชะลอการเสื่อมของบรรดาเซลล์ต่างๆในร่างกายก็คือจุดนักก็เป็นเป็ดบำรุงดูแลภาคส่วนที่มีผิวพรรณที่ซบเซานะบ่สดบ่ซึนมีหอยตีนกาเหี่ยวยานไปตามกาลเวลาแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกบ่ได้ก็คืออายุเนาะกำหนดบ่ได้นะเวลาสังขารมันผ่านไปห้ามมันบ่อยู่ดอกแต่ว่าเราควรจะบำรุงดูแลสุขภาพไปนำเด้อที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมประเภทนี้เป็นซองสูงใส่น้ำเนาะอาโรเจนพาสนะสรรพคุณละเอียดก็แม่นมีรายการอยากได้ไปรับประทานก็โทรไปเลยเนาะที่020-9829-4228เด้อ9829-4228กับอาหารเสริมอาโรเจนพาสราคาบ่ได้แพงได้มีรายการเฮา FC แฟนรายการเฮาว่ากันจังได๋มื้อนี้เข้ามาทางหน้าไมค์แล้วบ่เนาะที่0305787052ก็ได้เด้อทางว่าเบอร์ใหม่ยังบ่จื้อนะก็กดเข้ามาหลายๆท่านก็ยังบ่ได้จื้อบ่คุ้นบ่เคยปานใดกับเบอร์ใหม่และเบอร์เก่านะก็ยังเอาไว้นี่แหละเบอร์ก็ยังอยู่นี่คือเก่านะอาจสิเข้าเบอร์ใหม่จ้ะจ้าสบายดี
1: สบายดีได้ได้เบอร์ใหม่แล้ว
0: ได้เบอร์ใหม่แล้วเนาะ
1: ชื่อแล้วเบอร์ใหม่ชื่อแล้ว
0: ชื่อแล้วว่าไปสู่ฟังเบิ่งเบอร์หยัง
1: 021
0: เจ้า
1: 224
0: เจ้า
1: 173
0: 021-224-173เจ้าแม่นแล้ว224ต่อไป4173เจ้าเจ้าเสียงแคนแทนใจบ
1: ่
0: เสียงแคนลาวเจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าเจ้าสบายดีพ่อภูมิอยู่ดีมีแห่งติดตามรายการเป็นประจำเดี๋ยวผู้ช่วยเขาจะได้เก็บกับเอาดาวบทเพลงที่ขอมากดเข้ามามีรายการเฮามื้อนี้สร้างสรรค์บรรยากาศพร้อมกันมาผ่อนคลายสมองหลายท่านก็ถือว่าได้เข้าล่าเข้าการก็บ่ได้มีเวลาได้ฟังผักสวนอยู่เฮือนก็ได้ฟังนําแดเพราะว่าอยู่ห้วยอยู่สวนอยู่ไห่อยู่นาขับรถขับลางก็พอได้ฟังเนาะผักสวนนี่ก็เฮ็ดเวียกกรรมกรนี่กลางแดดแดดอย่างกลางห่มแหน่กลางห่มอยู่ในห่มเนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะจัดให้ได้พอภูมิเฮาเด้อแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมได้ยกมาว่าให้เพิ่นหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องของห้านน้องฝ่ายไข่ดีเด้อห้านน้องฝ่ายไข่ดีแม่นอยู่4แยกบ้านเวียงเจริญ4แยกบ้านเวียงเจริญนะใกล้ๆกับโรงแรมสกายไลท์ห้านเพิ่น จัดจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางครบวงจรในก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาเช่นเดียวกันจะสบายดีอาสายรุดไปเจ้าสบายดีสายรุดไปทั้งสองสายเลยเจ้าเอากดมาใหม่เจ้าเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าสบายดีเจ้าเออสบายดีเจ้าเจอได้เจ้าแม่เพลงเจ้าเจ้าหักแหงแพงหลายเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: บ้าน่ะเลขคุมแม่บ้าสอนมึงเลี้ยงบ้าน
0: เจ้า
1: เดมลีลาเมกันลา
0: เจ้า
1: เมวอนเมไพ่เมเฟยสามจันมันปังงึม
0: เจ้า
1: เลขมึงเพื่อนทุกเสียงทุกสายทางรายการเจตนาใหม่ปังหวาน
0: เจ้าขอบใจเจ้าขอบใจแม่เพลงวังเวียงอันนี้ก็เป็นสาวใหญ่สาวรุ่นใหญ่ปัจจุบันนี้เป็นโสดแล้วว่าสัตว์เมื่อก่อนนี่ก็ถือว่ามีครอบมีครัวแต่ปัจจุบันนี้เป็นโสดแล้วสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีภายนอกนี่เนาะคือเสียงเบาๆเท่านั้นเจ้าเพลงหยังพวกเขามาเว้ายอกเจ้าเจ้าเจ้าเออจันทราบ่เจ้าเจ้าเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเนาะพวกเขามาเว้าหยอกไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเสียงแคนลาวจัดเทตังพอพอมีกันต่อจ้ะม้วนๆกันเพลงนี้

0: ุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เสียงห้องจากทางอาจารย์บุญคำชิติเดชนั่นก็เป็นศิลปินมากประสบการณ์อีกหนึ่งท่านที่มีชื่อเสียงนะมันบอกว่าจะเป็นเพลงชีวิตทหารโอ้เพลงนั้นนะโด่งดังในหลายปีเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังโด่งดังกันอยู่ขอบใจทีมงาน FC พันธุ์ทวังหลังไมค์เฮาเด้อเมื่อกี้ที่ข้างหน้าไมค์แดแล้วก็ขอบใจที่ติดตามทางเพจแห่งซาลาวนะขอบใจเพื่อนมิตรที่ติดตามทาง Facebookนาทีบึงอากันอยู่ในตอนนี้วันนี้ต้องขออภัย FC 1คอโคสุกอย่าแหบๆจะหน่อยเนาะบ่เป็นหยังแต่ว่าก็เว้าได้อยู่ดอกบ่เป็นหยังได้มีรายการเฮาแล้วก็อีกต่อไปก็คืออาหารเสริมโมตินาผักขาวทองนี่ก็แม่นอีก1ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่พวกเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงมักเจ็บมักป่วยนะมักเป็นหวัดเป็นไอบางท่านกับมักเกี่ยวกับเรื่องของเป็นมักภูมิแพ้หลายแนวนะเกิดอาการเบื่อเบื่ออาหารบ่อยากเข้าอยากน้ำนอนกับบ่หลับหลายแนวผิวพรรณก็เป็นตุ่มเป็นตอหลายแนวในผักกาวทองนี่สรรพคุณดีเลิศได้มีรายการเฮามีข้อมูลไว้ให้อ่านเวลาที่มีรายการสั่งซื้อไปแล้วทางในมันจะมีสลิปข้อมูลในการกินเนาะเพิ่นจะมีสลิปในการอ่านศึกษาเบิ่งอยู่ในหั่นแหละเนาะสรรพคุณถือว่าหลากหลายในการเข้าสู่กระบวนการรักษาสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงด้วยโมตินาผักขาวทองเป็นประเภทแคปซูลได้มีรายการเนอร์เป็นแคปซูลประทานเป็นประจำที่พ่อแม่เฮาสนใจต้องการก็โทรมาได้เนาะที่020-9829-4228เอออาหารเสริมเพื่อสุขภาพเนาะซื้อหยังแกยังซื้อได้ซื้ออาหารเสริมดูแลห่างกายมันก็ต้องได้ล่ะเนาะอีเมลมันบ่ล่ะมื้อนี้โคสุกมีเกี่ยวกับเรื่องของผลให้จากการเสพยาหรือว่าติดยาเนาะติดยานี่ทุกมื้อนี่ก็แม่นวัยหนุ่มวัยคะนองก็ถือว่ากำลังซอกฮู้ซอกเห็นกำลังเฮียนฮู้เนาะกำลังอยากลองพัฒนาไปอันนี้ก็ถือว่าบางเป็นย้อนอย่างจังค่อยว่าเป็นการนำพาจูงใจกันไปถึงจุดนี้ก็ย้อนมู่เนาะพบตกมูแห้งเป็นแห้งจุกมูกาเป็นกาถึกมูดีก็ดีถึกมูบ่ดีกับพาตัวเองไปแนวทางที่ผิดได้มีรายการเฮาต้องได้เบิ่งนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ครอบครัวคุณครูบาอาจารย์ต่างๆฟังเพิ่นเว้าจื้อนะเก็บกำข้อมูลแล้วเอามาศึกษาอบรมลูกเต้าในเวลาที่ลูกเต้าเข้าเฮือนเข้าซ่านกินข้าวกินน้ำโอ้ลมเพิ่นหาก1มาการห้ำกันเฮียนเป็นจังได๋2มาการไปกันมาได้หมู่กองเป็นจังได๋ก็ต้องได้ลมแดดลูกเต้าก็ได้ในคู่มือนี่ก็ถือว่าโอ้อยากหนักนิดนึงนะมันก็มีหลายแนวเรื่องของยาเสพติดก็ได้บางผักส่วนก็เป็นประเภทพวกน้ำต้มผักส่วนก็เป็นประเภทพวกเป็นแคปซูลผักส่วนนึงก็เป็นพวกเข็มเนาะก็มีหลายผักส่วนนึงก็เป็นควันเนาะให้เป็นสารเสพติดกันหลายๆอย่างที่กําลังระบาดในสังคมเฮาคู่มือนี้ก็อยากให้ลุดพรและก็หันว่ามีปรากฏการณ์ใดๆก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันเพื่ออยากให้ลูกเต้าของเฮาเจริญเติบโตด้วยคุณภาพนะได้เป็นกระดูกสันหลังของประเทศเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะศึกษาเฮียนผลให้ของการเสพยานะมีรายการเฮาก็ถือว่าหลายๆท่านก็สิฮู้จักมันหุนแฮงซําใดหายแฮงอีหลีมีรายการเฮาเด้อบ่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเฮาดอกที่เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุบางท่านก็ยังมีปรากฏการณ์อยู่ยังติดกันอยู่ยังเสพกันอยู่เนาะแต่ว่าเฮ็ดกินแล้วแล้วก็คุ้งคั่งมีปรากฏการณ์หลายๆแนวเกิดขึ้นนะแต่วันนี้ก็ครูซกก็ยกมาเว้าเพื่อเป็นคติเตือนใจแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจหลายๆด้านบางภาคส่วนนี่ก็ยังฮู้เท่าบ่ถึงการมีการลองเด้การลองแล้วก็บ่อยากออกนะอยากเอาตลอดเลยทําลายสุขภาพไปหลายแบบนะอันที่1เลยแม่นทําลายเกี่ยวกับเรื่องของสมองเลย ทำลายสมองโดยตรงเลยนะอยู่ในสมองนี่บ่มีหยังมีตั้งแต่เสพติดยาเสพติดอย่างเดียวนะอันนี้ทำลายสมองนะส่องมาแล้วมันก็ให้เกิดเป็นจิตหลอนทำลายเส้นประสาทเกิดเป็นจิตหลอนหลอนแนวใดบางท่านก็พูดขึ้นต้นมะพร้าว

พวกนี้บ่ค่อยได้กินข้าวดอกพวกนี้กินแต่อันนี้อย่างเดียวแล้วก็แม่นมีเหงื่อมีแห้งเลยเด้แตกต่างกันอ่อนเพลียคันบ่ได้ตัวนี้มาก็แม่นลงแดงป่วงเป็นบ้าเป็นพวยไปฆ่าฟันลันตีอันมันก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของการเสียหายเรื่องของไฟไหม้บ่การจูดเหือนการฆ่าพ่อฆ่าแม่บ่ทำลายห่างกายคนอื่นโดยที่บุ้งสึกตัวย้อนความคุ้งข้างอยากได้อยากกินนะต่อไปแกแมนถูกสังคมตรีตราว่าเป็นคนที่บ่ดีหาเป็นคนที่สังคมบ่ยอมรับก็ถูกตรีตาจ้ำกาไว้เลยนะว่าผู้เกี่ยวเป็นผู้ที่บ่ดีเป็นประวัติบ่ดีประสาทไปเนาะอันนี้สังคมบ่ยอมรับนะแต่ว่าภาคส่วนที่กับตัวกับใจแล้วก็ดีก็สมเสยเด้ออันที่4มาแล้วก็แมนการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี่บ่ค่อยจะปลอดภัยปานใดนะบ่ค่อยจะปลอดภัยเมื่อได้ขึ้นหลังเสือหลังสิงแล้วมันลงยากมีรายการเฮาเนาะคันเฮาได้ขึ้นแล้วมันลงยากได้เฮ็ดแล้วมันออกยากเนาะเพราะว่ามีองค์การเขานะคันว่าเป็นไปได้แท้ก็อย่าไปยุ่งไปเกี่ยวละดีที่สุดนะเพราะว่าการดำรงชีวิตแต่แม้กระทั่งว่าอยู่เฮือนกินข้าวก็ยังระแวงแล้วเนาะอันนี้คือเอิ้นว่าการดำรงชีวิตใช้ชีวิตแบบบ่ปลอดภัยในเมื่อเฮาเข้าไปในกลุ่มก้อนแบบนี้นะอันที่5มาอันที่6เนาะเกิดอาการเจ็บป่วยหลายแนวขึ้นมาเมื่อทานใส่ยาเป็นประจำนะเป็นอาจินอยู่ในตัวนี้ในเส้นเลือดมีแต่ยาเสพติดมักเจ็บป่วยไปหลายแนวและสุดท้ายมักก็ต้องเสียชีวิตไปนะบางท่านบ่เสียชีวิตก็เป็นบ้าเป็นพวงเสียธาตุขาดคุณไปกลายเป็นคนบูฮู้อย่างเลยนะย่างตามท้องถนนอยู่เงินอยู่ซานกับใบกับเบอร์ไปเกิดจิตร้อนขึ้นอย่างไปจังซั่นอีกนะและอันสุดท้ายมาก็ถือว่าสังคมได้แบ่งแยกออกเป็นประเภทภาคส่วนที่สังคมรังเกียจว่าจะไปเนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เฮาเอามาว่ากันเพื่อให้เป็นคติเตือนใจและก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีการศึกษาอบรมลูกเต้าในตอนที่ยังเยาว์วัยบ่ให้มันเข้าไปสู่ในหมวดของประเภทเสพยาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆเอามาว่ากันในรายการเพื่อสุขภาพจำหน่ายอาหารเสริมของทั้งลองลิตรพาวนะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อฝากไว้จากสั้นแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพผู้บ่เป็นผู้บ่ได้ติดก็ถือว่าขอชมเชยตบมือนะศึกษาหำเฮียนให้มันได้ความรู้ความสามารถผู้ที่กำลังไต่เต้าเข้าไปก็ให้เขียวออกมาเลยนะและผู้ที่กำลังติดอยู่ตอนนี้ก็ให้คิดตึกตองให้มันดีๆว่ามันได้หรือมันดีผลเสียหรือว่าผลดีตามมาได้ไหนอันนั้นก็คือข้อคิดสติเตือนใจกับผลให้การเสพยาเด้อไปฟังเพลงกันต่อนะในรายการเฮาหักแหงแพงหลายเพลงนี้ทางศิลปินคงสนะเพิ่นจะมามอบให้ตามคำขอจาก FC แฟนรายการทางหลังใหม่เจ้า

0: ดีข่าวดีเพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
1: ์ขอรับสวัสดีทั้งท่านผู้ชมดีติดตามรายการอยู่ที่ทางเมืองอาจสะพังทองเจ้าแขวงสวัสดิเขตนะเพิ่นบอกว่าขอบทเพลงในเรื่องหักน้องซำเมียอาซอกพระอาจารย์สมสะอาดนะซอกแด่อันนี้ FC เพิ่นฟังผ่านเพจนะเพิ่นติดตามทั้งการไล่สดเบิ่งทั้งฮู้เบิ่งทั้งกองสินค้าแล้วก็ฟังเพลงไปนำปัจจุบันนี้กำลังดำนาอยู่เจ้าสบายดีเด้อเจ้ากำลังดำนานะอ่ะถ้าถือว่าเป็นเสาให้เสานาฟังเพลงไปนำอยู่เสียงให้เสียงนาเฮาเนาะดำนากับดำนาหลายคนกันล้มกันไปนะเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมกันต่อเนาะมีรายการเฮาจักหน่อยเด้อทานผู้สดีเดี๋ยวจะมอบเพลงให้เนาะเมื่อกี้นี้ได้ฟังสปอตเกี่ยวกับเรื่องของห้องหมอเรียกว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ได้เข้ามาอุปถัมภ์รายการพวกเฮาในช่วงนี้ก็ถือว่าเรตติ้งเพิ่นเริ่มมาแฮงนะฮู้สักว่าภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาก็โทรมาว่าได้ข้อมูลกับรายการโคศกเบาไทยเด้อว่าซั่นนะไปผ่าตัดมาแล้วเด้อทั้งโคศกว่าซั่นโอ้แสดงความดีใจนำเพิ่นว่าดีหลายว่าซั่นเนาะบริการดีดีมีผู้เชี่ยวชาญเอาไว้คอยดูแลว่าซั่นนะปิ่นปัวพร้อมทั้งมีเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยอุปกรณ์รับใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คักอีหลีว่าซั่นก็เดินทางมาเนาะมีรายการเฮาทางว่าสนใจต้องการอยากผ่าตัดฟรีเพิ่นบ่ได้เสียเงินจักกีบเด้อเพิ่นบ่ได้เสียบ่ได้ให้เสียเงินเนาะเก็บเรื่องผ่าตัดเพิ่นให้ผ่าตัดฟรีแต่ว่าเสียเงินให้มันซื้อยากับซื้อเลนส์แก้วตาเท่านั้นดอกมาโลดเด้อในยามนี้ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นบริการผ่าตัดฟรีให้อยู่ที่บ้านหนองบัวทองเหนือสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อมาโลดในยามนี้เดือนนี้แหละนะเรียกว่าเดือนต่อไปก็แล้วแต่เพิ่นหักมีปัญหาโปรโมชั่นสุดพิเศษมาแต่ละงวดแต่ละงวดแต่ว่าในงวดนี้เพิ่นบอกว่ามาโลดว่าซั่นเนาะเปิดบริการตลอดที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111เด้ออันนี้มันเบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์เพิ่นไปโลดอยากผ่าตัดฟรีๆและไปเช็คไปกวดครบวงจรได้ไปหาเพิ่นทานดร.เสียเทียนโป้ผู้เชี่ยวชาญอ่านเรื่องของดวงตาเด็กน้อยและผู้ใหญ่เพิ่นมาประจำการอยู่หั่นไปหาเพิ่นได้เนาะอันนั้นก็คือภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการก็คือศูนย์การแพทย์หลักก็ยกมาว่ามันเติมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมก็คือดับเบิลคลิกนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพลงพิจารณาอาหารเสริมเพลงนี้แหละมันเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีนะบัญหาเรื่องของวัยท้องนะฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยท้องอาการบ่คักปานใดทั้งสองคอดบ่อยากกระสับมีกินประจำเดือนบ่ปกติอาการคันแสบนะฮ้อนหรือว่าอาการเวลาเฮามีกิจกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยว่าซั่นแต่ไปนะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาการกั้นทายเบาบ่อยู่เนาะหรือว่าอาการเหี่ยวยอดอาการหลายๆประเภทเกี่ยวกับเรื่องของทานหญิงเด้อนี่ก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคส่วนที่มีลูกยากอีกนําเด้ภาคส่วนที่มีลูกยากนี่ติดยากบางท่านก็ติดง่ายบางท่านก็ติดยากมันย้อนสาเหตุหยังก็มีหลายๆประเภทหลายปัญหาเนาะที่มันเกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวที่เป็นผัวหรือเป็นเมีย ตัวนี้ก็ได้ยกมาเว้าอีกประเด็นหนึ่งเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณบ่พองบ่ใสเนาะอันนี้ก็มีส่วนคือกันเพราะว่าระบบภายในเส้นเลือดบ่อยากดีปานใดประจำเดือนบ่ปกตินี่สังเกตได้ว่าทานหญิงทานนั้นจะบ่ค่อยสดชื่นปานใดคันบางทานนี่เกิดลูกใหม่แล้วก็งามบางทานเกิดลูกใหม่แล้วกลายเป็นคนจ้อยคนผอมไปอันนี้ก็มีหลายแบบเพราะว่าเลือดยันอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเฮามาบำรุงสุขภาพดูแลเคล็ดลับมัดใจสามีที่ดูแลด้วยตัวเองง่ายๆเด้อสุภาพสตรีเฮาก็คือดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเป็นประเภทแคปซูลรับประทานง่ายอันนี้ก็สรรพคุณเลิศอันนี้ก็พ่อพันธุ์ได้ทั้งหมังไม้เด้อที่020-9829-4228 9829-4228ดับเบิลคลิกอาหารเสริมของสุภาพสตรีนะเพื่อความสวยความงามมัดใจสามีแบบง่ายๆอยู่เงินอยู่สารต้องลองได้รายการเฮาบ่ควรพลาดพวกเขาเมาเมาหยอกนะมอบให้แกทั้งสาวจันทราห้องไก่แก้วม่วนๆอะไรเช่นนี้เจ้า

บดีทั้งกันนะแม่เบียงสอดเนี่ยนะขอบทเพลงแก้วหลักเมืองว่าซะแก้วหลักเมืองจักหน่อยเด้อจะจัดให้เนาะก็ถือว่าเข้าสู่ในช่วงระยะสุดท้ายของรายการกลับมาโอ้มาล้มกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเมื่อกี้นี้เล่าไปเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพสตรีนะแม่เก่าแม่ใหม่หรือว่าน้องแสนน้องสาวนะเพื่อนมิตรแฟนรายการที่กำลังเป็นวัยทำงานนะมีปัญหาเรื่องภายในอย่าลืมเด้อมีคำตอบให้เนาะทั้งหลังไมค์เจ้าสบายดีเจ้าอาเพลงหยังเจ้าแต่ว่าคือสิบวันได้ฟังแล้วที่นะเพราะว่าเวลาใกล้สิบเอ็ดแล้วทั้งเบาสุขีก็ได้เอาเจ้ามาซาพดเนาะบอเพลงต่อไปในสิบเจ้าไปอยู่เจ้ามือนี่เพลงต่อไปในเจ้าเป็นฮักน้องซัมเมียดิเนาะเพลงต่อไปเจ้าเจ้าเจ้าก็ถือว่า FC เฮาก็ยังฟังรายการกันอยู่เนาะแต่ว่ามาซาพูดเวลาสิเบิดก่อนละวันนี้อาหารเสริมต่อไปก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องของฟิกเซซี่เนาะฟิกเซซี่นี่เป็นอาหารเสริมประเภทดีท็อกซ์ลำไส้เด้ออันนี้ก็แนะนำที่พวกเฮามาจำหน่ายก็เพื่ออยากให้มีรายการเฮามีลำไส้ที่สะอาดนะดูดซึมสารอาหารได้ดีกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ขับเคลื่อนของเสียออกสู่ภายนอกได้ดีก็คือฟิกเซซี่บางท่านก็มีปัญหาเรื่องอาการทายยากนะทายบ่ออกหรือว่าอาการที่ว่าสามมือบ่ทายก็มีนะอันนี้ก็ถือว่าผู้สูงอายุหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพยาประจำตัวเด้ก็ช่วยไปกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายได้ดีเด้ออย่าลืมได้มีรายการเฮาเด้อรายละเอียดให้มีรายการโทรไปทางหลังไมค์ถ้าว่าสนใจต้องการอยากรับประทานฟังวิทยุแล้วอยากได้โอ้ฟิกเซซีมากินเบิ่งเด้มันคือสิทายง่ายทายสะดวกเนาะแน่นอนมีรายการเฮาโทรไปที่หลังไมค์เราเด้อที่020-9829-4228โทรเลยเจ้าไปฟังเพลงตื้อเพลงหนึ่งเจ้าพักเจ้าเท่ากับเมียเพลงนี้เอาลงแก่ทานผู้สดีที่กำลังดำนาอยู่ทั้งอาสพังทองแขวงสำนักเขตเจ้ามุ่นมวนกันเลยเจ้า

ขอโทษขออภัยนำทางพุทธศรีนำพอเวลาเบิดฟังลอดกล้องไปเจริญนะทางพุทธศรีเด้อดำนาไปนำแดฟังเพลงไปนำเดี๋ยวมื่นจะจัดให้อีกใหม่ดอกเด้อหักต้องฟาแต่คาเมียนะทางพุทธศรีเนาะเป็นตาอินตนกันจังว่าหมอฮอดนี่กับเวลาเบิดเวลาจะได้จำใจจากนะเวลาผัดมาลายก้นคันบดจนจะดีผัดฮอดโมงนะขอบใจผู้ลุงแม่ป้าอาผู้นอนฟังเด้อผู้นั่งฟังแดและผู้ปฏิบัติหน้าที่เรียกเหตุการณ์หลายแผนกกันนะมื้อนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจการงานขอบใจทั้ง Longlist International จำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองแก่นปักกิ่งขอบใจห้างทัพพันโมบายฟูนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสตลาดน้ำงามเมืองแปดแขวงเชียงขวางขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ความสุขโชคดีจงบังเกิดในแก่ทานปู่สมไส้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านน้องฝ้ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญสีแยกไฟแดงท่านหลวงติดกับโรงแรมสกายไลน์และขอบใจแบรนด์สบู่เจ้จอยนะซึ่งปรากฏขึ้นอยู่ในหน้าจอเด้ออินเสิร์ตขึ้นไว้ให้ยังมีอีกหลายๆภาคส่วนจะเอาขึ้นมาให้เด้อประสบภาคส่วนอุทํารายการเนาะเวลาเบิดพอดีและมีรายการเฮาขอบใจท่านสมสะอาดนะคุ้มเสียงและก็ปล่อยเพลงในมื้อนี้ปิดท้ายรายการอีก1บทเพลงจากคําขอจากทั้งแม่เลี้ยงสอนแก้วหลักเมืองเพลงนี้จบลงแล้วข้าพเจ้าเบาไทยต้องขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวในระยะผ่านมาขณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักได้เพิ่มทวีการพัวพันพัวมือกับบรรดาองค์การที่เหตุเวียกงานโฆษณาห้มการเมืองแนวคิดของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาห้มขององค์คณะผักคณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักระยะหาปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สามสิบผักครั้งที่ห้าองค์คณะผักคณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักที่จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีทานคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาคณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักได้เพิ่มทวีการพัวพันแบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านกับเวียดนามการพัวพันหัวมือที่เป็นมูลเสื้อกับจีนและพัวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆตามเงื่อนไขและความสามารถตัวจริงในแต่ละปีได้มีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะโฆษณาศึกษาและคนขวายประชาชนศูนย์กลางผักกมูนิตเวียดนามและคณะโฆษณาศูนย์กลางผักกมูนิตจีนเป็นปกติ
2: ได้เพิ่มทวีการพัวพันพิเศษและการพัวมือของด่างกับชาวเวียดนามการพัวพันหัวมือที่เป็นมูลเสื้อกับชาวจีนและพัวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นตามเงื่อนไขและความสามารถตัวจริงในแต่ละปีได้มีการพัวพันแหลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะโฆษณาศึกษาและคนขวายประชาชนศูนย์กลางผักกมูนิตเวียดนามและคณะโฆษณาศูนย์กลางผักคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นปกติได้เพิ่มทวีการพัวพันของมือแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการคนขวายทฤษฎีและพฤติกรรมรวมกับสภาพทฤษฎีศูนย์กลางผักคอมมิวนิสต์เวียดนามผักคอมมิวนิสต์จีนและผักคอมมิวนิสต์คูบาอย่างเป็นปกติอันนั้นเป็นการจัดตั้งปฏิบัติ7แผนงาน30โครงการเนาะสมัครสังเกตที่ระดับได้ขึ้นได้น่ะผลดีที่พวกเราได้ทําการจัดตั้งปฏิบัติ
1: ท่านคำมอนจันทจิตในหูตื่มวาในระยะผ่านมาคณะโฆษณาห้มศูนย์กลางผักได้สุ่มใส่การนำไส้สื่อและกำลังแห่งสังรวมเข้าในเวียกงานโฆษณาห้มและการก่อสร้างพนักงานโฆษณาห้มเพื่อให้แนวทางนโยบายของผักหลัดไปฮอดไปถึงเป้าหมายต่างๆอย่างกว้างขวางคนคว้าเขียนบทออกรายการวิทยุเข้าใจมติ11ของผักปฏิบัติให้เป็นจริงเคลื่อนไหวโฆษณาเคลื่อนที่นำเอาสารคดีมูลเสื้อของชาติของผักของผู้นำการปลูกการเลี้ยงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปสายให้ประชาชนเขตห่างไกลสกลีกเพื่อปลุกระดมความตื่นตัวเป็นเจ้าการปฏิบัติแนวทางนโยบายของผักหลัดโดยมีมวลชนเข้าร่วมหับสมเป็นจำนวนหลากหลายสมภวันมาวงไซอ่าน
3: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
4: รายการออกคอ
3: ท่านกำลังติดตามหาฟังรายการออกคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพง
1: แก้วสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับบรรทานเข้าสู่รายการอคสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร
0: เจ้าพบกันเป็นประจำในต้นอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์เวลาก่อนเที่ยง 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทางขึ้นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทาง Facebook หรือว่าออนไลน์ทั้ง2เพจก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็เพจของรายการ MOIC สื่อสาร
1: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้พบกับโค้ชทั้ง2 2 3พวกเขาเนาะเซนเคยพบกันในต้นๆอาทิตย์แบบนี้ก็มีข้อมูลหลายอันอยากจะมาเล่าต่ออยากจะมาบอกเนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีทั้งสาระและความบันเทิงมาฝากมาต้นเซนเคยเนาะแจ้งไว้ก่อนเลยแจ้งไว้ก่อนสำหรับท่านผู้ฟังที่เข้ามารับชมมาฟังรายการในตอนนี้เน
0: า
1: ะว่ามื้ออื่นและก็มื้อหือก็คือวันอังคารและก็วันพุธเฮาจะมีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการ
0: เจ้ามาสนทนาอยู่ในรายการกับพวกเฮานี้เนาะโดยเฉพาะแล้วก็คือมื้ออื่นนี้ท่านผู้ฟังเฮาจะได้ลงกับทางผู้อำนวยการกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็คือว่าเรื่องของการเอิ้นว่าเฮ็ดเวียกพลบทบาทเนาะซึ่งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่ก็ขึ้นกับกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
1: เจ้าก็คือดังเฮาฮู้เนาะว่าน่ะเบาถึงเรื่องของกองทุนส่งเสริม SME หรือว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่เนาะเพิ่นก็เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มาซวยบรรดาผู้ประกอบการเรื่องของการนำไส้แรงทุนภายใต้โครงการของทสวนี่นำไปต่อยอดธุรกิจเนาะบ่ว่าจะเป็นนับตั้งแต่พี่แรกธุรกิจตั้งแต่ควงเฮือนพี่แรกเนาะตั้งแต่จุลวิสาหกิจไปจนฮอดวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางเช่นเดียวกับทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คุ้นเคยรายการดีกับรายการฮอบฮู้เรื่อง SME กับผู้ชมทั้งสองเนาะเฮามาพบกันนี่แม่นในรายการฮอบฮู้เรื่อง SME นี่แม่นทุกๆวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
0: ์เจ้า
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วในปี2026นี่เนาะเฮาก็ได้เริ่มต้นมาโอ้เป็นเวลากันถ้าว่าถ้าเทียบใส่ว่านั่นเป็นคนเฮาก็แม่นโอ้ยเกี่ยมเข้าป .1 แล้วได้เนาะฉะนั้นการนำเอาข้อมูลคร่าวๆต่างๆมาบอกต่อนี่ก็เป็นสิ่งที่รายการพวกเฮาก็คือเป้าหมายของรายการพวกเฮาก็เช่นเดียวกับทั้งของกองทุนก็เช่นเดียวกันเนาะเป้าหมายก็เป็นเพื่อเป็นการอยากจะส่งเสริมบรรดาผู้ประกอบการของลาวเฮานับตั้งแต่จุดวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่ให้มีความเข้มแข็งเรื่องของการดำเนินธุรกิจสิ่งที่สำคัญและแม่นอีกอันนึงและแม่นหลายคนก็จะบอกว่าเฮาอยากเฮ็ดธุรกิจอยู่แต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางด้านทุนฮอนเดเนาะต่างๆนี่ก็ฉะนั้นโครงการตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์อีหลีเนาะเพิ่นจะมาช่วยหลายๆอันบ่ซะแพตั้งแต่บ่วงของเงินของทสวที่นำมาให้เบื้องของสถาบันการเงินจุลภาคหรือว่าธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสวนี่นำไปจัดตั้งปฏิบัติก็คือนำไปปล่อยกู้ให้กับบรรดาผู้ประกอบการนั่นเนาะด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างเนาะ
0: เ
1: ช่นว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับความสนใจหลายจากทางผู้ประกอบการนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยทุนของทสวเนาะก็คือออกมาเป็นบ่วงทุนของรัฐบาลที่ประกอบให้ทสวอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนี่อันนี้เป็นหลายๆภาคส่วนก็ให้ความสนใจในจุดนี้เนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีตัวอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนหรือว่า 12% ต่อปีผ่านสถาบันการเงินจุลภาคนี่อันนี้ก็เป็นอีกบ่วงทุนนึงที่ว่าผู้ประกอบการให้ความสนใจและห้องมาหลังๆมานี่เนาะปี2ปีมานี่หลายคนหลายทานหลายภาคส่วนก็เริ่มฮู้ดีกันขึ้นก็คือบ่วงทุนโครงการวิสาการรวมไปถึงขึ้นสมทบ
0: เอิ้นว่าในรูปแบบการสนับสนุนให้กับบรรดาจนกเนาะหรือว่า MSME โดยเฉพาะก็คือทุกๆแขนงการเลยแหละที่นอนในขนาดธุรกิจที่พวกเราเอ่ยถึงนี่เนาะเพิ่นก็สิได้มาลมสู่ฟังว่าในปีนี
1: ้
0: ทางกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นสิมีเอิ้นว่าแบบแผนนโยบายแนวใดในการช่วยผู้ประกอบการสืบโตมาจากปีที่ผ่านมาจากจำนวนการปล่อยกู้เนาะปัจจุบันนี้ทางกองทุนเองที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจนี่ก็มีเอิ้นว่าทั้งตัวเลขผู้ที่เข้าถึงทุนเนาะหรือว่าได้รับทุนในการไปต่อยอดธุรกิจและก็ยังอีกหลายๆหัวหน่วยที่กำลังห่างหากระเกียมที่จะเข้าถึงแล้วเฮาสิเฮ็ดแนวใดเนาะแล้วเว้าเรื่องของแผนในปีนี้เด้เป็นคือแนวใดซึ่งเพิ่นจะมาเผยแผ่ในมื้ออื่นนี้แม่นท่านหัวหน้ากลุ่มเลยท
1: ่
0: านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสนทนากับพวกเฮาแม่นภายใต้หัวข้อนโยบายการช่วยเหลือและการเข้าถึงแรงทุน
1: เจ้าฉะนั้นมื้ออื่นนี้ขอ อนุญาตเฮียนเซินเป็นทางการเน
0: า
1: ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมื้อนี้ท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการอยู่ก็ยิ่งเป็นการดีเนาะอยากให้เขามาฟังเพราะว่าจะได้ฮู้เกี่ยวกับข้อมูลนี่หลายยิ่งขึ้นเพราะว่าทั้งเรื่องของหัวหน้ากลุ่มนี่เพิ่นจะมาด้วยตัวเองเลยเน
0: า
1: ะก็คือท่านนางมณีวรรณวงไซนี่ในนามที่เป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยเลยกลางเพิ่นจะมาให้ข้อมูลเอาแบบเต็มที่เลยในมื้ออื่นนี่เนาะเช่นว่าจะได้ฮู้เกี่ยวกับอันน่ะวงเงินของทศวก็คือปัจจุบันนี่เนาะว่ารัฐบาลก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้านี่เพิ่นได้มีนโยบายหรือว่ามียุทธศาสตร์ลักอันใดในการช่วยเหลือก็คือเป็นการซุกยู่การเติบโตของ SME ในลาวและนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังจะมาให้ฮู้เกี่ยวกับในระยะที่ผ่านมาเนาะก็คือเวียกงานที่เพิ่นเฮ็ดมาเนี่ยระยะที่ผ่านมาในการจะตั้งปฏิบัติกองทุนส่งเสริม SME นี่ได้รับมากรับผลเป็นขึ้นได
0: ้
1: เนาะเพราะว่ามาฮอดมื้อนี้ก็ถือว่ามีอายุหลายปีแล้วได้เนาะสำหรับการสั่งตั้งกองทุนดังกล่าวนี่และในมุมของทางเบื้องของกรมเองเด้เป็นเอาใดมื้ออื่นเพิ่นก็จะมาบอกแล้วก็ในมุมของผู้ประกอบการเองเด้เช่นว่าในระยะที่ผ่านมาเฮาจะเห็นคำถามที่ว่าเอิ้นว่าเป็นคำถามที่หลายเนาะน
0: ั่
1: นก็คือเกี่ยวกับการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วจะเฮ็ดแนวใดถ้าว่าเฮาเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วแล้ววันนี้ต้องการเข้าถึงวงเงินของทสวนี่แต่ว่าขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอจะเฮ็ดแนวใดฉะนั้นมื้ออื่นนี่ก็จะได้ฟังคำตอบแน่นอน
0: ก็จะเป็นการเปิดแนวทางไขแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่กำลังประเสริญหรือว่าพบกับข้อจำกัดเนาะเอิ้นว่าข้อจำกัดซะบางเทื่ออยากเข้าถึงแรงทุนแผนธุรกิจมีแล้วทุกอย่างครบแล้วเหลือแต่เงินไขหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอ
1: จะเห็นแนวใด
0: ฟังเบิ่งว่าบางเทื่อเฮาจะเป็นหนึ่งในเงินไขที่ผ่านธนาคารบ่ได้แต่อาจจะมาผ่านบริษัทค้ำประกันสินเชื่อบ่สมมุติว่าเน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าคุณมีแนวทางแนวใดตื่มอีกนะ
0: เจ้ามื้อนี้พบกันแน่นอนเวลา 11:00 น. 12:00 น. กับรายการ MOIC สื่อสารของพวกเฮาเอ้าพวกเฮาว่าว่ากันตอนต้นรายการเพื่อให้ท่านได้เก็บความพร้อมในมื้ออื่นและกับมื้อฮือในการ
1: สามารถสอบถามแบบ
0: ซึ่งหน้า
1: ซึ่งหน้าแบบโดยตรงเลยพิมพ์มาเลยเนาะเวลาที่เฮาออกอากาศสดอยู่นะท่านอาจจะสนใจโอ้อยากถามข้อมูลตัวนี้เด้อยากมีคำถามหาทั้งหัวหน้ากลุ่มเด้เฮ็ดเอาได้ถามเลยได้บ่ได้เน
0: า
1: ะสนั่นเก็บคำถามไปเลยมื้ออื่นนี่นะ
0: มาพบกันแน่นอนเนาะตอนนี้พวกเราพบกันตอนต้นรายการกับการสนับสนุนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอจัดมอบเป็นเสียงเพลงจากทางบ่าวอุตสาหกรรมการค้าบอกจะมีเพลงของกระทรวงได้เน
1: า
0: ะที่จะได้เปิดให้ได้
1: เพิ่นมีหลายเพลงไหนเนาะเพิ่นมีหลายเพลงฉะนั้นเขาจะเอามาเปิดอยู่ในรายการออคอสื่อสารหรือว่า MOC สื่อสารพวกเขานี่แหละท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าโอ๊ยฟังติดใจแล้วอยากจะขอฟังก็ได้เนาะหรือว่านอกจากเพลงของเบื้องของอุตสาหกรรมการค้าแล้วอยากจะฟังเพลงอื่นก็สามารถขอได้เช่นเดียวกัน
0: จ้าพวกเฮามีเบอร์โทรใหม่สำหรับห้องทรงเฮา
1: แจ้งไว้เลย
0: แจ้งไว้เลยเนาะท่านสามารถโทรมาที่เบอร์021224173 021224173ประกอบส่วนในน้ำเสียงเพลงได้หรือออนไลน์ก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันตอนนี้เอาเป็นเพลงอุตสาหกรรมการค้าก้าวไปเนาะเดี๋ยวให้ไอ้ทองดีซอกให้เมื่อกี้นี่เห็นเพลงเยอะ
1: ตัวนี้ขึ้นโซมานี่มันยัง
0: เบ
1: าโครงการบ่นี
0: ่
1: เบาโครงการห่วงเฟนว่าซั่นแม่นเน
0: า
1: ะอา
0: จะให้2เพลงเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เป็นอุตสาหกรรมและการค้าก้าวไปเนาะแล้วก็ต่อด้วยทองลงมาทั้งลุมไอ้ทองดีทั้งลุมโอเคแล้วก็ต่อด้วยเบาโครงการ
1: ห่วงเฟน
0: เป็นเพลงจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเบิกปันม้วนซื้อน้ำกัน

0: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: ผ่านไปซองผลงานเพลง
2: เจ้าก
1: ับเพิ่นบอกว่าเมียงก็เบาโครงการฮวงแฟนว่าซั่นกับอุตสาหกรรม
3: อุตสาหกรรมการค้าก้าวไปเอาอันนี้ก็เป็นเพลงที่เอิ้นว่าเล่าถึงการเฮ็ดเวียกเนาะและกับพลบุตรบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งก็มีหลายๆเวียกที่ขึ้นกับกระทรวงเป็นเวียกมหาภาคเป็นเวียกที่เอิ้นว่าแต่ละแผนกนี่เฮ็ดเวียกพัวพันกันกลุ่มเกี่ยวกันแต่ว่ามีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันยกตัวอย่างคือเวียกกลุ่มการค้าภายในเนาะก็จะว่าเรื่องราคาสินค้ามาว่าถึงกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่แฮก็จะว่าเรื่องธรณีศาสตร์และบ่แฮและกลุ่มส่งเสริม SME ก็จะเน้นใส่เรื่องของการส่งเสริมหัวหน่วยที่เป็น MSME หรือว่าจนกนั่นเอง
1: แต่ละภาคส่วนก็จะมีพลบทบาทที่แตกต่างกัน
3: เจ้า
1: ตัวนี้มันอยากจะเอาข้อมูลมาเล่าตัวอนุรักษ
3: ์
1: ตัวนี้มันข้อมูลนี่เพิ่นก็เอาลงไว้ในเพจของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเนาะฉะนั้นเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของทั้งอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นก็จะเอาลงไว้ในเพจตัวนี้เนาะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะฮู้ข้อมูลที่แบบลึกที่แบบหลายนะก็ให้เอาให้ไปติดตามในเพจตัวนี้นําเนาะนอกจากอันนะเพจของทางรายการพวกเขาเองแล้วเนาะตัวนี้เป็นทางเบื้องของกรมการค้าภายในฮาร์บิซอบเวียกงานของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในเพิ่นได้มีการอันนี้เพิ่นจัดให้มีการประชุมแล้วก็เผยแพร่พร้อมทั้งมีการเสวนานำกันอีกเด้การเสวนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนาะเพื่อเป็นการปกป้องผู้สมใส่เนาะคือเฮาฮู้แหละว่าในรายการเฮาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะทั้งเบื้องของคณะกรมการค้าภายในเพิ่นก็ได้มาสนทนาตัวจริงมาเว้าข้อมูลให้ฟังมาล้มข้อมูลสู่ฟังเรื่องของการปกป้องผู้สมใส่
3: เจ้า
1: หนึ่งในนั้นเพิ่นก็ได้เว้าหลายอันที่หลายๆข้อเนาะหลายๆข้อที่หลายๆคนให้ความสนใจบ่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเว้าถึงว่าเรื่องของการปกป้องผู้สมใส่เช่นว่าเฮาสมใส่รถไฟฟ้าสมมุติว่าเนาะมีปัญหาอยู่ตัวใดมีอันน่ะข้อขาดตกบกพร่องหรือว่าสิ่งที่เฮาคิดว่าเฮาเสียเปรียบหรือว่าเฮาถือเอาลัดเอาเปรียบแล้วแหละเนาะแล้วอยากจะห้องเฮียนทางภาคส่วนใดเพิ่นก็ได้เว้าละเอียดมื้อนั้นเนาะและนอกจากนั้นกันยังเว้าเรื่องว่าคันถ้าเว้าถึงน้องหญิงก็แม่นเว้าเรื่องก็ศูนย์ความเหมาะของงานต่างๆจังซี่นะล่ะถ้าว่าเฮาไปใช้บริการแล้วเฮาได้รับผลกระทบอันนี้ก็ยังสามารถเพิ่นบอกว่าสามารถห้องเฮียนได้เนาะแล้วต่อกับการจัดของประชุมในเทอนี้เนาะในเวลาของการสิบนาเนี่ยเพิ่นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปกป้องผู้สมใส่ซึ่งมีผู้ต่างหน้าจากทั้งสมาคมปกป้องผู้สมใส่ต่างหน้าจากทั้งสมาคม MSME ต่างหน้าจากธนาคารการค้าต่างประเทศแล้วแล้วก็ภาคส่วนต่างๆอะไรที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ขึ้นไปร่วมเสวนาในงานครั้งนี้เนาะการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้มีการขยายตัวอย่างวงไวแล้วก็มีจุดประสงค์และสิ่งที่ท้าทายหลายเช่นว่าผู้ประกอบการเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์การหัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลการโกงทางออนไลน์การโฆษณาเกินความจริงสินค้าที่บ่ถูกต้องตามการโฆษณาบ่ตรงปกเพิ่นว่านั่นแล้วก็โอนเงินแล้วบ่ได้สินค้าหรือว่าได้สินค้าแต่ว่าได้สินค้าที่บ่ได้มาตรฐานหรือว่าสินค้าที่บ่มีคุณภาพนั่นแหละคุณภาพต่ําเนาะตัวนี้น่ะก็แม่นล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เพิ่นได้ยกขึ้นมาแล้วก็ได้มาร่วมกันในวงเสวนามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนํากันเนาะเพื่อเป็นหยังเพื่อเป็นการปกป้องผู้สมใ
3: จเว้าแล้วก็เว้าอีกเนาะท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงการซื้อการขายผ่านออนไลน์นี่มันก็สะดวกสบายแต่ว่าในความสะดวกสบายนั้นมันก็มาซึ่งความเอิ้นว่า
1: บางค่าก็มีแอบแฝง
3: แดบางเทื่อก็ถือเอารัดเอาเปรียบแดเนาะก็อันนี้มันเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้สมใจที่จะได้รับผลกระทบหลายเนาะเพราะว่าหยังคือเฮาเล่าเว้ากันมาล้มกันมานี่แหละมักจะเป็นลักษณะถือ โกงก็ว่าได้เนาะโกงทั้งด้านราคาบางเทื่อก็โกงทั้งด้านคุณภาพบางเทื่อก็โกงโดยที่ว่าบ่ได้สินค้าเลยก็
1: ม
3: ีโอนเงินแล้วปิด Facebook หนีเลยสมมุติยกตัวอย่างเนาะอันนี้มันก็เกิดขึ้นในสังคมฉะนั้น
1: อยากยิบยกตัวนี้มาเว้าย้อนว่าเฮาอยากให้เฮาฮู้ว่าเฮาซึ่งเป็นคนลาวอยู่ประเทศลาวนี่แหละเฮามีสิทธิ์ในการปกป้องผู้สมใส่คือกันกับข้อมูลข่าวคืออยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วเฮาจะฮู้ว่าโอ้อยู่ต่างประเทศเพิ่นมีเนาะเพิ่นมีการปกป้องผู้สมใส่เนาะเฮาสามารถห้องเฮียนได้หาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนั้นนี่บางคนอาจจะบ่ทันฮู้ว่าบ้านเฮาก็มีคือกันเน
3: า
1: ะฉะนั้นฟังข้อมูลดีๆแล้วก็ให้ชื่อข้อมูลกับคักเนาะว่าเฮาก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้คือกันกับต่างประเทศหรือว่าคือกันกับประเทศอื่นๆที่เพิ่นมีอยู
3: ่
1: ในการปกป้องสิทธิ์ผู้สมใส่นี่สำคัญและแม่น สามารถห้องเฮียนไปหาสายด่วนก็ได้1510ก่อนเลย
3: แล้วเพิ่นก็ยังมีแอปเพิ่นกำลังสิเอิ้นว่านำไส้เปิดนำไส้แอปเสียง
1: เจ้า
3: เสียงที่ว่านี่คือเสียงของประชาชนคำเสนอคำคิดคำเห็นคำห้องเฮียนนี่แหละให้ทุกคนคิดว่าการถูกเอาเปรียบจะเป็นมูลค่าน้อยหลายก็อย่านั่นคือการเอาเปรียบอยู่ต่างประเทศนี่บางเทื่อเนาะน้อยเดียวสมมติว่าราคาผิดเพี้ยนไป1ดอลลาร์ซะยกตัวอย่างเนาะเพิ่นก็ห้องเฮียนได้นั่นมันเว้าถึงสิทธิ
1: ์
3: ในการห้องเฮียนฉะนั้นถ้าสมมติว่าเฮาถูกหลอกลวงถูกตัวคนละพันกีบ 2,000 ละหลายคนถึกตัวเด็กก็ได้เป็นมูลค่าที่หลายฉะนั้นเฮาต้องใช้สิทธิ์ของเฮาเพื่อแจ้งให้ฮู้เนาะเพื่อจะได้เอิ้นว่าอัดซองวางนี้อุดซองวางนี้บ่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเนาะในนามของเฮาเป็นผู้สมไซ
1: เจ้า
3: เอาท่านผู้ฟังเฮามีราคามาแจ้งจะเป็นงาเป็นราคาน้ำมันเสื้อไฟ
1: เป็นราคาเป็นราคาที่ติดตามตัวแม่นบ่นี่
3: เจ้า
1: ที่หลายคนที่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยก็ยังยังติดตามอยู่เด้อเนาะสำหรับราคาน้ำมันเบิ่งดูบ้านราคาน้ำมันนี่จะลงไปจนฮอดราคาราคาเท่าไหร่ราคาเดิมที่ก่อนหน้าที่มีการเด้งติ่งหลายนี่บ่เนาะ
3: บางคนนี่มีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งรถน้ำมันนั้นก็ต้องได้ฮู้ราคาน้ำมันเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดแต่ว่าผู้ที่ยังบ่ทันได้มีเงื่อนไขหรือว่าเก็บความพร้อมบ่ทัน

0: ไปเนาะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าราคาลุดปั๊บลุดหรือว่าปั๊บขึ้นแต่ละครั้งนี่ตัวอย่างว่าลุดห้าห้อยกีบก็หมายความว่าห้าห้อยกีบทั่วประเทศ
1: เจ้า
0: เออ
1: มาสำหรับราคาน้ำมันเอสซังเนาะอันนี้นะเขาลงเวียงจันทร์ราคาปัจจุบันเมนจะอยู่ที่31,300กีบอันนี้เอสซังต่อหนึ่งลิตรมานี่ราคาน้ำมันกระส้วนเมนอยู่ที่จากเมื่อก่อนเนาะข้างล่าสุดก่อนล่าสุดแมน 28,000 เดี๋ยวนี้ปรับลงมาเหลือ 27,600 ซาวกีบต่อ1ลิตรสำหรับน้ำมันกระส้วนส่วนว่าแขวงอื่นๆก็คือกันเนาะมีการปรับลื่นลดลื่นแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขแต่ว่าคือดังที่บอกปรับลดราคาเท่าไหร่ก็แม่นเท่ากันในมูลค่าเนาะสมมุติว่าลด500กีบต่อ1ลิตรสำหรับแอดซังทั่วประเทศก็จะตั้งปฏิบัติเช่นเดียวกันอันนี้แมนเป็นการแจ้งการล่าสุดเริ่มจะตั้งปฏิบัติวันที่11มิถุนาเป็นต้นไปเนาะติดตามกันเติมอีกว่าราคานี้มีการเปลี่ยนลดลงอีกบ่
0: จนกลัวจะมีการแจ้งให้มีการปรับเปลี่ยนราคาจึงจะมีการปรับได้เนาะเพราะแต่ละข้างราคาน้ำมันนี่ก่อนจะปรับขึ้นปรับลงนี่บ่หมายความว่าผู้ประกอบการสินว่าปั๊มน้ำมันนั่นจะเป็นผู้ไปนะ
1: รับ
0: กำหนดในกลุ่มบ่แม่นได้เนาะเอออันนี้แมนจะมีอันเอกสารมาคักแน่แจ้งกันคักแน่เนาะว่าให้ปรับลงเท่าใดเนาะโดยรวมแล้วเนาะโดยรวมแล้วสำหรับน้ำมันเอสซังธรรมดาที่มีการปรับในเทื่อนี้นี่ปรับขึ้นนี่เป็น270กีบต่อลิตรเป็นบ่อนุรักษ
1: ์
0: ส่วนว่ากระส้วนนี่ปรับลงนี่เป็น800กีบต่อลิตร
1: อันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับหลายคนที่ใช้รถแล้วรู้สึกว่าราคาน้ำมันใจซ้ำเก่าแต่ว่าได้ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นจากราคาที่เมื่อก่อนนี่สูงขึ้นไปสำหรับแอดซังนี่ก็เป็น 50,000 กว่าเนาะตอนที่ราคาขึ้นสูงๆเลยตอนนี้ก็ถือว่าลงมาแล้ว
0: แต่ก็ยังเป็นแต่ก็ยังมีคำถามยังมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆอย่างฝากถามทางโฆษกน้ำได้ว่าราคาน้ำมันมีการปรับลดลงแล้วแต่เป็นยังราคาสินค้าคือบ่ลง และด้วยเหตุใดเน
1: า
0: ะซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งหัวหน้ากรมการค้าภายในเพิ่นก็ได้อธิบายละเอียดแล้วว่าด้วยเหตุผลตัวใดเพราะว่าบางทีมันเฮาเบิ่งแล้วอยากจ่อๆตัวอย่างว่าปรับลงมื้อนี้แล้วเสียราคาสินค้ามันลงภายในมื้อนี้เลยนี่ก็สิบ่ได้เทื่อเนาะย้อนว่ามันก็มีหลายอัน
1: มีต้น
0: ที่แม่นล่ะมันมีหลายอันที่เป็นองค์ประกอบนำกัน
1: เจ้า
0: เอาฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่มาฟังฮอดจุดนี้แล้วยังมีคำถามอยากจะถามติมอีกทั้งหัวหน้ากรมการค้าภายในเพิ่นยังจะมาอีกครั้งนึงในการพรมสุนทนาเนาะซึ่งเพิ่นก็จะทยอยมาให้ข้อมูลนั่นแหละว่าพรมส่วนใหญ่แล้วนี่กรมการค้าภายในนี่สิค่อนข้างว่าติดแทดกับข้อมูลเป็นข้อมูลที่มันอยู่ใกล้ตัวเฮานี่แหละฉะนั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้ตอบคำถามหลายข้อมูล
1: บางเทื่อเพิ่นอาจสิมาเป็นผู้ดำเนินรายการของรายการ
0: ท
1: าง เนาะทานหัวหน้ากลุ่มคือทานสันติสุขเนาะก็ขอบใจข้อมูลดีๆที่เพิ่นได้มาแบ่งปันในรายการของพวกเฮาและอย่าลืมรายการพวกเฮาติดตามไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงจะมีข้อมูลดีๆข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังทั้งผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปทั้งเป็นผู้ส้มไส้ทั้งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับหลายๆหัวหน่วยหลายๆแขนงการเอิ้นว่าเว้าแล้วก็แม่นเป็นเวียกมหาภาคกันเลยเนาะเป็นเวียกที่ใหญ่เป็นเวียกที่กว้างที่พวกเฮาก็จะทยอยเอามาเว้าวาสู่กันฟังหรือหากท่านผู้ฟังฟังแล้วสนใจเวียกงานใดที่เกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและพวกเฮาบ่ทันได้เว้าถึงเทื่อกระทรวงคำคิดคำเห็นเข้ามาหารายการของพวกเฮาได
0: ้
1: อาจจะติดตามผ่านทั้งเพจรายการพวกเฮาได้เนาะง่ายสะดวกสบายได้ลมใกล้ชิดกับทีมงานเฮาโฆษกพวกเฮาและกับทีมงานเบื้องหลังพวกเฮาได้ที่เพจ Facebook MOIC สื่อสาร
0: เจ้าพิมพ์ง่ายๆเลยหรือว่าคันจะพิมพ์เป็นภาษาลาวก็อคสื่อสาร
1: เจ้าร
0: ายการก็สิเด้งขึ้นมาสารันทันก็อย่าลืมไปกดติดตามไว้ให้เด้อเนาะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแบ่งปันให้เด้อเนาะเพื่อให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ไปฮอดไปถึงย้ำตื้มอีกครั้งว่ารายการพวกเฮานี่ออกอากาศต้นอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธ 11:00 น.หาเวลา 12:00 น.วันอังคารและวันพุธแม่นเป็นมื้อที่พิเศษ2มื้อนี้เราจะมีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการคือดังเฮาได้แจ้งไปในต้นๆรายการเนาะว่ามื้ออื่นนี้วันอังคารนี่จะเป็นทั้งทานคณะกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องงานของการส่งเสริม SME ในลาวเนาะนโยบายต่างๆนี่ก็จะได้ฮู้และนอกจากนั้นท่านผู้ฟังในมื้อถัดไปในมื้อวันพุธนี่ก็จะได้มาเว้าเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องของการบริหารจัดการน้ำน้ำที่ว่านี่ก็คือน้ำในเขื่อนเนาะซึ่งในระยะของฤดูฝนทุกๆปีท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะของฤดูฝนนี่น้ำจะมาหลายเด้เน
1: า
0: ะนั่นคือเฮาฮู้เลยว่า หลายๆเขื่อนที่มีอยู่ในประเทศลาวนี่บางคนก็โอ้ยังมีคำถามอยู่ว่าเฮามีเขื่อนหลายขนาดนี่เว้าเรื่องการบริหารจัดการน้ำนี่เพิ่นมีทิศทางแนวใดเฮาก็อยากฮู้ในน้ำถึงแม้ว่าเฮาจะเป็นประชาชนทั่วไปก็ยากแต่เฮาก็อยากฮู้ว่าอยากมีข้อมูลทางด้านนี้ว่าอยากฮู้ว่าการบริหารจัดการน้ำ

0: ขื่อนนี้เพิ่นบริหารจัดการน้ำขื่อนใดเพื่อให้มีความปลอดภัยของตัวของเขื่อนเองเนาะเออเฮาเห็นผ่านมานั่นแหละว่าโอ้คันพอฮอดฤดูแบบนี้แล้วมันในน้อนในยามฤดูฝนแบบนี้นะเพิ่นก็จะเก็บกักน้ำไว้แต่ว่าคันถ้าว่าน้ำหลายเกินไปเพิ่นก็จำเป็นต้องได้มีการบริหารจัดการก็คือระบายออกไปเพื่ออย่างเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนในน้อนคันถ้าว่าเขื่อนบ่ปลอดภัยเฮาก็จะบ่ปลอดภัยคือกันเนาะฉะนั้นจึงมาภายใต้คําว่าบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย
1: เจ้าในวันที่17ก็คือวันพุธเนาะเฮาจะได้ร่วมสนทนากับทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าติดตามไว้เลยเนาะจดไว้ก็ได้หรือว่าฮอด 10:00 แล้ว 11:00 แล้วมาเลยเข้ามาทางออนไลน์ออฟไลน
0: ์เออเฮามีนัดหมายแล้วถ้าว่าท่านใดที่ว่าโอ้เข้ามาฟังตอนสดอยากจะถามกับทั้งหัวหน้าเพิ่นก็ถามได้โดยตรงเลย
1: เจ้าแต่ถ้าว่าฟังบ่ทันตอนที่ออกอากาศสดเด้สามารถฟังคืนหรือว่ารับชมคืนได้พวกเฮาจะเอิ้นว่าอัปโหลดลงทางเพจของ MOIC สื่อสารเพื่อให้ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งแบบออนไลน์ทั้งแบบตามหลังหรือว่าขึ้นหลังก็ได้หรือว่าออฟไลน์สะดวกในการฟังผ่านทางคลื่นวิทยุกำแมน FM 103.7 MHz อันนี้ก็เป็นการฝากเราข่าวจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือรายการของพวกเฮา MOIC สื่อสารตอนนี้พวกเฮาไปม่วนซื่นฟังเสียงเพลงอีกก่อนเน
0: า
1: ะทักทายกันเข้ามาเด้อท่านผู้ฟังเกี่ยมรับประทานอาหารเที่ยงแล้วหรือยังหรือว่ากำลังรับประทานอยู่สามารถโทรหาพวกเฮาได้021 224173
0: เจ้า

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: หลังจากหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการไปแล้วเป็นได้ไดโน้ถึกใจอยู่บ่หรือว่ายังถึกใจอยู่แต่ว่าอยากขอเติมได้บ่
0: เจ้าขอกันเข้ามาได้เพิ่มเติมบ่เฮายังอยู่กับท่านผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันทั้งข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและก็บทเพลงตามคําขอถ้าว่าเพลงได้มีเนาะก่อนอื่นขออนุญาตอ่านข้อความคําคิดเห็นท่านผู้ฟังที่ติดตามออนไลน์อยู่ในตอนนี้ทางไม้ตาเสงอุคคำเป็นว่าสบายดีเด้อสภาพอากาศอยู่ทางเมืองบริคันแขวงบริคันไซเป็นฟ้ามืดครึ้มรายงานดินฟ้าอากาศเข้ามาสบายดีข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเพลงก็มวลหลายโคซุกก็น่าหักขอบใจหลายๆเด้อ
1: ขอบใจเด้อเนาะพอเป็นกำลังใจโคซุก
0: เจ้าแล้วก็มีแฟนรายการเพิ่นว่าติดตามอยู่เด้อนำเสนอเวียกงานธรณีศาสตร์ให้ทราบหลายๆเด้อยินดีเลยขอเชิญโฮนากุมไว้เลยนี่ออนไลน์โลด
1: เจ้าเนื่องจากว่าในอาทิตย์แล้วนี่ทั้งทานโฮนากุมธรณีศาสตร์เพิ่นมาร่วมสนทนาในรายการแต่ว่าในมื้อนั้นระบบติดขัดเลยบ่สามารถออกอากาศสดในเพิ่นได้เต็มสมองก็เลยเฮ็ดว่าการนำเสนอข้อมูลยังข้างยังคาอยู่แต่ใจนึงก็บอกว่าโคซุกก็บอกว่าข้างกระดีเพราะว่าซิมันเพิ่นไว้ก่อน
0: ม
1: ันไว้ก่อนมาต้องให้มาอีกรอบนึง
0: เ
1: พราะว่าข้อมูลของธรณีศาสตร์นี่ยังมีหลายอันมื้อนั้นทั้งโคซุกเองได้มีโอกาสล้มเพิ่นเนาะได้มีโอกาสสนทนาหลังไมค์ว่าซั่นเนาะโอ้ผมเห็นว่าข้อมูลเพิ่นมีหลายอันอีหลีได
0: ้
1: ฉะนั้นจึงอยากเฮียนเซินเลยว่าต้องมา
0: แล้
1: วต้องให้มาอีก
0: ต้องได้มาแล้วล่ะเนาะเป็นการนัดหมายไว้จับมือเพื่อนเลย
1: บอกว่าจะเป็นโฮนากมหรือว่าฮ่องกม
0: ทั
1: ้งส่วนเกี่ยวของอยากให้มา
0: อยากให้มาเพราะว่าเวียกธรณีศาสตร์และโบเฮนี่โบเมนสะเพาะว่าวิชาการหรือว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวของจำเป็นต้องฮู้ประชาชนทั่วไปก็จำเป็นต้องฮู้คือกันเพราะว่าบทเรียนที่เพิ่นได้มารวมสุบเฮาคร่าวๆเนาะเพิ่นก็บอกว่าโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปนี่ก็ยิ่งต้องฮู้ผู้ที่อาศัยอยู่เขตที่เป็นเขตขุดค้นบ่เนาะเพราะว่าอย่างมันว่าเรื่องของความปลอดภัยว่าความฮู้รักวิชาการที่เฮาจะเอิ้นว่าถ้ามาหากินก็จริงอยู่แต่ว่าเฮ็ดแนวใดเพื่อให้เฮามีความปลอดภัยเฮ็ดแนวใดจึงจะถูกหลักการเพราะว่ามันเว้าถึงความยืนยงได้เน
1: า
0: ะ
1: เวลา
0: การนําใช้ธรณีให้มีความยืนยง
1: แม่นล่ะเวลาทางการเพิ่นมีข้อมูลออกมาหรือว่าเพิ่นมีการแจ้งเตือนต่างๆนี่เพิ่นก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนพวกเฮานี่มีความเข้าใจแล้วก็ให้ปฏิบัติแบบเคร่งครัดย้อนว่าอย่างย้อนว่าอยากให้ทุกคนนี่มีความปลอดภัยฉะนั้นเอ้าถือโอกาสนี่แหละเพื่อนจะมาให้ข้อมูลเติมอีกอย่างแน่นอนไว้นี่แหละ
0: เจ้าติดตามน้องกันเนาะกับรายการของพวกเฮาทางเวียกงานของกลุ่มธรณีศาสตร์และโบเฮสบายดีไอตุ้ยโอเวอร์แดนซ์เพิ่นมาขอฟังเพลงเอิ้นไอไซมอ1ให้เด้อสิ1เข้าบ่นี่เนาะหรือจังได๋เอาขอบใจสําหรับ
1: จักหน่อยจักหน่อยทีมงานเฮาเกียงไปเด้อเพลงนี้ตามคําขอเนาะทางแฟนรายการเฮาขอมาอยากฟังเพลงนี้เขาสิจัดให้ตามคําขอเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังตอนนี้แล้วอ๋ออยากจะร่วมจัดทํารายการกับโคซุกทั้ง2ก็สามารถจะทำรายการได้บ่ว่าจะเป็นทั้งสายหน้าไม้หรือว่าหลังไม้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะตอนนี้พร้อมเปิดสายหน้าไม้แจ้งอีกครั้งนึงเพราะว่าบางท่านอาจจะเข้ามาฟังแล้วถ้าคุ้นเคยกับเบอร์โทรตอนที่เฮาน่ะออกอากาศสดในรายการฮอบฮู้เรื่อง SCB เนี่ยก็สิเป็นอีกเบอร์โทรนึงแต่ว่าอันนี้เป็นเบอร์โทรตัวนี้ไม่ล่าสุดเลยหากับเปิดตัวกับหมายเลขโทรศัพท์021224173
0: โทรกันเข้ามาแนะนำเสียงเพลงกันได้เพิ่มเติมเนาะท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงรายการของพวกเฮาแล้วเอาแจ้งประชาสัมพันธ์อีกเทื่อนึงซะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอยากติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากจะติดตามข้อมูลผ่านโดยกงของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่าปัจจุบันนี้ทางบรรดากรมข้อมูลต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงนี่ท่านสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองได
1: ้
0: ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงเลยเนาะก็คือ moic.gov.la หรือว่า www.moic.gov.la
1: นั่นก็คือช่องทางในการติดตามข้อมูล
0: เจ้าหรือว่าจะเป็นช่องทาง Facebook คอมเมนต์พิมพ์เข้าไปข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าท่านก็จะได้เห็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือว่าการแจ้งการต่างๆจากบรรดากลุ่มเนาะเพื่อว่าจะเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดให้เป็นบอลอิงว่าราคาน้ำมันสมมติว่าจากกลุ่มการค้าภายในหรือว่าจากกลุ่มอื่นๆเนาะเพื่อให้ท่านนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นอีกอันนึงให้พวกเรานั้นได้รู้ปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าเขาสงสัยใจโอ้ยสายนี่มาแฮงสมมาเอิ้นไอเซมอนหนึ่ง
0: ขออนุญาตเปิดสายกันก่อนสบายดี
1: มีเสียงลงได้บอก
0: ฮัลโหลเจ้าขออนุญาตพ่นเสียงโทรศัพท์ลงให้ได้บอ
1: พ พ่นเสียงอ่ะนะพ่นเสียงวิทยุลงให้ได้บ
2: ่ฮัลโหล
0: เจ้าสบายดีฮัลโหลได้ยินบ่เนาะ
2: ฮัลโหล
0: เจ้าขออนุญาตให้ท่านผู้ฟังพ่นเสียงวิทยุแล้วฟังเสียงโคโซผ่านโทรศัพท์ได้บ่พอเสียงมันก้อง
2: ได
0: ้
2: แ
0: ท้เ
1: จ้าโอ้ยอายมาแหงน้องตกใจ
0: โอ้ยลุดไปก่อน
1: ลุดเป็นบ่สายลุดอ่ะโทรคล้ายๆกับมหาใหม่เด้อเนาะนี่แหละเพิ่นบอกว่านี่เปิดตู่โทรศัพท์ใหม่เด้
0: เออ
1: สม
0: มาเป็นเครื่องใหม่เน
1: าะดังคือกันกับรายการเฮามาถึงเฮาจะเป็นนอกใหม่รายการเฮาก็ดังเด้อนุรักษ์เห็นบ
0: ่
1: ดังสมใจขอโชคบอก
0: ตกใจ
1: เอิ้นอ้ายใช่ม1พุ่น
0: เอิ้นแฮงแน่หน่อยนึง
1: เอิ้นแฮงแน่น้องก็สิลงม1นะมีหลีเนาะเอ้ายับอีกครั้งนึงกับหมายเลขโทรศัพท์021224173
0: เจ้ามีบ่เนาะอีกแก้ตัวอีกเทื่อน
1: ึงก็มาหาใหม่เด้อเนาะเออยังพร้อมรับสายหน้าไม้อยู่
0: เจ้าก็ถ้าว่าบ่มีก็สิเป็นพาทันมนต์ซึนเสียงเพลงเนาะ
1: เอาฟังก่อนจักนึงเสียงเพลงซะเนาะ
0: เป็นการขับกล่อมบรรยากาศอาหารก่อนเที่ยง
1: เจ้า
0: ฟังเพลงกันม่วนๆกันแล้วพวกเราจะกลับมาพบกันเป็นระยะสุดท้ายของรายการ

0: จากเวลาเห็นทีจะต้องได้จากลาแล้วอนุรักษ์เอ้ยแต่ว่าบ่เป็นหยังจากลากันมื้อนี้บ่พบกันใหม่ในมื้ออื่นมื้ออื่นนี่ย้ำอีกครั้งนึงเนาะจะมีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการมาร่วมสนทนาโดยเฉพาะนั่นก็แม่นบรรดาท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางบ่ควรพลาดมื้ออื่นนี่หรือผู้ที่ยังบ่ทันได้ดำเนินธุรกิจก็อยากให้มาฟังคือกัน
1: เจ้าฟังได้กับรายการของพวกเฮา MOIC สื่อสารหรือว่าออคสื่อสารเวลาหมดเวลามื้อนี้พวกเฮาก็สิได้ถือโอกาสจากลากันไปแล้วเนาะส่งท้ายด้วยเสียงเพลงมวลๆให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยงอย่างมีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นก่อนจากกันขอขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารพวกเฮาได้มาโอ้มลมกับมีรายการในมื้อนี้และก็ขอบใจทางเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อกี้นี้พวกเฮาขอว่าต่อเติมอีกสำหรับท่านใดที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของบรรดากรม
0: เจ้าเรียกงานทุกเวียกงานเนาะของทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะเอาข้อมูลตัวนี้มาลงไว้ผ่านเพจของข่าวสารอุตสาหกรรมในการค้า
1: เจ้าติดตามกันได้มื้อนี้ขอบใจทางไอ้ทองดีนายสร้างควบคุมเสียงเนาะก็โซกกับเทคนิคกระตื่นไปน้ำกันตกใจกับเสียงโทรศัพท
0: ์โอ้ได้บรรยากาศมื้อนี้พุกให้ลูกพุ่นมานะ
1: ชวนให้ตื่น
0: เนาะ
1: เอามื้อนี้ลาแท้ๆแล้วท่านผู้ฟังมื้ออื่นกลับมาพบกับพวกเฮาเด้อ 11:00 น. หา 12:00 น. 2คนพร้อมกับเสียงเพลงสุดท้ายท้ายสุดลาไปก่อนสบายดี
0: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคตหลวงวิจันต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้กรมควบคุมพยาติดต่อกระทรวงสาธารณสุขของลาวเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลากองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยสีวานานาพันธุ์ป่าไม้และสุมสนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นอยู่แขวงหลวงพะบางเมืองสังทองนครหลวงจันทน์กำหนดคาดหมายสู่สนเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นจุดสุ่มสำคัญจีนอนุมัติบริษัทต่างประเทศจำนวน166บริษัทดำเนินธุรกิจในจีนได้คูบาจะออกมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อผ่านผ่าการปิดล้อมของสหรัฐอเมริกาต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสของหวมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านกีแก้วไขคัมภิโทนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลาวเอาใจใส่จัดตั้งปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาสีนำตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะปฏิบัติตามระบอบหัวหน้าเดียวแบ่งความรับผิดชอบภายในคณะบริหารงานพรรคให้จะแจ้งเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยในหมู่คณะเสียงส่วนน้อยปฏิบัติต่อเสียงส่วนหลายบุคคลขึ้นกับการจะตั้งเวียกงานสำคัญและปัญหาละเอียดอ่อนต้องคุ้นคั่วตกลงเป็นเอกภาพในหมู่คณะและปฏิบัติตามมติอย่างเข้มงวด
2: ให้บรรดาใช้เอาใจใส่ปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีสี่หน้าพบระบอบแบบแผนนำพาสี่หน้าบอกได้ด่าพรรคมันครบไปยังหลักการรวบรวมประชาธิปไตยอ่านสำคัญพวกเขายกสูงยกสูงอย่างปัจจุบันบอกถึงจิตใจกล้าเหตุกล้าทำกล้าคิดกล้าเหตุกล้าทำกล้าพี่ชอบบทบาทของสายหัวหน้าบทบาทของสายบรรดาสายเลขาหน่วยพรรคเลขาพรรคอยู่บรรดาส่วนบรรดาครับแม่งทั้งบทบาททั้งในความพี่ชอบอันนี้สำคัญพวกเขาเคยบอกทำกันขันหัวมันกับหัวมันแต่แปรได้เลยขี้ห่ากับขี้ห่าเรื่องเสียหัวหน้าหัวหน้ามีแบบแผ่นน้ำผ้าในลูกน้องก็เป็นแบบผู้ที่กำคันทุ่งผู้ที่เป็นหัวหอกนั่นเป็นสำคัญแต่หลักการที่ต้องบนพื้นฐานร่วมศูนย์ประชาธิปไตยทั้งเห็นกันร่วมศูนย์ที่เข้มงวดทั้งมีประชาธิปไตยด้วยก็อย่างมดสติสุดมันไปและบทบาทของเป็นคนแบ่งความรับผิดชอบที่แจ้ง
1: ในโอกาสนี้ท่านกีแก้วไขคัมภิโทนเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดใหม่ต้องเป็นแบบอย่างน้ำหน้าทุกเวียกงานและมีความสะดุ้งไว้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกล้าคิดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบเพชรเวียกต้องมีแผนการโครงการมีการติดตามกวดกาและประเมินถอดถอนบทเรียนอย่างเป็นปกติซึ่งหน้าที่อันหีบด่วนของคณะบริหารงานพรรคสมัยที่5ต้องได้ตีราคาทาแข็งทาอ่อนของตนและแบ่งเบี้ยภายในคณะบริหารงานพรรคทั้งหับห้องเอาแผนดำเนินงานและระบอบแบบแผนเฮ็ดเวียกเพื่อปินบอนอิงในการซี่นำนำพาใน5ปีต่อหน้าให้ถูกต้องและมีความสงบ
0: ในระหว่างวันที่15-12มิถุนายนนี้ท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฐานะที่ลาวเป็นประเทศคู่ร่วมงานพิเศษได้ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนใต้ครั้งที่10และงานวางแสดงการนำเข้าส่งออกสินค้าจีนครั้งที่30ที่นครคุนหมิงแขวงยูนานของจีนภายใต้หัวข้อความสามัคคีและการประสานสมทบกันเพื่อการพัฒนาร่วมกันในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสมเสยและยกให้เห็นถึงความสำคัญของงานวางแสดงสากลดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการไปมหาสู่การของประชาชนระหว่างจีนและบรรดาประเทศในภาคพื้นอาเซียนใต้และอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้รวมทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสายจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางทั้งเป็นเวทีหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการหัวมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมทางยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่มาจากบรรดาประเทศต่างๆได้จับคู่ทางธุรกิจและหัดแน่นการหัวมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเคียงคู่กันนี้ท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเข้าร่วมและเปิดห้องวางแสดงแห่งสตาร์ทของลาวอย่างเป็นทางการร่วมกับบรรดาการนำขั้นสูงของแขวงยูนานพร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมชมบรรดาบูธวางแสดงต่างๆของลาวซึ่งมีหัวหน่วยธุรกิจจากลาวเข้าร่วมอย่างหลายและมีห้องวางแสดงหลายกว่า50ห้อง เพื่อเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าการบริการในขงเขตการเงินธนาคารและโลจิสติกของลาวนอกนั้นยังได้เยี่ยมชมบรรดาห้องวางแสดงของจีนและบรรดาประเทศที่เข้าร่วมในงานวางแสดงดังกล่าวในโอกาสเข้าร่วมงานวางแสดงครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะส่งไฟกับสหายเหอเว่ยรองประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนและพบปะส่งไฟกับสหายหวังยุยโปรองเลขาพรรคแขวงยูนนานเจ้าแขวงยูนนานทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่มีมายาวนานและการหัวมือส่งไฟแล้วจีนในคงเขตต่างๆในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันโดยเฉพาะในปีนี้แม่นปีครบรอบ65ปีแห่งสายพัวพันการทูตลาวจีนและเป็นปีมิตรภาพลาวจีนและได้สมเสริญต่อผลสำเร็จของการเป็นประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทีซีดีการเป็นคู่ความสัตกรรมลาวจีนจีนลาวและการแลกเปลี่ยนพบปะของการนำคันสูงของสองประเทศตลอดระยะผ่านมานอกจากนี้คณะผู้แทนลาวยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญต่างๆเป็นต้นมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการเงินยุนนานบรรดาบริษัทที่กำลังลงทุนและกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอยู่ลาวและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของแขวงยุนนานอีกด้วย
1: กองประชุมผ่านห่างข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการและกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดขึ้นในวันที่12มิถุนายนโดยการเป็นประธานของท่านนางดาลาวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาห้องหัวหน้าห้องการหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มผู้อํานวยการห้องผู้อํานวยการสถาบันศูนย์มีหัวหน้าแผนกทั่วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านนางดาลาวรกิตติพันธ์ได้กล่าวว่าการผ่านห่างข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้นิติกรรมดังกล่าวมีเนื้อในจะแจ้งชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าและให้สอดคล้องกับข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10ฉบับเลขที่26ทับนย.ลงวันที่20เมษายนปี2026เป็นบอนอิงให้สามารถนำไปพันขยายเป็นระเบียบการก็คือแผนดำเนินงานเฉพาะของภาคส่วนตนให้แทดเหมาะกับตัวจริงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพื่อให้มีการหันเปลี่ยนสู่อันใหม่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการหันสู่ความทันสมัยการลดพรขั้นคอร์ดและระยะเวลาการปฏิบัติรวมศูนย์ผ่านประตูเดียวการปรับปรุงกงจักรการจะตั้งให้กระทัดรัดสมเหตุสมผลการประสานงานคล่องแคล่วและกลมเกี่ยวกันการจะตั้งปฏิบัติถูกต้องไปล่วงเดียวกันว่องไวและทันการเพื่อกำหนดหลักการความรับผิดชอบขอบเขตสิทธิ์หน้าที่วิธีการระบอบการพัวพันและการแก้ไขเวียกงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเน้นใส่เหตุให้การบริหารเวียกงานตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะสมทบกับการยกสูงความรับผิดชอบพนักงานลักแรงทั่วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งนี้ก็เพื่อเน้นใส่ปรับปรุงกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกและแก้ไขเวียกงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้แทดเหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงในปัจจุบันและเพื่อพันขยายมาที่ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10ให้มีประสิทธิภาพยกสูงสติความรับผิดชอบของพนักงานลักแรงทั่วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้มีความว่องไวโปร่งใสสอดคล้องกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐและระเบียบกฎหมายข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดหลักการระเบียบการกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกที่มีวิทยาศาสตร์ระบบและการพัวพันแก้ไขเวียกงานของพนักงานสมาชิกพรรคภายในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายกสูงสติความรับผิดชอบในการบริหารเวียกงานของกระทรวงให้มีความกลมเกี่ยวว่องไวโปร่งใสสอดคล้องกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐกฎหมายกลไกวิธีเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10และระเบียบการที่เกี่ยวข้องและเป็นบอนอิงให้บรรดาห้องการกรมสถาบันศูนย์และองค์การเทียบเท่ากรมในการพัวพันประสานงานและจะตั้งปฏิบัติเวียกงานให้เป็นเอกภาพกัน
0: องค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางจัดกิจกรรมขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนประจำปี2026ดร.เวียงสวรรค์กระเสริมสุขหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางได้ให้สัมภาษณ์ว่าการจัดขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดในปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิต เพื่อสุกยูการขยายตัวแบบยงๆในการบริจาคเลือดอย่างเป็นปกติเหตุให้ผู้บริจาคเลือดมีความสมัครใจที่บ่เฮียกฮ้องสิ่งตอบแทนสนับสนุนความเสมอภาพในการเข้าถึงระบบการบริการเลือดปลอดภัยและระบบสาธารณสุขปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความจำเป็นในการประกอบส่วนบริจาคเลือดและสร้างแห่งจูงใจให้คนรุ่นใหม่ประกอบส่วนบริจาคเลือดให้ผู้บริจาคเลือดเห็นได้การประกอบส่วนของเขาเจ้ามีความสำคัญต่อการมีชีวิตเวียกงานสาธารณสุขการเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมเห็นคุณค่าแห่งความสามัคคีน้ำใจมนุษยธรรมและความรับผิดชอบรวมของเขาเจ้า
3: ผู้ได้สุขภาพดีกับบริจาคเลือดผู้ได้สุขภาพบริจาคเลือดบ่ได้กับบริจาคอื่นเนาะประกอบส่วนช่วยกันในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของสังคมอย่างแท้จริงถ้าเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในทั่วประเทศนี้อัน300ท่งนี้ครับผมคิดว่าคาดคะเนเอาแต่ความจริงจะต้องได้500ท่งเพื่อจะบรรลุตามตลาดคาดหมายนี้แล้วก็บรรดาเมืองก็เช่นเดียวกันเมืองใดที่มีตู้เลือดก็เฮาจัดกระบวนการเช่นเดียวกันเป็นต้นเมืองลำบากเมืองผลท้องเมืองผู้คุณก็มีตู้เลือดแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้จัดตั้งพวกผมครั้งนี้แต่ว่าถ้าเหตุใดก็ถ้ามาเฮ็ดจัดตั้งเช่นเดียวกันเนาะกระบวนการเพื่อให้ทั้งคมรู้จักว่าการบริจาคเลือดนี้เนี่ยผู้ภาคส่วนรวมทั้งสื่อมวลชนจงได้โฆษณาแล้วก็ปรับปรุงอันเสนอครับเจ้านี้ให้เป็นการโฆษณาที่ง่ายติดตามเบิ่งหน้าเฟซขององค์การกระแดงเฟซของหมอเด็กเพื่อจะเห็นโฆษณาละเอียดตื่มอีกจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันกอบส่วนโดยเฉพาะเป็นบรรดาของหมอที่ได้รับเลือดนั้นขอให้ประกอบส่วนเต็มที่แล้วเอาถือเอาของหมอเด็กเป็นแบบอย่างในการประกอบส่วนก็แต่ละปีของหมอเด็กได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการโฆษณาคุ้นค่อยในการหาบริจาคเลือดในบริจาคเลือดโรคนี้ฉะนั้นเป็นต้นเป็นของหมอแข้งของหมอบริเวณ107โรคของหมอเอกชนอื่นๆผู้ที่ได้นำสายเลือดจึงได้พร้อมกันโฆษณาและก็ชักชวนคนในสังคมมาร่วมบริจาคเลือดเป็นสาวหนุ่มที่ว่าอายุกระเทิงสุขภาพแข็งแรงจึงมาร่วมกระบวนการนี้ให้หลายที่จะหลายได้เนาะ
0: ดร.เวียงสวรรค์กระเสริมสุขให้ฮู้ตื่มว่าวันที่14มิถุนาของทุกๆปีถือเป็นวันสำคัญเพื่อขอบใจการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่เฮียกฮ้องสิ่งตอบแทนของผู้บริจาคเลือดที่ได้ประกอบส่วนสวยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันผู้บริจาคเลือดโลกเป็นเหตุการณ์ที่เน้นให้เห็นความรับผิดชอบของรัฐบาลพนักงานองค์การกระแดงและกระแดงสาธารณสุขในการลงทุนสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยโดยสนับสนุนการบริจาคแบบสมัครใจบ่เฮียกฮ้องสิ่งตอบแทนการเข้าถึงที่เสมอภาพและการปฏิบัติการส่งเลือดอย่างปลอดภัยซึ่งในแต่ละปีองค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางได้จัดตั้งขบวนการนี้ขึ้นโดยประกอบส่วนทุนฮอนวัตถุปัจจัยจากหลายภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อกับวันดังกล่าวนี
1: ้ปัจจุบันการระบาดของพยาธิอีโบลาของบรรดาประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกากำลังแพร่ลามเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในประเทศกงโกมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนหลายดร.พรประดิษฐ์สังไสยราชหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขให้ฮู้ว่าการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสะดวกถึงว่าการระบาดของพยาธิอีโบลาอาจจะอยู่ห่างไกลประเทศเฮาแต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและรับมือต่อการระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเชื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเยื่อเมือกที่ออกมาจากห่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเชื้อซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อพยาธินี้สูงถึง50-90ส่วนร้อย
4: การเดินทางเข้าออกประเทศปัจจุบันมีความสะดวกฉะนั้นถึงแม้นว่าการระบาดของพยาธิอาจจะอยู่ห่างไกลกับพวกเฮาแต่พวกเฮาต้องมีการกระเกียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและก็รับมือต่อการระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่เป็นพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนและทั้งเป็นพยาธิสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสกับเยื่อเมือกหรือว่านำขับลังที่ออกจากห่างกายของคนที่ติดเชื้อหรือว่าสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วเฮ็ดให้มีการเกิดเป็นพยาธิซึ่งว่าอาการที่เริ่มต้นเป็นอาการไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นที่บ่ชัดเจนซึ่งว่าอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลเนาะเลยให้เสียชีวิตซึ่งว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดพยาธิดังกล่าวนั้นมีสูงมีถึง 55-90%
1: ดร.พรประดิษฐ์สังไสยราชให้ฮู้ตื่มว่าพยาธิอีโบลาบ่แม่นพยาธิใหม่เชื้อพยาธินี้เกิดขึ้นแต่ปี1976โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาซึ่งเกิดขึ้นแต่ระยะปี2014-2016 มีการระบาดใหญ่อยู่ทวีปแอฟริกาเริ่มต้นอยู่ประเทศกินีจากนั้นได้แพร่ลามไปหลายประเทศโดยผู้ติดเชื้อทั้งหมด 28,000 คนและเสียชีวิต 11,000 คนพยาธินี้ยังบ่มีวัคซีนและยาปิ่นปัวเถื่อ
0: กองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยสีวานานาพันธุ์และป่าไม้สุมสนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกที่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นอยู่นครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางได้มีบทบาทสำคัญทางเป็นส่วนหนึ่งที่ซอยสุกโยให้บรรลุเป้าหมายของขอบเขตเวียกงานสีวานานาพันธุ์ทั่วโลกในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยสีวานานาพันธุ์และป่าไม้สุมสนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ท่านอรหันต์บุญญาพาลมห้องหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าไม้สุมสนได้มีบทบาทสำคัญอย่างหลงหลายทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสุกโยให้บรรลุเป้าหมายของขอบเขตเวียกงานสีวานานาพันธุ์ทั่วโลกป่าไม้สุมสนบ่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูที่ดินที่สุดโทรมอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกปักรักษาสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนอีกด้วยถึงอย่างไรก็ตามความสำเร็จและผลกระทบของเวียกงานนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการคุ้มครองบริหารสุมสนที่เข้มแข็งมีการหับหองสิทธิของสุมสนอย่างจัดแจ้งและการเข้าร่วมของประชาชนอย่างพร้อมเพียงโดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าและมีกลไกที่สามารถเสื่อมยงบทเรียนจากท้องถิ่นไปสู่นโยบายของภาครัฐบาลและพันธสัญญาสากล
5: บอกประชุมของพวกเขาจะเป็นเวทีสำคัญที่เราโฮมเอากันดาผู้นำชุมชนโครงการจะตั้งรัฐนักคนทั่วผู้ปฏิบัติตัวจริงและผู้พัฒนาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพส่วนจริงพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการพบปะรักษาสิวานานาพันธุ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียดงานป่าไม้ทุน
0: ท่านอรหันต์บุญญาพาลมกล่าวเติมว่ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การลีคอฟมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยโอกิกอนเตทจึงได้ร่วมกันจัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่เต้าโฮมเอาบรรดาผู้นำสุมสนองค์การจัดตั้งหลัดหนักคนคว้าผู้จัดตั้งปฏิบัติตัวจริงและคู่ร่วมพัฒนาทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงเพื่อเพิ่มทวีการหัวมือในการปกปักรักษาสีวานานาพันธุ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป่าไม้สุมสน
1: โดยอิงไซแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของเมืองสังทองนครหลวงจันทน์แต่นี้ฮอดปี2029คณะกรรมการปกครองเมืองสังทองได้กำหนดคาดหมายสู่สนเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นเวียกงานจุดสุ่มสำคัญท่านสังวรพิมมาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันเมืองสังทองเป็นหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นท่าแห่งบ่งซ่อนในหลายด้านให้แก่เวียกงานการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการไปลงทุนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวให้หลายขึ้นกว่าเก่าทั้งเป็นการสร้างและรับให้ประชาชนภายในเมืองนับมือนับหลายขึ้น
6: เวียกงานตั้งก้าวที่จะได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งเพราะว่าถ้าแห่งวงช้อนของเมืองสังทองพวกเขาเงินมีเงื่อนไขเราเวียกงานตั้งก้าวเป้าหมายขยายก็คือได้เว้ามาบ่ให้หลุด3แห่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าถึงดูนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสมนิดมาพักผ่อนนี่ก็เรียกประมาณ 7,000 คนต่อปีอันนี้ต้องเฮาคาดหมายไว้แล้วก็สร้างรายรับเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่า
1: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองกล่าวถึงว่าเมืองสังทองยังจะได้สืบต่อปรับปรุงกำหนดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีแล้วให้โดดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจไปเที่ยวสมหลายขึ้นโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวปากเสด็จสุพรรณวงศ์บ้านฐานาขามตาดภูตะเกยลองเฮือน้ำสั่งดงปลาแต้เขตศักดิ์สิทธิ์ดอนเจ้าอนุสรณ์วิลสนสีทองบ้านนาหอยปังอ่างเก็บน้ำห้วยแป้นบ้านเพียลาดและบ่อนอื่นๆที่ยังบ่ทันได้รับการพัฒนา
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: พิธีลงนามบทบันทึกมอบหับอัฐิทหารอาสาสมัครและเซลซานที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่ลาวได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติเมื่อบุดลมานี่อยู่ห้องประสุมของแขวงโดยมีสหายเลือนวิไลจันทราพันธ์ห้องเลขาพรรคแขวงบริคำไซท่านนางเงียนทิเวียนห้องประธานคณะกรรมการประชาชนหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติ่งมีคณะปฏิบัติงานพิเศษของ2ฝ่ายลาวเวียดนามมีการนำของแขวงและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ก่อนจะเข้าสู่พิธีเซ็นบทบันทึกร่วมกันสหายสมใจคุณพไสห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงบริคำไซได้ติดราคาคืนผลการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานขุดโคลนอาทิและกำหนดทิศทางเพ่นกันในต่อหน้าในสุกปี2025-2026ผ่านมาหน่วยงานขุดโคลนอาทิมีจำนวนทั้งหมด31สหายได้แจกย้ายกันเคลื่อนไหวปฏิบัติงานตัวจริงอยู่เขตเมืองปักสันและเมืองเวียงทองรวมเวลาขุดโคลนทั้งหมด157วันผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถขุดโคลนอาทิได้ทั้งหมด8ห้างและ1ห้างอยู่นครหลวงเวียงจันทน์รวมเป็น9ห้างสำหรับแขวงบริคำไซแม่นจูเขตเมืองเวียงทองซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามเพณฑ์การที่กำหนดไว้เพื่อกระเกียมให้แก่การมอบภาพและเคลื่อนย้ายกับคืนสู่ปิตุภูมิจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกมอบภาพอาทิฐานอาสาสมัครและเซียวซานที่เสียสละชีวิตในปางสงครามจุลาวกับคืนประเทศฝ่ายแขวงบริคำไซสายสมใจคุณพไซฝ่ายแขวงหาติงสายนางเงื่อนทีเวียดโดยมีการนำทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีดังกล่าวบ่เพียงแต่แสดงถึงความกตัญญูฮูบุญคุณต่อบรรดาวีรชนผู้เสียสละเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนแบบพิเศษระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้คงอยู่ตลอดไปจันสมนพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
1: กองประชุมปรึกษาหรือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจและสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางประจำปี2026ได้จัดขึ้นเมื่อบุดลมานี่ที่แขวงพงศลีโดยการเป็นประธานของทานพรไซออนสากรรมการประจำพอแขวงของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ชี้นำคงขีดเศรษฐกิจขั้นแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านทางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปินออมระหว่างแขนงภาครัฐและธุรกิจและการคุ้มครองยางพาราอยู่แขวงพงศาลีเพื่อให้กันส่งเสริมปลูกการซื้อขายยางพาราในแขวงพงศาลีได้รับมากผลดีกว่าเก่ารับฟังการผ่านทางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026ซึ่งระยะผ่านมาได้เอาใจใส่สีนำเวียกงานยังเป็นปกติได้เป็นเจ้าการลงติดตามกฎกาสุกยูการแก้ไขปัญหาสิ่งอัดตันทางการค้าขั้นตอนในการอนุมัติส่งออกนำเข้าสินค้าการขนส่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด้านชายแดนพร้อมทั้งรับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมสมัยที่3ของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงพงศาลีพร้อมทั้งผ่านเวียกจุดสุ่มจำนวนหนึ่งจากนั้นที่ประชุมบรรณาธิการผู้เข้าร่วมอย่างได้ประกอบคำคิดคำเห็นต่อบทสรุปบทรายงานและพร้อมกันรับรองเอาเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติในการคุ้มครองยางพาราและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งให้ได้ดีกว่าเก่า
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา35องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ50ส่วนห้อย อุณหภูมิแม่ระหว่าง26หา36องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระหว่าง20หา32องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระหว่าง27หา36องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระหว่าง18หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบุดุลมานี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของจีนแถลงว่าจีนพร้อมขยายการเปิดกว้างแขนงโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัททุนต่างประเทศจำนวน166แห่งที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการตัวแบบบริการคมนาคมโดยมีมูลค่าเพิ่มในจีนนับตั้งแต่มีการอนุมัติสุดทำอิฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ผ่านมาบริษัทดังกล่าวนี้สามารถให้บริการโทรคมนาคมมูลค่าเพิ่มทั่วประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคุมการบริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตการบริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการบริการสื่อสารในขณะที่กระทรวงนี้ได้เร่งปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในระดับสูงโดยสืบต่อจากนโยบายเดิมรวมทั้งพันธะกรณีของจีนภายใต้องค์การการค้าโลกและมีข้อบังคับเขตการค้าเสรีและนโยบายเปิดเสรีภาคบริหารเพิ่มขึ้นเติมอีก
0: ตามข่าวต่างประเทศอาทิตย์พันมานีทานดีอัสคาเนลประธานประเทศกูบาได้กล่าวประนามอเมริกาที่ดำเนินการปิดล้อมต่อกูบาพร้อมทั้งได้ประกาศมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของประเทศซึ่งรวมถึงการมอบสิทธิ์เป็นเจ้าตนเองหลายกว่าเก่าให้แก่องค์การปกครองและรัฐวิสาหกิจสุขยุการค้าต่างประเทศโฆษณาส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนนำเข้าโหลดพลังงานไฟฟ้าเป็นบริมสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนโดยกงจากต่างประเทศและอื่น
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกลุ่มพันธมิตรต่อต้านกองประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมสั้นนำ7ประเทศหรือ G7 หลายพันคนจากองค์กรต่างๆเซ็นสภาพเองงานและกลุ่มการเมืองต่างๆหลายกว่า60องค์กรได้ออกมาชุมนุมประท้วงในมื้อนี้ที่นครหลวงเซอร์แนลประเทศสวิสเพื่อประนามการจัดกองประชุมที่ได้เริ่มขึ้นในวันที่15หาวันที่17มิถุนายนที่เมืองเอลีวองแลมแป้งประเทศฝรั่งปัจจุบันทั้งการฝรั่งและสวิสได้พร้อมกันยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเจ้าหน้าที่มอดไฟและเจ้าหน้าที่ป้องกันสายแดนหลายหมื่นคนเข้าประจำการอยู่บริเวณสายแดนระหว่าง2ประเทศเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดเหตุจลาจลคือดังปี2003ที่สร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและบัดหลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
10: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
10: ้
11: อ
10: แท้วะอีลีวะ
11: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
10: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
11: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
12: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
13: ธนา คารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
14: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
15: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบทักทายสบายดีมิตรการทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนะพัฒนาเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารหับฟัง 12:30-13:00 FM 103.7 MHz ติดตามหับฟังแจ้งสะดวกสบายหับฟังได้อย่างทั่วถึง2ทางที่มิตรการสามารถติดตามหับฟังเนาะผ่านทางขึ้นความถี่ 103.7 MHz แต่ละกะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกบรรดาท่านก็จะได้ฮู้เนื้อในจากทางรายการของเฮาอย่างลึกซึ้งถ้าว่าฟังไปแล้วยังมีข้อข้องใจยังมีคำถามใดเพิ่มเติมบรรดานิติกรรมแจ้งการดำรัดต่างๆนั้นท่านผู้ฟังสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเบอร์สายด่วน1602ได้โทรในมงรัฐการบ่เสียค่าจักเก็บบรรดาท่านที่ติดตามหาฟังอยู่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะหลากหลายอาชีพในปัจจุบันผักพรอยู่วันใดๆก็ดีที่มีรายการสืบต่อหน้าที่เวียกงานขอให้ประสบผลสำเร็จก็แล้วกันซึ่งว่ารายการของพวกเขาถามว่าข้อมูลใดได้บีแบงได้แบ่งปันให้มีรายการได้รับรู้แล้วอย่าลืมถามว่าผู้ใดที่สนใจโดยสปอร์แมนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวท่านผู้ฟังแต่ก่อนอื่นหมดท่านก็ต้องเข้าใจว่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันราคาหุ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีขึ้นแล้วก็มีลงท่านต้องได้วิเคราะห์ให้ทีถ้วนก่อนเนาะดังที่บอกไปนั่นแหละต้องได้สอบถามข้อมูลอย่างละเอียดท่านผู้ฟังผ่านทางเบอร์สายด่วน1602หรือว่าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวเพียงแต่เข้าไปที่ www.lxx.com.lawท่านเข้าไปเบิ่งแล้วจะได้ฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมบ่ว่าจะเป็นการลงทุนขั้นตอนของการลงทุนการกะเกียมหยังก่อนเวลาการต้องฮอบฮู้ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนจะเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้ผู้ที่สนใจนั้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจต้นรายการแบบนี้โอลมมีรายการซ้ำนี้ก่อนเนาะเพราะว่าระยะต่อไปนั้นจะสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้สืบต่อจากเมื่อวานนี้นำเสนอในมาตราที่23ถึงมาตราที่26ในมื้อนี้สืบต่อในมาตราที่27ถึงมาตราที่30และยังต่อไปจึงหาฟังเนื้อในจากทางรายการมีรายการเนาะตอนนี้มาขันบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการ
16: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้หรือ
17: เปล่าเป็นได้เลยล่ะ
16: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
17: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
16: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไงแบบนี
17: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เอารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
16: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซ่อคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
17: แม่นแล้วถ้าตัวจะรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
16: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขี่เพื่อโตละเมอซัมบัวเว้าหาทิมโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนใน

0: กป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
1: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงหยังนะอ้าย
0: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
1: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซ้านี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
0: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงจันทน์
2: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9แล้วสิได้บอนเจริญแท่นา
3: โงดติดราคาเป็นเงินบาทโงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามหาฟังรายการเพื่อนธนาคารให้ทานได้หาฟังโฆษณาหรือว่าสิ่งดีๆจากทางรายการของพวกเราผ่านไปแล้วระยะต้นของทางรายการได้แนะนำเรื่องของการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวถ้าทานต้องการลงทุนซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวท่านผู้ฟังท่านต้องได้กะเกี่ยมความพร้อมอันดับทำอิดเลยคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผู้ลงทุนต้องมีการศึกษาข้อมูลมีการวางแผนการลงทุนให้ดีเสียก่อนเนาะถ้าว่าผู้ลงทุนจะกะเกี่ยมเรื่องของเงินต้องได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ท่านต้องการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวขอคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมนำบริษัทหลักทรัพย์พนักงานในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนจำกัดได้เช่นเดียวกันเนาะมาฟังข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้เพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังเมื่อนี้สืบต่อในมาตราที่27ถึงมาตราที่30แต่ว่าระยะนี้จะนำเสนอเพียงแต่2มาตราคือมาตราที่27และมาตราที่28มาตราที่27เว้าถึงการรายงานและการยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนการรายงานและการยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนต้องได้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่31ส่วนว่าผลสำเร็จของการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนนั้นบ่ได้กำหนดจำนวนหุ้นกู้ขั้นต่ำที่ต้องการขายในกรณีขายบ่ได้ตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือส่วนซื้อนั้นกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือว่าสภาบริหารของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนต้องได้พิจารณาผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวถ้าว่ากองประชุมผู้ถือหุ้นหรือว่าสภาบริหารหับห้องเอาถือว่าการออกจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวนั้นสำเร็จผลตามมูลค่าที่ขายได้ตัวจริงแต่ว่ากรณีบ่หับห้องเอาของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนนั้นต้องได้ส่งเงินคืนให้แก่ผู้ลงทุนภายในเวลา5วันรัฐกาลนับแต่วันที่มีมติหับห้องเป็นต้นไปมาตราที่28ท่านผู้ฟังการนำไส้ทุนทีระดมได้การนำไส้ทุนทีระดมได้ต้องได้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่32และยานี้ขออนุญาตพักไว้เท่านี้ก่อนในมาตราที่27และมาตราที่28และยาต่อไปอย่าฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่เถื่อสืบต่อในมาตราที่29และมาตราที่30ตอนนี้มาคั่นบรรยากาศเอาเสียงเพลงลูกทุ่งบรรณาฝากตอนแก่มิตรรายการ

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป่ะ
1: โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ไล่ได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพอพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทุนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมั่งมี
3: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
4: บรรดาท่านยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในปัจจุบันเนาะหับฟังรายการครูเฮาจะได้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเมื่อนี้เน้นไปที่ข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้และยะวังกี้นี้เสนอในมาตราที่27และมาตราที่28และยะนี้มาสืบต่อในมาตราที่29และมาตราที่30ในมาตราที่29ระบุถึงการรายงานเกี่ยวกับการนำไส้ทุนที่ระดมได้การชำระต้นทุนและดอกเบี้ยซึ่งว่าบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนนั้นต้องได้รายงานเกี่ยวกับการนำไส้ทุนที่ระดมได้จากการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์โดยผ่านการยั่งยืนจากที่ปรึกษาทางด้านการเงินภายในเวลา30วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาสเป็นต้นไปและให้สืบต่อรายงานจนกว่าจะนำไส้ทุนที่ระดมได้ทั้งหมดบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนนั้นต้องรายงานเกี่ยวกับการชำระต้นทุนและดอกเบี้ยหุ้นดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ภายในเวลา30วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาสเป็นต้นไปและให้สืบต่อรายงานจนกว่าได้ชำระต้นทุนและดอกเบี้ยครบถ้วนและมาตราที่30การสร้างโจทย์การออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนการสร้างโจทย์การออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนให้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงมาตราที่33นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีสิทธิ์สั่งจุการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนเป็นเวลาสูงสุด60วันในกรณีการสนองข้อมูลบ่ถูกต้องหรือบ่ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่19วรรคที่1นอกจากนั้นมีรายการกรณีที่ถูกสั่งโจบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนนั้นต้องได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถูกสั่งโจดังกล่าวให้แก่มวลชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เว็บไซต์ของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้และพาหนะสื่อมวลชนอื่นตามความเหมาะสมภายในเวลา5วันรัฐการต่อเนื่องนับแต่วันได้รับแจ้งการเกี่ยวกับการจุการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นต้นไปสำหรับการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้ สำหรับมื้อนี้ย้ำคืนมีรายการอีกครั้งหนึ่งเนาะได้นำเสนอในมาตราที่27การรายงานและการยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนมาตราที่28การนำไส้ทุนที่ระดมได้มาตราที่29การรายงานกับการนำไส้ทุนที่ระดมได้การชำระต้นทุนและดอกเบี้ยและมาตราที่30การสร้างโจการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนหวังว่าจะเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนที่มีความสนใจในเวียกงานของพวกเขาและยะนี้จะพักไว้เท่านี้เนาะและยะต่อไปเข้าสู่และยะท้ายของทางรายการกับสาระนาฮูมื้อนี้จะเอาหัวข้อใดมาเว้าสู่มิรายการได้หากฟังนั้นติดตามหาฟังในและยะต่อไป

0: เซียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
1: ้หวะเป็นได้เลยล่ะ
0: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาเป็นยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lao หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบอนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
4: ้ใส่เงินเก็บมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
3: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำใส่เงินเก็บมีรายการยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz 30นาทีนี้พวกเราอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวก่อนจะไปหาฟังสำหรับสาระนะฮู้ในมื้อนี้เนาะก็ฝากมีรายการไว้เติมในการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนทบามีรายการอยากติดต่อพัวพันโดยกุ๋งโทรมาได้021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602เบอร์สำนักงานของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่ามีรายการนั้นจะโทรเข้ามาปรึกษาโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือว่าปัจจุบันนี้มีรายการอยากฮู้ว่าบริษัททีสักส่วนให้เข้าไประดมทุนในปัจจุบันได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอนั้นก็แม่นโทรมาได้ท่านผู้ฟังบ่เสียเวลาโดนแล้วก็โทรมาในโมงรัฐการนั้นบ่เสียค่าจักกีบรายงานนี้มาฮู้จากสาระนาฮู้หรือว่าสิ่งที่ควรฮู้อาการที่บอกว่าตับกำลังบ่สบายอยู่1ตาเหลืองย้อนตับเฮ็ดเวียกบ่สมบูรณ์เฮ็ดให้สะสมอยู่ในกระแสเลือดและมีโอกาสเข้าไปจับตัวในเนื้อเยื่อต่างๆเฮ็ดให้เกิดอาการตาขาวกลายเป็นตาเหลืองหรือหากอาการหนักกว่านั้นตัวของทานก็จะเป็นสีเหลืองไปน้ำ 2. ตาขาวมีเส้นเลือดปรากฏขึ้นเมื่อตับเฮ็ดเวียกบุกพองหรือว่าเฮ็ดเวียกหนักเกินไปอาจส่งสัญญาณมาถึงทางกายเฮ็ดให้มีอาการตาแดงมีเส้นเลือดขึ้นตาขาวยังเห็นได้จะแจ้งถึงว่าจะบ่ได้ใช้งานสายตาหลายเกินไป 3. น้ำตาไหลตลอดเวลาตามการปิ้นปัวของแพทย์แผนจีนจะถือว่าดวงตาเป็นประตูหน้าของตับฉะนั้นหากเกิดความผิดปกติต่อดวงตาหรืออยู่ดีๆก็มีน้ำตาไหลตลอดเวลาโดยที่บ่ได้เกิดจากความรู้สึกใดๆหรือบ่มีปัจจัยใดกระตุ้นถ้าว่าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าตับกำลังส่งสัญญาณห้องขอความช่วยเหลืออยู่ 4. หน้าหมองคล้ำหากตับเฮ็ดเวียกได้บ่เป็นปกติบ่สามารถไล่สารพิษออกจากทางกายได้อย่างที่ควรจะเป็นอาจมีอาการใบหน้าหมองคล้ำบ่สดใส 5. หลอดเลือดดำก้องกกลิ้นคอดหลอดเลือดดำ2เส้นบริเวณก้องกกลิ้นมีลักษณะคล้ำผิดปกติ 6. เล็บบางหักง่ายเมื่อตับเฮ็ดเวียกได้บ่เต็มที่แสดงว่าทางกายเฮาอาจได้รับสารอาหารที่บ่เพียงพอ 7. ผิวกำซ้ำง่ายตับเฮ็ดเวียกได้บ่ดีการหมุนเวียนของเลือดก็จะยอมมีปัญหาไปนำ 8. เลือดออกอยู่เหือกเบิ่งค่ายคือพยาธิเหือกที่เกิดจากปัญหาสุขภาพปากและแคลแต่หากไปพบทันยแพทย์แล้วยังปินปัวบ่เซานั่นอาจบอกได้ว่าตับกำลังมีปัญหาอยู่ 9. อ่อนเพลียเมื่อยง่ายหากมีอาการอ่อนเพลียเมื่อยง่ายเป็นประจำท่านผู้ฟังเฮ็ดหยังก็เมื่อยง่ายเนาะ มีอาการเบื่ออาหารหวมอยู่น้ำนั่นก็แสดงว่าตับของทานั้นมีความเสี่ยงหรือว่าเป็นพยาธิมะเร็งตับ10เจ็บท้องโดยบ่ฮู้สาเหตุ11เหี่ยวเป็นสีคล้ำ12ผิวแห้งคันตามต้นโต13ยังท้องแน่นท้องอาหารบ่ย่อย14ท้องใหญ่ตินบวมและ15บุคลิกหรือรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอาการที่บ่งบอกว่าตับกำลังอ่อนแอท่านผู้ฟังก็ลองสังเกตเบิ่งอาการของตนเองเนาะผู้ใดที่บ่มีความฮอบฮู้ก็อย่าลืมไปพบแพทย์หมอซึ่งว่าปัจจุบันนี้พยาธิพยาธิที่มาตามฤดูกาลก็อาจจะหลายเดและก็เรื่องของพยาธิที่เกิดขึ้นจากอาหารการอยู่การกินนี้ก็หลายท่านผู้ฟังดังนั้นก็ขอให้ประชาชนนั้นรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงตลอดไปขอบใจข้อมูลและสาระจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มื้อนี้30นาทีก็ต้องขอขอบใจมิตรละการแดที่อยู่นำกันโดยดีตลอดมาเนาะมื้ออื่นยังหาฟังปกติวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 12:30-13:00 มื้อนี้ลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
6: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
7: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวนับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่ไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอดมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ว่าเสื้อพยาธิเอดแม่นอันตรายต่อชีวิตและบ่มียาปิ่นปัวให้หายขาดได้ฉะนั้นเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมจงมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเสื้อพยาธิเอดส์ได้รวมทั้งเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ
8: ์ตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้คนทิพย์ที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่าการติดเชื้ออยู่ 6.5% ก็แม่นว่าอยากให้ทั้งทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเฮามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใช้ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใช้สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
7: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันได้เรียกร้องถึงประชาชนผู้ปกครองครูอาจารย์มีส่วนร่วมในการโฆษณาสุขศึกษาเกี่ยวกับผลร้ายและวิธีป้องกันพยาธิเอดส์เพื่อให้ทุกคนรู้จักป้องกันหลายขึ้นเพื่อให้เป้าหมายการลบล้างเชื้อพยาธิเอดส์ให้ได้ในปี2030ให้สำเร็จสมภวันมาวงไซอ่าน
9: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
10: ตั้มแอป M Service
11: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
10: ตั้มแอป M Service
12: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
10: ตั้มแอป M Service
13: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
10: ่ก็ต้องแอป M Service
14: โอ้ว้าวคักแท
15: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
13: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
15: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
16: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
17: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
18: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตา ต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
19: ไลกา Colorful Music
20: Welcome to Colorful Music
19: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
20: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการและมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกับ King Mider ครับหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มเต้น 1 โมงฮอต 2 โมงเอาเป็นว่า 13 โมงทุกมื้อก็เข้ามาพบมาพอกันผ่านคืน 103.7 MHz กา 103 เนี่ยบางคนก็ทูนินเข้าไปติดตามที่94หรือว่าทางเว็บไซต์เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงสากลเอาแบบว่าถึงสมองเต็มๆตอนต้นรายการนั้นพวกเขาได้หับเพลงสนับสนุนจากศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเบาถูกมือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นได้ฮู้เวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามืดตามัวตาบ่เห็นแจ้งต่อหินต่อกระจกอยากจะเข้าไปปิ่นปัวอยากจะเข้าไปทำการปรึกษาพวกเขามีเซียวสารจากประเทศจีนแขวงยูนานที่มีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีด็อกเตอร์เสียเทียนโป้ผ่านทำการผ่าตัดไล่เป็นหมื่นๆคนนะเนาะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นมั่นใจว่าเซียวสารพวกเขานั้นสามารถมีคำตอบให้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างเข้าไปห้าใดที่แถวอันน่ะน้องบัวทองเนื้อเด้อบ่ได้ไกลน้องบัวทองเนื้อนี่เองสิโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์5เพิ่นได้สอบถามได้ที่020-5755-4111มักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้กับเมื่อวันจันทร์ก็ชื่อว่าปล่อยเพลงตามใจอยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านคืนนี้ติดต่อพวกเราได้คณะจะทำรายการห้างฮานต่างๆอยากจะใช้ส่งทางนี้เป็นส่งทางป้อนข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างลูกค้าก็ติดต่อได้เนาะโทร5ได้ที่030-5787052โทรมาแล้วก็ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเรานอกจากรายการแล้วก็จะติดต่อกลับตอนนี้มาทักทายกันก่อน

烤的，烤的，烤的。เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

ตอนต้นรายการพวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งกับฝากไว้กับบริการของเพิ่นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องตาเข้าไปปรึกษาเข้าไปปินปัวใดแถวหนองบัวทองเหนือจดเบอร์เพิ่นไว้020575541111สอบถามรายละเอียดใดกับเพลงทำอิฐที่พวกเราหยิบให้มีรายการได้ฟังก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวดัตช์และก็อิรานและก็บราซิลนักฮ้องทรงสามคนมาฮ้องรวมกันบอกว่าจะเป็นเซดาริซาแฮปโรวิต้าและก็เยชอตของเพลงนี้อับบิลี่ไม่ถึงความสามัคคีจังหวะก็ได้ใจเมลัยการมันก็จะเป็นเวอร์ชันฟรีนช์ภาษาฝรั่งนะจริงไหมก็ได้แต่ชื่อแต้มปล่อยโดนระบอเพลงนี้ก็ปล่อยตั้งแต่2024เดือน6 2024ก็ยังเป็นที่ต้องการของแฟนๆเพลงบางคนก็มักจังหวะเพิ่นว่าฟังแล้วมันได้ใจโดนๆกิ้งไม้ก็หยิบมามิกซ์ซับกันไปเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราจนถึงท้ายรายการเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการกาซ่ามาสั้นหาดผ่านไลน์ทรงถางจะติดตามผ่านคาร์ลฟูนมิวสิกทุกมือเนาะอันใดที่ว่ามีโปรใหม่ๆเพิ่นก็จะติดต่อทีมงานพวกเราให้มาเว้ามาว่าผ่านทรงถางนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้หรือจะติดตามผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอมสามารถติดตามได้

หลายคนก็บอกว่ามักเพลงลอดพื้นทิ้งไว้ก็พยายามเอามาให้มันทึกตามเทรนด์ระยะนี้ก็เป็นไล่คนติดตามเตะบานโลกในน้องฟีฟาเวิร์นครับซึ่งเริ่มมาแล้วก็เลยมีไล่เพลงไล่ซิงเกิลอัปอยออกมาแต่ทึกใจแฟนๆเพลงแล้วก็ถ้าว่าเขาติดตามพวกผู้วานี่ได้ติดตามบอส่วนไล่เวลาแข่งขันบ้านเพิ่นกับบ้านเขามันต่างกันไล่ค่ะเดือดโคตรเนาะมงบ่ค่อยทื่อกันจะฝากไว้นั่นแหละผู้ใดติดตามบึงการแข่งขันบันเตะรักษาสุขภาพโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนม.4 ม.7 ม.4 ก็5ก็แล้วไปเลยเด้อนะการซอฟเซ็งแม่นบ่แต่ม.7 นี่ตามการคาดการตามทีข้อมูลที่พวกเขามี17เด็กมืออื่นมือหือเนี่ย59ก็ชื่อว่าเซ็งบันทายก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆตั้งจิตตั้งใจเกี่ยมจิตเกี่ยมใจเข้าสู่บันซอบเซ็งนะบันทายด้วยไล่ห้องเหียนกับเซ็งกันไปแล้วพักกันไปแต่ว่าคงเห็นเอกสนนี้เพิ่นกระเซ็งแล้วแต่เพิ่นก็ยังมีเซ็งมัดท่านแต่คิดว่ามันอาทิตย์หน้าอาทิตย์ไหนนี่ล่ะก่อนจะเข้าซัมเมอร์ฉะนั้นก็ฝากไปยังน้องเนาะโดยเฉพาะโมเจตอะโมเมนต์บาจาย้ำได้ก็ติดตามฟีฟ่าเวิลด์คัพแล้วลืมเบิ่งบทเหียนบ่ได้เด้อเอาใจใส่คนกลัวห้ามเหียนเกี่ยมจิตเกี่ยมใจมาซอบเซ็งให้ทันเวลาเซ็งให้ครบทุกวีซ่าพ่อแม่ก็ต้องติดตามลูกเต้านะที่สำคัญเวลาไปเซ็งก็นุ่งทึกระเบียบนั่นแหละผมหยุกผมยาวก็ต้องได้ไปตัดได้ยังไงไปฮอนมาผมยาวเพิ่นบ่ให้เข้าห้องซอบเซ็งเฮ็ดจังได๋นะมันก็มีระเบียบของเพิ่นเลยก่อนจะเซ็งเพิ่นมีการห้างห้ากากเกียมมีประสุมคณะซอบเซ็งที่เกี่ยวข้องครูบาอาจารย์ต่างๆเป็นกำลังใจสู้ๆขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตอนนี้เพิ่นแจ้งยังบ่แจ้งแจ้งผ่านบริการ FTTH ก็คือบริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือน

อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแจ็คโซกซ่องซันนั่นก็คือซันทำอีดนี้มันเฉพาะลูกค้าใหม่เข้าบริการ FTTH เข้ามีของติดไม้ติดมือทันทีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาทีดาตาสูงถึง60กิกเอาเข้าแล้วถ้าว่าจ่ายลวงหน้าอีกจ่ายลวงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำไซให้ฟรี1เดือน6เดือนได้ซ่องเดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีเมื่อเฮาจ่ายลวงหน้า3เดือนเฮายังได้เข้าไปสิงโซกซันที่ซ่องอีกได้ซึ่งเพิ่นจะแรนดอมท้ายเดือนนี้มูลค่าเงินสด50ล้านน่ะสำหรับโซกซันที่ซ่องซัพพอร์ตแต่ลูกค้าติดตั้งใหม่บ่บ่ลูกค้าเก่าก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นเพียงแต่เอาใจลวงหน้า3เดือนขึ้นไปไปลุ้นนำกันท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแรนดอมผ่านทาง Facebook ของเรา Telecom นั่นล่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
0: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

พานกันไปอีกตุ้มหนึ่งซิงเกิลที่ยิงไม้หยิบมาให้รายการได้ฟังก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อย2016นี่บอกับบอเป็นซิงเกิลของโพสต์มาลอนนักร้องคันทรีฮ้องฮวนกับมอร์แกนวอลเลนซึ่งทางซองก็เป็นนักร้องเพลงคันทรีจากอเมริกาโพสต์มาลอนก็เป็นแรปเปอร์เป็นซิงเกอร์ร้องเพลงนี้ Why I Had Some Hell ก็ชื่อว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเนาะตอนที่ผู้เกี่ยวปล่อยออกมาใหม่ๆแล้วตอนนี้โดนๆพวกเขาก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังจังหวะก็ได้ใจอยู่สวยๆแบบซีไลท์คนทำประทานอาหารก็ย้านว่าจะนอนปากทีมงานเอาเพลงคืนมาให้ฟังเพื่อจะได้ wake you up โมงหนึ่งก็เริ่มเข้าเยียเข้างานแล้วเด้แถวนี้อิซ่ามันบอกแทนว่าทางนี้ต้องเข้าเยียเข้างานแล้วแถวนั้นยังหลับอยู่สิก็ wake you up ฮอดโมงละประมาณนั้นล่ะพร้อมใจเราโทรละคมทีเดินทางห่วมๆกับพวกเฮามีรายการท่ามว่าบอลีการ FTTH ถ้าเห่าใจลงหน้าเป็นปีนี่นะแทมแท้ว่าซีเดือนแทมอีลี่ได้กิ่งไม้เบาเรื่อยๆว่ากิ่งไม้ก็ท้อนเงินไว้เป็นเดือนปอนไว้รวบรวมเป็นปีแล้วก็ใจลงหน้ากันไปการได้ซีเดือนฟรีอีลี่จนลืมลั่งแทนที่เขาจะจ่ายแต่ละเดือนไปแต่เขาบ่ได้แทมนี่มันบึดนึงมันคือว่าหมดอ่ะบึดนึงมันคือแบบมาฮอตไหวเนาะปีนึงคือว่าบึดเดียวได้4เดือนฟรีก็คือว่าลืมลั่งกันไปพุ่นได้ฉะนั้นถ้าเขาจะจ่ายล่วงหน้าจ่ายระยะนี้เพราะว่าได้ท้ายเดือนนี้เด้เพิ่นจะแรนเดอมมอบโซกออกไปเป็นเงินสดเพื่อเขาจะได้เข้าไปในลิสต์ซีเพิร์นแรนดอมแล้วบอนเน่เงินจำนวน50 ล้านเพื่อให้เพื่อนมอบออกไปท้ายเดือนนี้เนาะ

านบริการ FTTH โซกซ่องซันก็คือผู้ใดเอาเข้ามาเอาบริการนี้ติดตั้งมาเขาทันทีเพิ่นก็มีเบอร์งามให้5เบอร์มูลค่าโทร600นาทีดาต้า60060กิก60กิกถ้าว่าเขาใจลวงหน้า3เดือนได้1เดือนนำไส้ฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรีแล้ว1ปีได้4เดือนฟรีจริงไหมก็อธิบายให้มีรายการถามเข้ามาว่าได้แท้บ่ได้แท้อันนั้นเป็นโซกชั้นที่1ส่วนโซกชั้นที่2นั้นเพราะว่าจะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จ่ายลงหน้า3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าลุ้นเงินล้านไล่กว่า50ล้านกีบท้ายเดือนนี้เพิ่นแรนเดิมผ่านทางแฟนเพจของลาวเทเลคอม

สำหรับคะแนนสะสมในเครือข่ายเราโทรละข่มตอนนี้เพิ่นเปิ้นให้พวกเฮานั้นสามารถเอาไปแลกมูลค่าโทรลื้อแลก data ไดเด้อเซนว่าเฮาสามารถเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อรหัสตัวนี้มันเลข10ชื่อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกแบบใดลือมิดรายการจะเอาห้อยคะแนนแลก data มันมี3ทางเลือกให้เนาะห้อยคะแนนแลก5กิกใส่ได้1มือรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก3กิกใส่ได้3มือรหัสมันเลข12และห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มือรหัสมันเลข13จำกันได้แล้วเนาะรหัสของแต่ละแพ็คเกจที่เราจะไปแลก10 11 12 13มีรายการสามารถทำการแลกผ่านบริการ M Service ลือจะกดผ่านหน้าจอกดเครื่องไม้ดาว567เครื่องไม้ดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อบางคนฟังแล้วคงจะงงว่าเอ๊ะคะแนนเราเอามาแต่ใส่คะแนนแมนทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรละคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนเวลาเราใช้เวลาเราโทรมันระบบก็จะสะสมคะแนนอยู่แถวนั้นแล้วเราสามารถเอาคะแนนนั้นมาแลกสิ่งที่เพิ่นระบุในขณะนี้ก็คือแลกเป็นมูลค่าโทรแลกเป็น dataแต่ละฤดูกาลเพิ่นก็จะระบุออกมาดอกว่าเจ้าสามารถเอามาแลกแบบนี้แบบนั้นแต่ระยะนี้แมนมูลค่าโทรและ data เท่านั้นนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็ก3

0: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
2: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
4: ้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ะขอบใจเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราคงทราบกันไปบริการเราโทรละคมนอกกิ่งไม้กับปอให้มีรายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นบริการ FTTR ซึ่งเป็นบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งข้องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนเด้อทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดซัพพอร์ตนครลุ่งเวียงจันทน์ก่อนตามด้วยบริการยิ้มกับ Family Package ซัพพอร์ตผู้ใดที่ใช้มือถือบริการเบิ้ลตื้มเงินว่าซั่นซะบริการเบิ้ลตื้มเงินแล้วพวกเฮามี2แพ็คเกจซึ่งซื้อเป็นแพ็คเกจแล้วเฮาสามารถลงทะเบียนใช้นํากัน3เบอร์5เบอร์สินะก็ตามด้วยบริการ IR ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยไปเที่ยวนั้นบ่จำเป็นต้องซื้อซิมปลายทางเปิดใช้ IR แล้วมีเป็นแพ็กเกจคงจะทราบกันไปมิดรายการบอกว่าเปิดเพลงของลิซ่าให้ฟังแน่ที่ห้องเกี่ยวกับ FIFA World Cupเพิ่นว่าเพลงที่ปล่อยลอดพื้นนี่ก็ทึกใจแล้วล่ะแต่อยากจะฟังโกลห้องลิซ่าห้องห่วมกับนักห้องดังอื่นๆอ่ะมาฟังนำกันเลยGuess I'm gone.

0: 有什么 goals goals goals goals
1: นี่รายการก็คงจะได้ยินคำว่า goals แปลบ้านเฮาก็แปลว่าโกนนั่นแหละเนาะโกนบ้านน่ะคือสุ่นหลวงที่นักกีฬาเตะบานมุ้งเปาไปอยู่แถวนั้นมอบให้แล้วเนาะมีรายการอยากจะฟังผลงานของลิซ่าลิซ่าห้องงอมกันกับแอนนีต้าและอะไรกันยังมีเรม่าห้องเพลงนี้ปล่อยด่วนแล้วบอกระวางท้ายเดือนแล้วนี่เองวันที่21เดือนพฤษภาที่ผ่านมาคงจะทึกใจมีรายการแม่นบ่ขอบใจเด้อที่ทรงแห่งใจเข้ามาผ่าน0305787052มักเพลงซ่าเพลงไหวก็สามารถแนะนำกันเข้ามากับเมื่อวันจันทร์ออกกับบริเน้นอยู่แล้วล่ะว่าจะเป็นเพลงซ่าเพลงไหวเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่ฟีดแบ็กกันมากริ้งกังกันมาผ่าน0305787052ขอบใจเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาบริการ FTTH นกย่างจะแจ้งสุขส่งสันตอนนี้พวกเขายังมี10แพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกความไวได้ตามใจแล้วปกติแพ็กเกจพื้นฐานกับ35เมกนะคมไหว 165,000 กิบต่อเดือนเวทรายการสามารถเลือกเป็นแพ็กเกจ55เมก70 80 100 200 60 180 300 300 300สูงถึง400อันนั้นก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งบางคนก็ต้องการคมไหวแบบฟาแมปหรือว่าแบบธรรมดาไทยเฮาเจ้าค่อยก็ใช้แบบพื้นฐานสินะก็แล้วแต่เพิ่นจัดทางเลือกให้เต็มหุบแบบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาสามารถเลือกคมไหวได้ตามใจกับเราโทรคมแจ็คสุกซ่องสันผ่านบริการ FTTH ทันทีที่ติดตั้งเบอร์นี้หรือว่าทันทีที่ติดตั้งบริการ FTTH เพิ่นก็มีคล้องติดไม้ติดมือเซ็นเบอร์งาม5เบอร์ด้วยกันมูลค่าโทรฟรีสูงถึง600นาที data 60กิกอีกซัมโบนัมถ้าว่าเอาเข้าแล้วจ่ายล่วงหน้า3เดือนแถมเดือนนำไซให้1เดือนฟรีและยังมีครึ่งปีสิครึ่งปีนี้เพิ่นก็แถมให้ตั้งว่าส่งเดือนฟรีแล้ว1ปีได้ถึง4เดือนฟรีถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะผู้ใดจะเปิดใช้บริการ FTTH ก็เคี้ยวตัดสินใจตอนเพิ่นมีโปรแบบสีหลักโซกสันที่ซ่องนั้นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จะมีสิทธิ์ลุ้นเงินล้านไล่กว่า50ล้านกิ๊บซึ่งเพิ่นจะแลนเดิมท้ายเดือนนี้เงินไข่ก็คือว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปเท่านั้นก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นกันไปเรื่อยกิ่งไม้กันลุ้นทีมงานพวกเฮากันนักล่ารางวัลเช่นกันลุ้นกันไปสำหรับแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์กับลาวโทรคมตอนนี้มีแพ็กเกจ 150,000 กิฟต์ใช้ได้1เดือนเด้อใช้ได้1เดือนแล้วมีถึง50กิกะผู้ใดสนใจตัวนี้ก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559นะเครื่องไม้ดาววอลตึมบ้านหนึ่งกดดาว559เครื่องไม้ดาว513เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อสำหรับแพ็กเกจซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยโบจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกันไปมือหนึ่ง15,000 กิฟต์เท่านั้นได้กะรหัสมันเล็ก1แล้วยังมีบริการ3มื้อรหัสแพ็กเกจตัวนี้เล็ก3ราคา 40,000 มี1อาทิตย์รหัสมันเล็ก7ราคานั้นแม่น 70,000 จะ ังที่พวกเราสมัครนั่นหลักกันท่าวันเลขหนึ่งก็ใส่ได้หนึ่งมือเลขสามก็ใส่ได้สามมือเลขเจ็ดก็ใส่ได้อาทิตย์หนึ่งสินะเขาจื้อรหัสแล้วเนาะเลขหนึ่งเลขสามเลขเจ็ดเลือกอ่อนได้หนึ่งวิธีสมัครสมัครได้ทางเบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสมัครแบบเดียวกันง่ายๆมีรายการจดไว้กดเครื่องไม้ดาวส่ง34เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวตามด้วยรหัสที่เราต้องการเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกระทือว่าสุดคุ้มนั่นล่ะเซ็นมาไปมือหนึ่งสมัครแพ็กเกจเล่งหนึ่งอ่ะ 15,000 กีบเดี๋ยวนี้ 15,000 กีบบางเทื่อไปซื้อน้ำกันอย่างไรอันนี้เขาสามารถติดต่อกันได้เมิดมือถือว่าคุ้ม

สำหรับแพ็กเกจแนทสุดคุ้มไซแพ็กเกจแนทซัพพอร์ตเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสมัครสามารถสมัครตัว10กิก10กิกนี่ไซได้10มื้อ 25,000 กิกรหัสแม่นเลข1แล้วยังมีแพ็กเกจ 40,000 1เดือนแต่มีดาต้าถึง15กิกอันนั้นรหัสแม่นเลข2เด้อเฉพาะเบอร์แนทนอกจากนั้นยังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือ35กิก 85,000 ต่อเดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเลข3วิธีสมัครก็คือกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข1นั้นเฉพาะ 10,000 นะเลข1นั้นเฉพาะ 25,000 ใส่ได้10มือเลข2นั้น40,000 15กิกเลข3นั้น 85,000 35กิกสินะแต่กดเอาจะเอาเลข1เลข2เลข3แล้วแต่ใส่เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีหลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

เพลงนี้เป็นผลงานของมาโดน่าร้องเพลงนี้ไว้วันที่4เดือนนี้ที่ภูเก็ตปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมา Love Sensation แปลรวมๆภาษาบ้านเฮาก็คือความรู้สึกหักเป็นความหักก็ได้หรือว่าความรู้สึกของการว่าหักหรือว่าสัมผัสความหักประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสร้างกัดอยู่ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่15ของมาดอนน่าที่จะปล่อยเต็มโตในบอซ่าแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Love Sensationความหมายอันหนึ่งหรือว่ามีเนื้อในเพลงตอนหนึ่งที่ย้ำลายเลือกเกินบอกว่า when you are here with me there is nothing that we cannot do แต่เวลาเขาฟังเพลงเนาะเวลาเขาเจ้าห้องอ่ะมันก็จะ brain in เข้าไปคำเมาต่างๆแล้วมันฝังแกค่อนข้างจะยากเริ่งแปลว่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันบ่มีสิ่งใดที่จะที่พวกเขาจะเฮ็ดบ่ได้มันคือความมั่นใจมันคือความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับคำว่าหักเนาะการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเก้าไม้มิกซ์ซับกันไปขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขากับบริการลาวโทรคมถ้าว่าฟังกิ่งไม้ปล่อยไปแล้วอธิบายไปก็ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจยังจะได้ข้อมูลอีกเตือนพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถสั้น 5,101 เกี่ยวกับบริการมือถือเด้อบริการตั้งตัวกัน175178ส่วนอินเทอร์เน็ต131นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบริการเสริมเพราะว่าเกี่ยวกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย data และข้อมูลต่างๆสินะก็สามารถสอบถาม5858ได้มีตื่มสองทางหนึ่งพ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆโปรโมชั่นต่างๆผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมหรือผ่านทาง M Service ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่นรวบรวมทุกการเคลื่อนไหวและโปรโมชั่นต่างๆผ่านช่องทางนั้นก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมามื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยไกลมงแล้วยัง2นาที2นาทีมีความหมายเพิ่นว่าคือโอกาสนี้เซย์กู๊ดบายกันไปมาพอกันมื้ออื่นโมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายบ๊ายบาย

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส่สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใส่อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใส่อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนําใส่สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําใส่ตลอดไป

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอปเซอร์วิสรวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลสื่น
9: อ้าวไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655999และ020544954499เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
10: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลสื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้เอามาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่15มิถุนายนแล้วเด้อพี่น้องเด้อ15วันเต็มๆกันและเป็นมื้อขึ้น1ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569วันจันทร์มื้อได้15วันเต็มๆของเดือนมิถุนายนก็ถือว่าแม่นครึ่งเดือนแล้วอาจารย์ซาเนาะ15วันเต็มๆแล้วเด้หาวเดือนหน้าก็สิกรกฎส่วนตัวนี้นะลูกใหม่นางใหม่เจิ้นใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลองกว่าเก่าเอามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุภัทโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้ อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยูไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวพวกเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้แม่นโครงการดีๆของบริษัทไอราด้าลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจได้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบแต่ถ้าว่าท่านซื้อ3ชุดได้นพิเศษระดับ VIP เมื่อท่านซื้อ6ชุด6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน 600,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ําในเมื่อครบ10ชุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนห้องหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านผู้ที่รักษาสุขภาพเนาะอย่าสุลืมเด้อทุกท่านบ่จำเป็นต้องซื้อสุดใหญ่กำโนนี้เอนไซม์ครับยาฟอกเลือดกับสมุนไพรกระสายเส้นเฮานี่นะบ่จำเป็นซื้อสุดใหญ่ดอกซื้อสุดใดก็ได้ว่าซั่นซะบ่จำเป็นต้องซื้อสุดใหญ่ในครั้งเดียวเพียงแต่เริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพของท่านสุดทดลอง10มื้อ15มื้อหรือ30มื้อก็ได้เด้อสามารถนำยอดสะสมได้หมดบ่ว่าจะเป็นสุดฟอกเลือด3ทวีปสุดคลายเส้น3ทวีปโนนีเอนไซม์บริษัทของพวกเขาซื้อแบบแยกก็ได้จะซื้อผสมกันก็ได้จะซื้อแยกก็ได้เด้อบริษัทนับยอดสะสมรวมกันทั้งหมดเบิ่งแยงดูแลสุขภาพของท่านไว้ยิ่งดูแลสุขภาพไว้ยิ่งมีสิทธิ์ไว้ยิ่งสะสมไว้ยิ่งเข้าใกล้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพที่ดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อันนี้แม่นจากบริษัทไอราดาลาวอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดของพวกเราเนาะเอาฝากให้เป็นคือจังซั่นสะสมไว้ยิ่งเข้าใกล้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพที่ดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อย่ารอท่าเด้อพี่น้องเด้อให้สุขภาพมีปัญหาแล้วคอยมาดูแลนะเริ่มวันนี้เลยเริ่มดูแลวันนี้สะสมวันนี้เพื่ออนาคตที่อุ่นใจของท่านและคนที่ท่านหักเนาะสุขภาพดี
8: มีคุณค่ากว่าทุกสิ่งและวันนี้สุขภาพดียังสามารถสร้างโอกาสดีๆให้แก่ครอบครัวของท่านได้อีกด้วยสุขภาพดีมีคุณค่ากว่าทุกสิ่งและวันนี้สุขภาพดียังสามารถสร้างโอกาสดีๆให้แก่ครอบครัวของท่านได้อีกปัจจุบันนี้พวกเขามีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพ่อแม่คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อโทรเลยเนาะโทรหาพวกเขาเลย020-5449-5449 020-8856-5599 020-8856-5599เมื่อวานท่านจะมีคำถามด้านสุขภาพกำลังกังวลเรื่องอาการเจ็บป่วยหรือต้องการคำแนะนำในการดูแลหากสาหังกายของท่านก็สามารถโทรเข้าปรึกษาพวกเขาได้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเขาหากสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ได้เข้านอนโรงหมอหรือรับการรักษาตัวตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทางโครงการจะมอบเงินรางวัลน้ำใจเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกโดยมีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนี่คือการตอบแทนผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพรักษาห่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีโมเมนเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกลับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะแม่นจะได้รับรางวัลตอบแทนคือจังซั่นผลิตภัณฑ์อินไซโนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเว้าให้กันฟังเอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฟังรับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังรับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำฐานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
2: อ่ะบาดนี้มาฟังนิทานกันเรื่องลูกพลูละหลานพลองยังมีบ้านป่าผาดอยแห่งหนึ่งของชนเผ่าลาวกลางบ้านนี้นี่เอิ้นกันทั่วไปว่าบ้านพลูพลองเนชื่อบ้านลูกพลูหลานพลองเป็นชื่อบ้านพลูพลองเขาเจ้าเอาการทางป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงชีพตั้งแต่ใดมาไหนเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องได้หลบล่างไปเทื่อละน้อยการทางป่าเฮ็ดให้มันเจ็ดให้เขาทุกข์ยากไปหน้าสภาพอากาศก็ชะบุดีก็อิงใส่แนวทางนโยบายของพรรคเฮาเดี๋ยวนี้ก็หลายจุดเพิ่นก็ได้ล่มเลิกและการทางป่าเฮ็ดให้ลงมาสู่นาและสู่ท้องเพียงและว่าซั่นซะแต่อันนี้ก็เป็นนิทานเล่ากันในฮู้มื้อนึงในฤดูการทางไห้นี่แหละภายหลังการทางไห้มาหมดมื้อแล้วชายไว้กลางคนคนหนึ่งไอ้นี่คนกึกกักคึงคังมังมอก้ามใหญ่ดำปื้อเด้เพราะว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนาเด้เนาะทางไห้เว้ยกลับมาจากการทางไห้แล้วนี่แล้วก็โอ้ยเหนียวตุนเหนียวโตแวะอาบน้ำอยู่แม่น้ำแห่งนี่สบอเหลียวเบิ่งแม่น้ำคือกว้างขวางดีแล้วก็ใสเย็นเป็นตาอาบซึ่งเป็นบอนที่เคยอาบอยู่ทุกๆมื้อพอไปถึงวังน้ำแล้วก็ปลดขวัญแล้วขวัญคู่ชีพเราไว้เนาะออกจากบ่าแล้วป่งไว้อยู่ส่วนขอนไม้หันไม้ผัดไม้แกนเว้ย บ่ปงล่าได้เอาควันออกจากบาลซับกึกไว้หะนะเออซับกึกไว้หะนะขอนนครไม้แกนยาวเหยียดแคมวังแม่น้ำนั้นหลังจากนั้นก็เอาผ้ากระเตียวนี่และฟักผ้ามีทั้งขวัญทั้งผ้าดิของลาวหอนก็ปดลงไว้อยู่ถึงขอนเช่นเดียวกันการอาบน้ำของลาวน้อยมันห่อนไปกระแสเอาดนในหุกใส่หุกขวานี่เนาะไรเหงื่อไรคาวออกหรือว่าซะอาบได้ชมมาพอควรแล้วหุกถูกกี่ใครพอสมควรแล้วแล้วก็อ้วยหน้าขึ้นมาจากวังน้ำแล้วหน่อยบ่ได้นุ่งอย่างใดเออแก้และตูดลดถอมลดบ่ได้นึกแล้วว่าจะนุ่งอนานาอย่างแล้วว่าฉันซะแก้เครื่องแล้วก็ขึ้นลงน้ำลดแล้วพออ้วยหน้าขึ้นมาจากวังน้ำจะวันนุ่งเครื่องละจะมานุ่งเครื่องโอ้ยบ่เห็นชะแล้วมันไผมาลักเอาเนาะบัดนี้ทั้งควันทั้งฟักผ้าทั้งผ้ากระเตียวผ้าเขียนหัวก็บ่เห็นบาดนี่โอ้ยแห่งวาวจากฝ้ากับเมือลาวนี่ก็คึดอยู่จังซั่นแล้วบัดนี้มันผู้ใดเอาไปซอกใส่ก็บ่เห็นไงพุ่นก็บ่พอคอนไม้ก็บ่มีบาดนี่อ้าวมันละคือคนหายตัวได้นี่ว่าซั่นซะซอกหาคอนไม้ก็บ่เห็นลาวก็ต้องตกสะเง้อต่อเหตุการณ์ที่บ่นึกบ่ฝันนั้นขอนไม้แกนลำนั่นก็หายไปคือกันนี่มันหนีตอนพุ่นมุดน้ำบ่จักมันไปไสบ่ฮู้ขวัญก็บ่เห็นฟักผ้าก็บ่มีรวมทั้งผักกระเตียวผ้าเขียนหนวดที่ปงไว้อยู่ถึงขอนก็หายไปน้ำกันจ้อยแล้วก็หมดปัญญาซอกปีนพุ่นปีนพี่พึ่งพุ่นพึ่งพี่ก็บ่เห็นจึงจำเป็นต้องรอท่าให้ดวงอาทิตย์ตกดินซะก่อนมันก็สิคลายแรงแน่ล่ะบ่ซั่นจึงจะคอยลักเข้าบ้านกะว่าบ่อยคนอื่นเห็นตนเองเพราะว่าบ่ได้นุ่งอย่างป้าตู่ล่อนจ้อนเป็นคือจังซั่นหลังจากตะเวนตกดินก็จึงค่อยกลับเหือนกับสารได้เมื่อลุนมาซ้ายผู้นั้นก็โอ้ยเกิดเป็นไข้ย่างแหงแล้วอาการไข้หน้าประหลาดแท้ๆพี่น้องเอ้ยเราอยากกินแต่น้ำบ่เฮ็ดอีสั่งเลยอยากแต่น้ำนะห้อนในบ่อยากน้ำอยากอย่างนั้นอยากอาบน้ำอีกบ่แม่นสิอยากกินแต่น้ำแล้วอยากอาบน้ำพร้อมอยู่ตลอดถ้าบ่ได้อาบน้ำนี่ใจสิรูปสิขาดหมดต้องตายมื้อนี้วันนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็จึงชวนพี่น้องป้องปายแล้วช่วยเอาน้ำมาให้เพื่อให้เรากินตามใจมักจนฮอดมื้อที่7สายคนนั้นก็ยังเป็นไข้อยู่คือเก่าสั่นทดๆอยู่แล้วลาวก็จึงได้อ้อนวอนพ่อแม่และกับญาติพี่น้องของลาวว่าจะขอไปกินน้ำอยู่ที่ทาน้ำด้วยตนเองบ่ให้ไผไปนำลาวก็จึงเว้าขึ้นว่าเอ้ยพ่อแม่เอ้ยโลกในกระจกคอพ่อแม่และพี่น้องเฮาเนาะบ่ต้องมาเฝ้าเฮาดันไหลก็ได้ดอกเฮาอยากไปกินน้ำด้วยตัวเองโดห้อยน้ำหันหน้าจะชุกขัดเคลื่อนเฮาเด้อว่าซั่นซะชายหนุ่มทั้งสั่นทั้งหยังเด้บอกพ่อแม่ขึ้นในนั้นย้อนความอ่อนวอนหลายครั้งหลายหนพ่อแม่พี่น้องก็คัดบ่ได้คีนบ่เป็นก็จึงอนุญาตให้ลาวลงไปกินน้ำตามความประสงค์ใจพอไปถึงวังน้ำชายคนนั้นก็โอ้ยซื่นอกซื่นใจซะแล้วลอยน้ำดิ่นย่างสนุกสนานแบบบ่ย่าย่านอย่างสำราญใจแบบบ่เคยไข้เคยเจ็บอาการเจ็บไข้ก็หายไปเลยหมดน้ำลงใต้ขึ้นเนื้อลายลบลายตาวทั้งพี่น้องก็ซ้อมเบิ่งคือกันมันเป็นแนวใดทั้งผู้แม่ก็ได้ลมกับพ่อว่าอ้อยพ่อมันอ้ายโลกเฮานี่คือว่าสดเสริญเนาะเท่าเนาะก็เบิ่งโลกได้ติดตามเด้อทางผู้พ่อเพิ่นก็เว้าขึ้นว่าเออก็ติดตามมันคือกันแล้วเจ้าก็อย่าละสายตาว่าซะแน่หลังจากนั้นก็เบิ่งไปเบิ่งมาอ้าวพี่น้องก็เบิ่งผู้นั้นก็เห็นซ้อมเบิ่งอยู่ถึงบกนั่นล่ะบ่ให้สุดท้ายแล้วหมุดพุ่นหมุดพี่หมุดขึ้นเนื้อลงใต้ลายลบลายตาวสุดท้ายก็หายแวบไปนำวังน้ำหันซะเลยอายเนี่ยโอ้ยฝ่ายพ่อแม่พี่น้องซ้อมเบิ่งอยู่ทั้งกกทั้งบกบกก็ห้องให้แล้วก็พากันหมุดซอกหาคือกันแล้วหาศพของเท่า

0: กล่าวถึงธิดาเงือกที่อยู่เมืองบาดาลเฉลยได้บัดนี้โอ้โหมีหอดบาดาลเมื่อเทือกขวัญของทรายคนนั้นเสียบเข้ากลางงอนด้นนี่แหละงานด้นงอนด้นหมายว่างอนอยู่ต่อการคอลงมหาบาลัยโอ้ก็ดิ้นหนควันคางย่อนความเจ็บเอ้ขอดไม้ผัดแม่นางเงือกเฉลยแล้วลูกพญาเงือกเจ็บปวดลงไปทูลพ่อพญาของตนเองว่าตนได้เทือกเสี้ยนนำจากเมืองมนุษย์ขอให้พระองค์จงโปรดเมตตาช่วยปินป่วยให้หายจากความเจ็บปวดได้ท้อนบ่ดังนั้นก็จะตายแท้แล้วโอ้ธิดาก็ได้ไปเว้ากับผู้พ่อว่า
1: เอ้ยพ่อเอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกฮั่นจักทึกเสียนอีหยังปักอยู่ถึงเมืองมนุษย์ท่านน่ะลูกก็สิตายแล้วนี่ช่วยป่วยลูกในท้องพ่อเอ้ย
0: ว่าซั่นได้โอ้ลูกพญาเงือกในไทยเมืองพุ่นทั้งพ่อพญาเงือกผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชอนุภาพก็เฮ็ดหยังบ่ได้คือกันจึงได้แต่สั่งให้เสนามาดไปตีข้องห้องเปล่าทั่วเมืองคันหากไผสามารถช่วยเหลือปิ่นปัวลูกสาวของตนให้หายได้จะให้รางวัลอย่างมากมายและกายกองตามความประสงค์แหละเออเสนาอามาดเอ้ยสู้ไปเบิ่งดูไปซอกหม้อดีๆมาปัวลูกสาวกูนี่นะเป็นยังวะถูกเสียนถูกน้ำมาแต่เมืองมนุษย์พุ่นมาไวได้ปัวไวได้คันปัวให้คาดนี่ฮิเฮ้อเครื่องข้องบรรณาการมากมายใกล้กอง
2: ว่าซะทางศีนามาดก็หับปากหับคำคงจะไปซอกแต่แล้วก็บ่มีเงือกตัวใดที่สามารถปิ่นปัวได้อาการเจ็บของนางก็นับมือนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆห่วยมันหลายมือมันสิห่มนองได้บัดนี้ได้7มื้อ7คืนแล้วพอพญาเงือกก็จึงสั่งให้ศีนาไปตามหาหมอโหนมาทํานายทายทักเบิ่งว่าแม่นไผสามารถปิ่นปัวลูกของเพิ่นให้หายได้เว้าขึ้นว่าโอ้ขันว่าบ่มีความสามารถคือพวกเจ้าจังซี่แล้วก็ลองเบิ่งดูไปซอกหม้อห้นหม้อทํานายมาเบิ่งให้เข้าทํานายเบิ่งว่าลูกเฮานี่มันอีตายภายใน7วันนี่บ่หรือว่าอีมีไผมาปัวมันขึ้นได้นะฮอกซอกมาว่าซั่นซะโอ้หลังจากนั้นก็ไปซอกมาแล้วหมอที่เคี้ยวที่สุดก็ได้มาดูหักไม้ไหลหมอไปซะแล้วหลายลบหลายตาวจึงถวายว่า
1: ลูกสาวของพญาเงือกจะบ่ตายขอหน่อยถ้าหากซามาดไปนําเอาหม้อผู้นี้มาได้แต่หม้อผู้นี้คือบ่คือพวกเฮาขอหน่อยมันแม่นมนุษย์เราผู้เดียวเท่านี้แล้วที่สามารถจะปิ่นปัวลูกสาวของพระองค์ให้หายได้แท้ขอหน่อย
0: ว่าซั่นซักโอ้หมอหนนี่ก็ซ้อมใจละฟังเสียงกันได้พญาเงือกอันมีบริวารหลายห้อยหลายพันจึงสั่งการในเสนาเงือกและสมุนแปลงกายซะแล้วได้บัดนี้โอ้มีอิทธิฤทธิ์เด้ดอกแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วฟ้าวดันดุ้งไปยังเมืองมนุษย์ย่างไวว่าพอฮอดเมืองมนุษย์ก็พอดีเลยล่ะนะของฮู้บ้านอยู่เด้เนาะฮู้บ้านเพิ่นอยู่ไปฮอดเมืองมนุษย์ก็พ่อแล้วกับชายหนุ่มคนนั้นกําลังอาบน้ําในห้องลําทําเพลงเย็นสบายสาวนากันอยู่
1: เย็นสบายเย็นสบายสาวนา
0: อยู่สั่นแล้วสาวไห้สั่นละเว้ยเนาะ
1: เย็นสบายเย็นสบายสาวไห
0: ้สาวไห้สาวนาเสนาเงือกเห็นดังนั้นก็จับเอาทรายคนนั้นไปถวายพ่อพญาเงือกสั่นแล้วสั่นแล้วเนาะจับโดยง่ายแล้วเว้ยแนวเงือกโดยบ่หักทรายคนนั้นรับตาให้แจ็บพอรับตาแจ็บแล้วก็ลืมคิงสัวขาวมืนตามาทรายคนนั้นก็เห็นสิ่งแปลกหูแปลกตาบ่คือบ้านคือเมืองตนเองซะแล้วได้บัดนี้จึงคิดว่าอาจจะแม่นเมืองอื่นไปซะแล้วแสดงว่าตอนอาบน้ำหมดน้ำลบไปลบมามีพวกเสนาเงือกนี่มาเอาไปแล้วว่าซั่นซะในหันบรรดาคนที่มาหุ่มเบิ่งนั่นก็บ่แม่นคนซะแล้วเลยจักมีหอนจักมีแหนมีหยังละบ่มีแต่บ่เฮานะมีแต่หอนตลอดเครื่องนุ่งของเธอนี่ก็คือจังหวะติดอยู่กับตัวหมดซ้ำบ่นำยังเอาผ้าแดงเขียนหัวอีกหมดทุกคนนี่หมายถึงพญาเงือกหัวแดงได้นี่ได้พอยังเข้ามาพระศาสเห็นพญาเงือกที่นั่งจนเทินสูงกว่าหมู่เป็นเสียงอ้อนวอนทรายคนนั้นว่า
1: โอ้โอ้แม่นเจ้านี่บ่ทรายหนุ่มเอ้ยเจ้าผู้สูงศักดิ์เอ้ยกรุณาช่วยชีวิตลูกของผู้ข้านี่ได้ท้อนเจ็บมาจากเมืองมนุษย์ได้ไล่

0: มื้อแล้วถ้าหากทานปัวดีข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างล่วงลายว้าวสายหนุ่มมึนงงยังบ่ฮู้สาเหตุหยังเลยบ่ฮู้จักสิตอบแนวใดก็จึงได้แต่งึกหัวปนก้มหน้าไปน้อยนึงนะแล้วก็ว่าว่าโอ้คันว่าเป็นน้ำนั่นขน้อยก็ข้อเบิ่งอาการแหละจะปิ่นปัวเบิ่งก่อนสันว่าข้าคู่ข้าค่ายนั้นจึงขวาวกันตำลัง
1: ว่าซะไหนอันนี้ยังบ่มั่นใจได้บ่แม่นหมอเลยเนาะหาว่าทำท่าเขาจูงมาจากนั้นพอพญาเงือกก็จึงพาชายคนนั้นไปเบิ่งลูกสาวซึ่งนอนห้องให้อยู่ในบ่อนนอนด้วยความเจ็บปวด
2: เอ้ยตายแล้วผัวกับบ่ทันได้ตายแล้วนะ
1: เออยังเป็นห่วงอยากได้ผัวอยู่ชายคนนั้นเมื่อมาเห็นผู้กำลังเจ็บอยู่นั้นแล้วก็จึงแปลกใจว่า
2: ป้าม
1: ันเป็นหยังขวัญของเราจึงคอยมาซับอยู่งอนดนเออมื้อนั้นเราซับไว้ขอนนั่นจึงว่ามาอยู่งอนด้นของนางเงือกนี้ฟักผ้าผ้ากระเตียวผ้ากระเตียวฟักผ้าผ้าเขียนหัวก็ยังอยู่สภาพเดิมยังพาดอยู่หั่นเราก็คุดอยู่ด่นเติบจึงสวดฮู้ว่าโอ้ขอนที่อยู่แคมน้ำที่เราเอาขวัญซับไว้ปักไว้หั่นกับผ้าอย่างแม่นนางเงือกนี่แล้วแน่นอนแหละมาอาบแดดอาบน้ำว่าซั่นซะเออจากนั้นชายคนนั้นก็จึงทำทาคือว่าตนเองนี่เป็นหมอใหญ่ซะได้มาจากเมืองมนุษย์แล้วก็ว่าคุณว่า
0: เออเบิ่งโดคือว่าเป็นจังไสนอโอ้มันบ่มีปัญหาเด้อพอพญาเอ่ยเฮาสิค่อยปิ่นปัว
1: เออเพิ่นสิค่อยปิ่นปัวแล้วก็จมพึมพำพึมพำจมมนขนคาถาคือแล้วก็อมแปลวเทียนที่ดุกบ้าวาบ2เทื่อ3เทื่อแล้วจึงคอยจับเอาฟักผ้าและผ้ากระเตียวออกจากตัวของนางเงือกแน่ถอดเอาฟักจับเอาฟักผ้าแล้วก็ผักกระเตียวผักกระเตียวเนาะออกจากตัวนางเงือกมันนางเงือกเห็นดังนั้นก็จึงคิดว่าโอ้แม่นมนแท้จึงพร้อมกันถอนใจได้และเสริมคำเว้าไปว่า
2: อยากอยากได้ยังก็สิเอาให้นะ
1: ทางพ่อพญาเห็นจังซั่นแล้วว่าคุณเนาะเออเฮาก็ว่าคือกันนั่นแล้วอยากได้เงินเฮาก็สิเฮออยากเอาจักเก็บว่าซั่นซะ
0: ชายคนนั้นก็เป่ากลับไปกลับมาหลายเทื่อ3ทีก็จึงคอยถอดเอาขวัญออกจากตัวนางได้อย่างง่ายดายที่สุด
1: เนี่ยเป็นขวัญเราเองเนาะ
0: เมื่อดึงขวัญออกจากแล้วนางเงือกก็รู้สึกเศร้าเจ็บเศร้าปวดปานปิดทิ่มซะแล้วหายสว่างทันที
1: พญาเงือกเห็นลูกสาวของตนเองหายดีจังซั่นก็จึงดีอกดีใจขอบใจน้ําสาวชายหนุ่มคนนั้นและพร้อมที่จะให้รางวัลตามคําสัญญาที่ว่าไว้เพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณ
0: เออเห็นลูกสาวเฮาดีแนวนี้เฮาก็มีความภาคภูมิเจ้าส้มเฉยเนาะท้าวเอ้ยโอ้จังแม่นมีฤทธิ์เดชก้าวเก่งปิ่นปัวให้ให้คาดได้แนวนี้เฮาก็จะเอารางวัลเงินคำให้อยากได้จักกี้บอกมาเฮาเอาให้รางวัลตามสัญญากันแท้
1: แต่แล้วชายคนนั้นพัดปฏิเสธบ่เอาหยังนอกจากสิ่งเดียวคือความซื่อสัตย์ต่อกันบอกกบฏขดเลี้ยวและขอน้ำพญาเงือกบ่ให้จับลูกหลานของผู้ฆ่าไปกินย้อนเห็นคุณงามความดีของชายคนนั้นที่ช่วยเหลือลูกสาวของตนเองพญาเงือกก็จึงได้หับปากพร้อมทั้งกินน้ำสาบานและประกาศให้บรรดาเงือกทั้งหลายที่อาศัยอยู่พื้นบาดาลบ่ให้จับเอาลูกหลานพระลูหลานพะลองก็คือชนเผ่านั้นไปกินอย่างเด็ดขาดถ้าผู้ใดพาฝืนจะต้องถูกลงโทษถึงแก่ความตายหลังจากนั้นพอพญาก็จึงสั่งให้เสนาเอาทรายคนนั้นไปส่งที่เมืองมนุษย์คือเก่าความสัตย์ซื่อความบริสุทธิ์ต่อกันเพิ่นฮ้องว่าจริงใจต่อกันนั่นแหละมันก็จะเฮ็ดให้เฮาตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้เพิ่นว่าไปทางใดก็มีคนหักคนแพงฉะนั้นเพิ่นจึงค่อยว่าจงมันทําความดีไว้ไผบ่ย่อก็ตามสร้างผู้ที่ทําชั่วไว้ไผสิย่องก็สร้างมัน
3: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็ก แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรเลือดลมให้ร่างกายแข็งแห้งทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05-15:30 อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายยาเสพติดเป็นผิดเป็นภัยผู้เสพตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจคือพ่อแม่สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข้อมูลทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05-15:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้นาทีดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารกุลท่านผู้ฟังที่หักเพลงมาพบกับทางรายการของพวกเราในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการนั้นมีข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังมีเนื้อในของกฎหมายซึ่งว่าในมื้อนี้หัวข้อที่ว่าเราจะมานำเสนอนั้นก็คือการค้ำประกันซึ่งว่าการค้ำประกันนี้จะมีความหมายคือแนวไหนตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/2พ.ศ.ลงวันที่26 มิถุนายน 2018ซึ่งว่าจะมีเนื้อในแนวไหนนั้นรายละเอียดที่3เฮาจะมานำเสนอและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและในตอนท้ายของทางรายการก็มีคำศัพท์กฎหมายวันละคำมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเติมอีกแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮากันสักก่อนในระยะต่อไปเฮาจึงมาโอ้ล้มและมานำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตอนนี้ให้ท่านได้พักก่อน

0: ฮัลโหลเสี่ยว
1: ฮัลโหลเสี่ยวตัวอยู่ไซ
0: กันกำลังขับรถอยู่เสี่ยวกำลังกลับแก้เครื่องมาส่งเพิ่น
1: วะส่งเครื่องแล้วมาแบกเงินเอาเด้อมีแบกสิลมน้ำ
0: ไล่ๆแล้วจิไปหาเด้อป้าฝ่างานเลยนี่คือกินตลาดแถ่เซียวแต่มื้อนี้เฮาลืมน้ําบ่ได้หลายเลยมื้ออื่นเฮาต้องได้ไปส่งคืนเพิ่นแต่เจ้ามื้อ
2: โอ้ยเซียวโดนๆพบกันจัดหนักจัดเต็มนะเฮาน่ะเออนี่หมู่เฮาบักดําก็ขับรถแก้เครื่องคือตัวนี้แหละแต่มันก็ดื่มตลอดยังบ่เป็นหยัง
3: สบายดีเฮาดําเด้อเฮามียาดีเด้อเซียวเดี๋ยวเฮาจัดให้เลย
0: เอายกซะป้าโทรหาโมงเจ้าแล้วคือแม่งลาป้านี่7โมงก็มีเวียกเลยก็จะไปกวนเลยฟ้าวแ
3: ลเดี๋ยวๆเฮามียาดีแก้เหงานอนเอา2เม็ดไปก่อนเด้อเซียวถ้าติดใจจึงโทรเฮาอีกกินเม็ดเดียวห้ามห่วงว่าบ่เหงานอนและขับรถบ่เมื่อยอีก
0: ว่าขอเจ้าเซียวไปกวนเด้อไปกวนเด้อฟ้าวเฮงกันจะนี่อ่ะ
4: สบายดีมาแต่ไสน้อขอกดเอกสารรถแน่
5: ขออนุญาตเปิดประตูรถกดเครื่องเลยเด้อ
0: แล้วไรไ
4: อ้ด้านหลังมีหยังบ่ขอกดคนขับเนี่ยเด้ออ
5: ันนี้มันยาเสพติดตัว
0: โอ้น้องก็ฮู้น้องก็ยังมาแต่สําเหนือมือหมู่น้องเอาเหอมันว่ายาแก้เหงานอนน้องกินเม็ดนึงอย่างเม็ดนึงอยู่นี่แหละกินเม็ดเดียวบ่ฟิตติ
4: เม็ดเดียวก็พิษทั้งกินทั้งมีไว้ครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320การเสพหรือการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในวรรคที่3ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้าและยาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัม 5.3 กรัมจะถูกลงโทษตามอิสรภาพแต่2ปี5ปีและจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบ5หา10ล้านกีบ
6: เสียงเพลงมันม่วนก็ได้ผ่านพ้นปิ่นที่เฮียมห้อยแล้วหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ทางผู้ฟังที่ว่ากำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮากันอยู่ในขณะนี้ท่านยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคัมพิทธลากุลกับรายการข่มฮู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าสู่รายการที่2แบบนี้เฮาจะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวให้ทางผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งเราจะนำเสนอข่าวทานหงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งวันในตอนบ่ายของวันที่2มิถุนายน2026ผ่านมานี้ที่ห้องรับแขกของกระทรวงยุติธรรมท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกเหงียนวันกวางห้องผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยพร้อมด้วยคณะเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเคลื่อนไหวเวียกงานราชการอยู่สปป.ลาวในระหว่างวันที่2หาที่5มิถุนายน2026นี้ในโอกาสนี้ท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกเหงียนวันกวางห้องผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยก็ได้รายงานจุดประสงค์ในการมาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่สปป.ลาวในครั้งนี้ซึ่งจะได้เคลื่อนไหวพบปะและร่วมเฮ็ดเวียกกับหลายภาคส่วนสำหรับกระทรวงยุติธรรมจะได้ร่วมเฮ็ดเวียกกับสถาบันยุติธรรมแห่งชาติเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนกิจกรรมร่วมกันในอนาคตทบทวนการประเมินผลการร่วมมือในระยะผ่านมาผลสำเร็จและจุดที่ควรปรับปรุงปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาการฝึกอบรมการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์กฎหมายร่วมกันและการสนับสนุนการดำเนินโครงการปริญญาโทของสถาบันยุติธรรมแห่งชาติในโอกาสเดียวกันนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแห่งสปป.ลาวก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและแสดงความขอบใจต่อคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยในการมาเยี่ยมยามและพบปะในครั้งนี้และได้อวยพรให้คณะผู้แทนเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่สปป.ลาวประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายและเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเป็นทีแฮมฮอยแล้วตอนนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังได้ไปพักผ่อนหาฟังเสียงเพลงมวนๆและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันตื่มอีกสักก่อนระยะหน้าอย่าฟ้ามูลขึ้นไปใส่เถื่อเพราะว่าเนื่องในที่ทางรายการของเฮาจะนำเสนอในมื้อนี้นั่นก็คือการค้ำประกันซึ่งว่าเฮาจะมาเว้าถึงการค้ำประกันนี้มันแม่นอีหยังเนาะตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนั้นซึ่งว่ารายละเอียดต่างๆจะให้ท่านได้รับฟังในระยะหน้าแต่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮากันซะก่อนเด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติดตามหาฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคัมพิทลกุลทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนั่นเองซึ่งว่าเข้ามาสู่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของทางรายการแล้วก็เป็นระยะที่เฮาจะนำเสนอเนื้อในของกฎหมายซึ่งว่าเฮาได้นำเสนอในระยะต้นๆว่ามื้อนี้เฮาจะมาเว้าถึงการค้ำประกันว่ามันแม่นหยังตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/สปส.ลงวันที่26 มิถุนายน 2018ถ้าผู้ฟังที่เพลงคำว่าค้ำประกันนี้เมนการรับประกันการปฏิบัติพันธะตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายหรือสัญญาหมายความว่าเป็นการรับประกันการปฏิบัติพันธะหนี้สินในกรณีที่ลูกหนี้บ่สามารถปฏิบัติพันธะหนี้สินได้ในกรณีนี้ผู้ที่ว่าเป็นผู้ค้ำประกันก็จะเป็นผู้ปฏิบัติพันธะหนี้สินดังกล่าวแทนลูกหนี้นั่นเองสำหรับการค้ำประกันนี้เมนประกอบมีอยู่2ประเภทได้ท่านผู้ฟังเด้อก็คือการค้ำประกันตามกฎหมายและการค้ำประกันตามสัญญาสำหรับรายละเอียดต่างๆนี่เฮาก็จะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะสำหรับประเภทที่1ก็คือการค้ำประกันตามกฎหมายซึ่งว่าการค้ำประกันตามกฎหมายนั้นก็แม่นการรับประกันการใช้แทนหนี้สินหรือปฏิบัติพันธะอื่นที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายโดยอิงใช้เหตุผลทางด้านมนุษยธรรมและผลประโยชน์อันรวมของชาติสำหรับบุริมสิทธิ์ในการค้ำประกันตามกฎหมายให้ปฏิบัติดังนี้ได้ท่านผู้ฟังเด้อ1การจ่ายค่าแรงงานเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าโดยแรงงาน2การเสียภาษีอากร3การจ่ายอื่นๆเพื่อรับประกันผลประโยชน์ของชาติซึ่งบ่กวมเอาหนี้สินหรือผลประโยชน์อื่นๆที่เกิดจากสัญญาระหว่างรัฐกับบุคคลหรือการจัดตั้งอื่นเขาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อให้ท่านได้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะบริษัทแห่งหนึ่งเฮ็ดธุรกิจส่งออกสินค้าก็คือปลูกกล้วยเพื่อส่งออกขายหลายปีต่อมาได้เกิดภาวะบ่คงตัวในการดำเนินธุรกิจทรัพย์สินที่มีนะตกเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้ยืมหนี้สินเฮ็ดให้มีหนี้สินหลายจึงบ่สามารถประคองหรือสืบต่อกิจการได้จึงเกิดภาวะล่มละลายในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจึงได้มีการกำหนดบุริมสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญหลายทรัพย์สินที่ว่ายังมีหรือขายได้นั้นแม่นต้องได้เบิ่งเงื่อนไขสวัสดิการแห่งงานให้พนักงานเป็นอันดับทำอิฐก่อนทำอิฐบริษัทดังกล่าวนี้ก็ต้องได้คิดไล่เงินเดือนให้พนักงานก่อนเป็นพื้นฐานของการทดแทนค่าให้งานหรือการจ่ายเงินล่วงหน้าให้พนักงานก่อนอาจจะรวมถึงเงินนโยบายหรือผลประโยชน์ใดหนึ่งที่เขาควรจะได้รับต่อมาบริษัทดังกล่าวนี้ก็ต้องได้คำนึงถึงการปฏิบัติพันธะต่อรัฐเช่นว่าการจ่ายค่าภาษีการเสียอากรต่างๆตามความเป็นจริงค่าอากรส้มไส้อากรมูลค่าเพิ่มและอื่นๆนอกจากนั้นบริษัทดังกล่าวนี้ก็ต้องได้ปฏิบัติพันธะอื่นเติมอีกโดยการจ่ายหนี้สินที่พัวพันถึงผลประโยชน์รวมของชาติซึ่งว่าบริษัทเฮ็ดธุรกิจในการส่งออกสินค้าก็คือการปลูกกล้วยเพื่อส่งออกฉะนั้นการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญและจำเป็นในการใช้จ่ายเข้าส่วนรวมซึ่งทรัพย์สินที่นำมาปฏิบัติพันธะหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายในนั้นแม้รวมเอาทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดรวมทั้งเงินในบัญชีและอุปกรณ์ต่างๆอันนั้นก็แม่นเว้าถึงประเภทที่1ก็คือการค้ำประกันตามกฎหมายได้ท่านผู้ฟังเด้อบัดนี้เฮาจะมาถึงประเภทที่2ก็คือการค้ำประกันตามสัญญาซึ่งว่าการค้ำประกันตามสัญญานี้ก็แม่นการตกลงรับประกันการใช้แทนหนี้สินหรือการปฏิบัติพันธะแทนลูกหนี้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดหนึ่งในการค้ำประกันตามสัญญานี้ประกอบมีอยู่2รูปการได้ท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือการค้ำประกันตามสัญญาด้วยทรัพย์2ก็คือการค้ำประกันตามสัญญาด้วยบุคคลหรือนิติบุคคลสำหรับรูปการที่1การค้ำประกันตามสัญญาด้วยทรัพย์นั้นแม่นการตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้หรือบุคคลที่3ตามรูปการจำนำหรือจำนองซึ่งได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งคำว่าการจำนำนั้นก็แมนการรับประกันการใช้แทนหนี้สินหรือการปฏิบัติพันธะอื่นแก่เจ้าหนี้ด้วยการเอาทรัพย์ค้ำประกันไปไว้นำหรืออยู่ในการครอบครองของผู้รับจำนำหรือบุคคลอื่นตามการตกลงส่วนคำว่าการจำนองแมนการรับประกันการใช้แทนหนี้สินหรือการปฏิบัติพันธะอื่นแก่เจ้าหนี้ด้วยการจดทะเบียนทรัพย์ที่นำมาจำนองโดยบ่ได้มอบทรัพย์สิ่งของดังกล่าวนั้นให้อยู่ในการครอบครองของผู้รับจำนองเขาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเท่าก๋อ
เฮ็ดสัญญากู้ยืมเงินจำนวน10ล้านกีบกับนางขอโดยมีการตกลงในสัญญาว่าภายใน3เดือนแมนจะเอาเงินมาส่งคืนและได้เอาสายคอคำ1บาทไปจำนำไว้และได้มอบสายคอเพื่อเป็นสิ่งที่ว่าจำนำกับนางขอถ้ากายกำหนดแมนจะให้ขายสายคอนั้นใส่แทนหนี้สินดังกล่าวด้วยการให้สัญญาค้ำประกันด้วยทรัพย์ซึ่งว่าในการค้ำประกันด้วยทรัพย์นั้นผู้กู้ยืมสามารถนำทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์และสิทธมาค้ำประกันได้สำหรับสังหาริมทรัพย์ที่สามารถนำมาค้ำประกันได้แมนมีวัตถุมีค่ากุญจักบอยานพาหนะบอสินค้าในสางหรือวัตถุดิบเพื่อการผลิตผลผลิตกสิกรรมบอสินค้าอุปโภคและบริโภคสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นตามการตกลงของคู่สัญญาสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถนำมาค้ำประกันก็มีสิทธิ์นำไส้ที่ดินของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งกรรมสิทธิ์ในห้องสุดสิ่งปลูกสร้างเส้นว่าเฮือนตึกอาคารบ่ทรัพย์สินที่ว่าติดพันกับสัญญาเช่าหรือสัมปทานที่ดินตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องสำหรับสิทธิ์ที่สามารถนำมาค้ำประกันได้ก็มีหนี้ต้องหับเนาะเอกสารการเงินที่สามารถเปลี่ยนมือได้เป็นต้นแมนพันธบัตรบ่ใบสัญญาไส้แทนหนี้สินใบสัญญาไส้หนี้บัญชีเงินฝากทรัพย์สินทางสัญญาสิทธิ์อื่นๆตามการตกลงของคู่สัญญาอันนั้นก็แมนรูปการที่1ของการค้ำประกันตามสัญญาด้วยทรัพย์บัดนี้เฮาจะมาเบิ่งรูปการที่2ก็คือการค้ำประกันตามสัญญาด้วยบุคคลหรือนิติบุคคลมันแมนสัญญาซึ่งว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใดหนึ่งนี่ได้ตกลงใช้แทนหนี้สินหรือการปฏิบัติพันธะอื่นต่างลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้บ่ปฏิบัติพันธะอื่นด้วยตนเองยกตัวอย่างเท่าก๋อได้ให้สัญญากู้ยืมนำนางขอจำนวน50ล้านกีบแต่เท่าก๋อบ่มีทรัพย์มาจำแต่ว่าเท่าก่อนี้ก็สามารถที่ว่าตกลงกับนางขอว่าสามารถเอาบุคคลใดหนึ่งมาค้ำประกันการกู้ยืมโดยเอาเท่าโคผู้เป็นพ่อมาเซ็นรับรู้หรือค้ำประกันให้ก็ได้ซึ่งว่าในการเซ็นรับรู้หรือค้ำประกันแทนนั้นบุคคลผู้ค้ำประกันก็คือเท่าโคนี่ต้องตกลงในการใช้แทนหนี้สินหรือการปฏิบัติพันธะใดหนึ่งต่างลูกหนี้ก็คือเท่าโกถ้าหากว่าเท่าโกบ่ใช้แทนหนี้สินนั้นในการค้ำประกันด้วยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นท่านผู้ฟังต้องเฮ็ดหลายหลักอักษรซึ่งจะเฮ็ดรวมในสัญญาต้นต่อหรือแยกต่างหากก็ได้และต้องได้รับการยั่งยืนจากนายทะเบียนศาลหรือในบ้านมีพยานเข้าร่วมนำสำหรับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันอาจค้ำประกันการใช้แทนหนี้สินหรือปฏิบัติพันธะต่างลูกหนี้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ตามที่ได้ตกลงไว้อยู่ในสัญญาค้ำประกันนั้นในกรณีการใช้แทนหนี้สินผู้ค้ำประกันมีพันธะใช้แทนเพียงแต่ต้นทุนเท่านั้นเว้นเสียแต่สัญญาหากได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาแล้วทำอิดเจ้าหนี้นี่ก็ต้องได้ทวงกับลูกหนี้เสียก่อนถ้าหากลูกหนี้บ่ใช้แทนหนี้สินแล้วเจ้าหนี้จึงมาทวงเอากับผู้ที่ว่าค้ำประกันนั้นในนั้นผู้ค้ำประกันและลูกหนี้มีพันธะแจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับการใช้แทนหนี้สินที่ตนได้ปฏิบัติไปแล้วในกรณีที่ว่าผู้ค้ำประกันได้ใช้แทนหนี้สินทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งต่างหน้าลูกหนี้แล้วก็กลายเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ผู้นั้นและมีสิทธิ์ทวงเอาต้นทุนที่ตนได้จ่ายไปแล้วรวมทั้งดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆนำลูกหนี้ผู้นั้นถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหมดนั้นก็แม่นเนื้อในกฎหมายเกี่ยวกับการค้ำประกันตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเป็นที่ฮำฮ้อยแล้วหวังว่าจะในทันได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวได้หลายพอสมควรและในตอนนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการเป็นระยะที่เราจะต้องได้จากลาท่านผู้ฟังกันไปแต่ก่อนที่จะจากลาท่านผู้ฟังนั้นเราก็มีคำศัพท์กฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนสำหรับมื้อนี้จะเสนอคำว่าภาษีคำว่าภาษีนี่แมนพันธะที่เป็นเงินที่มอบให้รัฐโดยบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ดำเนินการนำเข้าส่งออกการเคลื่อนย้ายสินค้าเครื่องของผ่านด่านชายแดนตามอัตราที่กำหนดไว้อยู่ในปึ้มสารบานสินค้าและอัตราภาษีและกฎหมายท่านผู้ฟังมาฮอดตอนนี้เวลาของเฮาหมดเวลากันอีหลีแล้วต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์มาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรธารากุลพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีตอนทำอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเส้นเขาเส้นเคยเวลาดีๆแบบนี้ 15:30 ถึงเวลา 16:00 น.วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนะนำหับใส่ไฟรายการนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการนะผลประโยชน์สำหรับสมาชิกประกันสังคมเพื่อรับประกันให้ทานที่เป็นสมาชิกแล้วได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองนะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีการเสียสิทธิ์นะการเสียสิทธิ์หมายถึงหยังหมายถึงการที่เฮามีเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนแต่เฮาบ่ได้มาขอเงินอุดหนุนอันที่1อันที่2มาขอซ่าก่ายเงื่อนไขนะก่ายระเบียบการนะเป็นต้นแม่นการยื่นเอกสารของเงินอุดหนุนบ่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นระยะยาวนะก็จะมีกำหนดระยะสั้นก็จะมีเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินเสียชีวิตนะก็ให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะครับแต่มีเอกสารยังยืนนะจากคุณหมอนะหรือว่าออกการสิส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวก็จะมีเงินเสียกำลังแรงงานนะเงินบำนาญเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่อันนี้ก็แม่นให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะขออภัยบ่เกิน6เดือนนะอันนี้ส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวเช่นเงินอุดหนุนบำนาญเสียกำลังแรงงานนะเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนะหรือว่าเงินใหม่พอใหม่ใหม่ๆให้ยื่นเอกสารบ่เกิน6เดือนนะผ่านมาพนักงานราชการเองก็ดีเกิดลูกมาแลนเอกสารยังมีความซักซ่าบางเทื่อกายไปโดนแล้วเนาะกาย3เดือนนี้แล้วเนาะบ่ได้มาขอลูกจนฮอด1ปีบางคนจนลูกจนย่างได้ละอันนั้นมาขอเงินเกิดลูกแน่ว่าซั่นเงินบำเหน็จลูกว่าซั่นโบฮู้เหตุผลโบฮู้ว่ามีนโยบายอันนี้ก็โบสามารถปฏิบัติได้เนาะเพราะว่ามันกลายดนเกินที่จะเฮ็ดหนังสือเสนอพิจารณานะเนาะหนังสือเสนอเพื่อนะเหตุผลความจำเป็นอย่างนั้นเนาะก็ว่าระดับกลายไปดนแล้วมันก็เป็นความหยุ่งยากให้ได้เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะแม้แต่การไปใส่บัตรอยู่หมอเช่นเดียวกันเนาะบ่ได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสบ่ได้แจ้งเพิ่มลูกเวลาไปหมอบ่มีชื่อเพราะว่าบ่ได้แจ้งอัปเดตข้อมูลเข้าก็เฮ็ดให้เสียสิทธิผลประโยชน์ต้องได้จ่ายเงินเองเนาะอันนี้ก็แม่นเอิ้นว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะทุกท่านท่านผู้ฟังนี่แหละเนาะได้มีความเอาใจใส่เพิ่มขึ้นนะต่อการเป็นงานประกันสังคมของพวกเขาความจริงแล้วบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาพวกเขาก็ได้

ลงเผยแพร่ในนามเป็นกระทรวงนะเพิ่นว่าบ่มีเงื่อนไขท่านเนาะเพราะว่าแต่ละกระทรวงก็แต่ละกรมก็ยุ่งยากเนาะที่จะเต้าโฮมกันก็ปฏิเสธนะทางพวกเขาไปก็เฮ็ดให้พนักงานนั่นแหละเนาะนะบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมแล้วก็เกิดมีกรณีเสียสิทธิผลประโยชน์ก็เฮ็ดให้เอิ้นว่ากระทบจิตใจเนาะของผู้ประกันตนเฮานี่แหละเฮาแนวจ่ายเงินทุกเดือนเด้บัดเกิดเหตุมาบัดใส่บัตรบ่ได้ก็ย้อนว่าไปบ่ถึกขั้นตอนอันที่1หรือว่าบ่ได้รับเงินโน่นๆก็ย้อนว่ามันอยู่ในเอกสารซ่าเห็นบ่เพราะว่าบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมเพราะแล้วเนาะก็อยากให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญเรื่องงานประกันสังคมเนาะซึ่งการลงโฆษณาเรื่องงานประกันสังคมของเฮาก็บ่ได้ติดพันค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะก็บ่ได้มีค่าใช้จ่ายหมายความว่าลงโฆษณาให้ฟรีบ่ได้เสียค่ามีแผ่นพับมีกฎหมายลงไปให้พร้อมเพื่อให้ท่านได้ศึกษาด้วยตัวเองตื่มเนาะมีบทบรรยายส่งเป็นไฟล์ท่านพร้อมเนาะสามารถเบิ่งได้ผ่านมือถือเวลาว่างหั่นน่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคณะนำประกันสังคมเนาะเพิ่นก็เห็นความสำคัญเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้เนาะโดยดีตลอดมาและสำหรับรายการกบฏในมื้อนี้ก็จะเป็นอีก1หัวข้อมื้อนี้ก็เอาใจพนักงานรัฐกรเนาะโดยเฉพาะแม่นหัวข้ออุดหนุนบํานาญภาครัฐอุดหนุนบํานาญภาครัฐกรระยะผ่านมาอาจจะเคยเอามาเว้าเนาะสำหรับอุดหนุนบํานาญภาควิสาหกิจเพราะว่าทั้ง2ภาคนี้มันก็มีความคล้ายคลึงและก็แตกต่างกันมีความแตกต่างกันวันนี้คันว่าเอามาเว้าในหัวข้อเดียวกันเนาะทางภาครัฐภาควิสาหกิจภาคสมัครใจปนกันนี่ย่านมีรายการสิเกิดความสับสนเนาะก็เลยแยกมาเฉพาะอีกหัวข้อ1โดยเฉพาะแม่นมื้อนี้ก็เป็นบํานาญภาครัฐกรเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรเนาะก็รับฟังก็เป็นผลประโยชน์หรือว่าท่านใดบ่แม่นรัฐกรก็ฟังนํากันได้นะเพื่อเป็นความรู้ในโอกาสต่างๆเนาะในงานบูธวางแสดงอย่างต่างๆทําประกาศกรมนี่เพิ่นมักเชิญไปร่วมนะขึ้นบรรยายท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมตอบคําถามคําถามเพื่อมีส่วนร่วมได้รับของที่ระลึกจากทางประกาศกรมนะในหลายๆโอกาสนั่นแหละเนาะแล้วก็สําหรับเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขการรับอุดหนุนบํานาญสําหรับพนักงานรัฐกรเนาะอันที่1ก็คืออย่าลืมเนาะรัฐบัญญัติที่ได้มีการนะแจ้งออกมาเนาะอิงตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศซึ่งในรัฐบัญญัติดังกล่าวได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมาตรา34และ38ในกฎหมายเนาะ34และ38ในกฎหมายว่าด้วยการประกาศกรมฉบับเลขที่54ทับสพสเปลี่ยนแทนเนาะหมายความว่าในกฎหมายนะยังรักษาคือเก่าแต่เฉพาะมาตรา34และ38นี้เปลี่ยนบ่ให้ใช้ตัวเก่าเอาตัวใหม่ที่ระบุอยู่ในรัฐบัญญัติก็คือมติของสภาแห่งชาติเนาะเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2025ฮะแล้วเนาะก็ใช้เอิ้นว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเฉพาะมาตรา34และ38เท่านั้นในภาครัฐเนาะบำนาญภาครัฐเงื่อนไขก็คือแม่นปีประกันตน25ปีขึ้นไปหญิงชายคือกันเนาะ25ปีขึ้นไปเพศหญิงอายุ55ปีขึ้นไปนะคันว่าเมื่อเทียบใส่นโยบายระเบียบเก่าเงื่อนไขเก่าก็แม่นหมายความว่ายังคือเก่าเนาะสําหรับเพศหญิง55ปีขึ้นไปแต่สําหรับเพศชาย57ปีขึ้นไปหมายความว่า57ปีนี่แม่น560ปีนะต้องเข้ารับบํานาญเนาะ57ปี60ปีนะต้องเข้ารับบํานาญบ่กายนี่ได้เนาะคันว่าอิงตาม
รัฐบัญญัติ

ือมติของสภาแห่งชาตินี่นะเนาะหมายความว่าให้เพศชายนี่บำนาญไวขึ้นนะแต่เพศหญิงก็สามารถบำนาญตอน55นะสามารถบำนาญตอนอายุเกษียณอันนะ55ปีเนาะอันนั้นมันเงื่อนไขที่มีการปรับปรุงใหม่ในมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสพส.หรือว่าสภาแห่งชาติและได้มีการกำหนดก็คือแมนผู้ที่มีปีการอันแยกเฉพาะต่างหากด้วยบัดนี้เด้อผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีนะปกติบำนาญต้อง25ปีแต่ผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีนี้ถ้าอายุครบเกษียณก็สามารถขอบำนาญก่อนได้เนาะก็สามารถขอบำนาญก่อนได้บ่จำเป็นต้อง25ปีถ้าว่าอายุครบเกษียณแล้วตอนเอิ้นว่าปีการ23ปีนะก็สามารถขอบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดเงินบำนาญลง 2% คันว่าขอบำนาญตอน24ปีตัดอยู่ 1% คันขอตอน25ก็คือบ่ได้ตัดเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าส่วนห้อยอันนี้แมนผู้ที่อยากขอบำนาญก่อนปีการครบแต่ว่าอายุครบอายุครบเกษียณแต่ว่าปีการยังบ่ฮอดสามารถขอก่อนได้นะอันนี้แมนอีกข้อนึงและนอกจากนั้นนะนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975นะผู้เข้าการปฏิบัติก่อนปี1975หรือผู้เสียกำลังงานประเภท1หาประเภท4และกับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับธาตุเบื่อทันเคมีสารพิษสารเคมีเนาะที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพเนาะแต่5ปีขึ้นไปนี้โดยมีการยั่งยืนของแพทย์อายุเกษียณก็คือแมนเพศชายเนาะเพศชาย55ปีขึ้นไปเพศชายมัน55ปีขึ้นไปแปลว่าจากปกติ60ปีนะ57หา60ปีแม่นตอน55สามารถขอได้สำหรับผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขบ่ว่าจะเป็นเสียกำลังงานประเภท1หาประเภท4เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับตัดเบื่อสารพิษสารเคมีนะหรือว่าเข้าการปฏิบัติก่อนปี1975นะอันนี้แม่นสำหรับนะเพศชายส่วนเพศหญิงก็คือแมนสามารถขอตอน50ปีขึ้นไปก็ได้เนาะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีธาตุเบื่อนี่นะเนาะหรือว่าอยู่ในเป็นผู้เสี่ยงครับประเภท1ครับประเภท4นะหรือว่าเฮ็ดเวียกการปฏิบัติก่อนปี1975เนาะแต่ว่าเพิ่นจะจัดให้เป็นกลุ่มครับบำนาญอยู่ในบำนาญระยะที่3บำนาญระยะที่3ก็คือแมนกลุ่มที่จะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ70หา85ส่วนห้อยนะ70หา85ส่วนห้อยและก็นอกจากนั้นในรัฐบัญญัติก็คือมติดังกล่าวได้มีการระบุเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผู้ที่เฮ็ดเวียกในระบบเก่าก่อนปี1975นะก็คือแมนว่าเรื่องของการให้คิดไล่ปีการ3ปีได้ให้เท่ากับ1ปีการและก็จัดให้อยู่กู้บำนาญประเภท2เนาะสําหรับบำนาญประเภท2ก็คือจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ75ส่วนห้อยหา90ส่วนห้อยเนาะ75ส่วนห้อยหา90ส่วนห้อยเนาะอันนี้ก็อาจจะมีความสับสนอยู่หลายอันเนาะสําหรับท่านผู้ฟังเพราะว่าจะมีการกำหนดในการเปลี่ยนแปลงในมาตรา34หลายข้อเนาะหลายข้อส่วนมาตรา38ที่มีการปรับปรุงก็คือว่าเรื่องของการคิดไล่อุดหนุนบำเหน็จเธอเดียวนะอุดหนุนบำเหน็จเธอเดียวนะเอาเป็นว่าระยะต่อไปซะจึงมาโอ้มาลมให้มีรายการได้ฟังกันเติมเนาะเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวในมาตรา34และ38เกี่ยวข้องกับอุดหนุนบำนาญและบำเหน็จสำหรับพนักงานรัฐกรเอาเป็นว่าระยะต่อไปตอนนี้ให้เมริกันรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามฟังรายการประกันสังคมในทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงซาด FM 103.7 MHz อยู่กับโฆษกสันติภาพนำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับอุนุนบำนาญมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยสปอร์แมนอุนุนบำนาญภาครัฐกรเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในมาตรา34และ38เป็นรัฐบัญญัติของประธานประเทศแต่ก็ทางเป็นมติของทางสภาแห่งชาติเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2565มาโอมาลมให้มีการได้ฟังเกี่ยวของกับการคุ้มครองอุนุนบำนาญภาครัฐกรประเด็นก็คืออาจจะมีว่าเรื่องของการปรับปรุงบางอันบางอันทบทวนในหนึ่งก็คือแม่นปีการก็แม่น25ปีเพศหญิง55ปีขึ้นไปเพศชายแม่น57ปีที่ว่ามีการปรับปรุง560ปี57 560ปีเพศชายต้องในข้อห้ามบำนาญส่วนผู้ที่อายุครบเกษียณแต่ว่าปีการบ่ฮอดก็สามารถขอห้ามบำนาญไว้ก็คือแม่นตอน23ปีสามารถขอปีการ23ปีอายุครบเกษียณสามารถขอบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 2% นะเงินบำนาญขอตอน24ปีปีการเนาะอายุครบเกษียณก็ขอได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 1% นะสำหรับบำนาญและก็นอกจากนั้นก็คือสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีนะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะมีการยั่งยืนของแพทย์เหตุเวียกในติดพันกับสารพิษสารเคมี5ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นผู้เสี่ยงกับรายงานประเภท1หรือประเภท4หรือเป็นผู้ที่เข้าการก่อนปฏิบัติก่อนปี1975กลุ่มนี้มันถูกจัดให้อยู่เป็นผู้รับบำนาญอยู่ในระยะที่3ซึ่งในระยะที่3ก็เงินบำนาญอยู่ในระยะ75 85ส่วนห้อยอันนี้แม่นทบทวนในระยะเบื้องต้นที่ว่าโอ้เราให้มีรายการให้ฟังเนาะบัดนี้เกี่ยวข้องกับมาตรา38สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จหมายความว่าลาออกเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสำหรับพนักงานรัฐกรในนั้นผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จก็คือแมนวิธีการคิดไรนะเพิ่นจะเอา85ส่วนห้อยจะเท่ากับ85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนนะแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนแล้วไปคูณให้จำนวนปีการของผู้เกี่ยวนะอีกท่านึงก็คือเอา85ส่วนห้อยไปคูณให้เงินเดือนนะเงินเดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวไปคูณให้ 1.5 แล้วก็ไปคูณให้ปีการนะแต่ก่อนแล้วแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแต่ว่าปัจจุบันแมนเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแล้วไปคูณให้85ส่วนห้อยอันนั้นคือเป็นเงินบำเหน็จที่ทานจะได้ครับที่ทานจะได้ครับสำหรับผู้ที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสำหรับทานที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวแปลว่าเอา85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายนะแล้วไปคูณใส่ 1.5 ไปคูณให้จำนวนปีการของบุเกียวอันนั้นคือเงินบำเหน็จนะเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้าใจว่าบำเหน็จก็คือแมนจะได้เงินเป็นก้อนอยู่แต่ว่าจะบ่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วหมายความว่าจะถูกตัดออกจากฐานข้อมูลประกันสังคมแตกต่างจากผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญนะผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญก็คือจะได้รับการคุ้มครองต่อไปอีกนะบ่ว่าจะเป็นบริจาคเงินสมทบ2มาจะเป็นผู้รับเงินสมทบแทนนะก็คือแม่นประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีในแต่ละเดือน3นะ
จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติพร้อมด้วยครอบครัวนะ4เกิดมีการเสียชีวิตได้เงินเสียชีวิต5คำนวณครอบครัวครบเงื่อนไขเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่ประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูครอบครัวของผู้เกี่ยวเนาะหมายความว่ารับเงินอุดหนุนใหม่และการลูกกำพร้าเลี้ยงดูลูกไป68ปีเนาะก็ถือว่ายังคุ้มครองยาวนานเนาะกันยังคุ้มครองยาวนานบัดนี้การคิดไล่เงินอุดหนุนเนาะการคิดไล่เงินอุดหนุนสำหรับภาครัฐนี่แม่นบ่ยากเนาะเพิ่นได้มีการกำหนดเองตามระยะเข้ารับบำนาญเนาะเองตามระยะเข้ารับบำนาญก็คือเนาะผู้ที่รับบำนาญประเภทหนึ่งแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกแต่ปี1955 54ขึ้นหลังจะได้รับเงินบำนาญอยู่85 100% หรือว่า100ส่วน100เนาะผู้บำนาญระยะที่1หมายความว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกก่อนปี1954เนาะจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง85 100ส่วน100หรือว่า 100% นะอันที่2ผู้ที่รับบำนาญในระยะที่2แม้นระยะเฮ็ดเวียกระหว่างปี1955หาดปี1974ก่อนปลดปล่อยเนาะก่อนปี1975ก็คือในระยะ1955-1974จะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง75หา90ส่วน100หรือว่า 90% ส่วนผู้บำนาญระยะที่3ก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกนับแต่ปี1975เป็นต้นมาเป็นต้นมาเป็นต้นมานี่ก็คือมีกำหนดเช่นเดียวกันเนาะเป็นต้นมาก็คือมาฮอดเดือนธันวาปี2017เนาะเดือนธันวาปี2017กลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินบำนาญระยะ3จะได้รับเงินบำนาญต่ำสุดแม่น70ส่วน100หาสูงสุดแม่น85ส่วน100และกลุ่มที่4ผู้ที่เข้ารับบำนาญในผู้ที่เฮ็ดเวียกในระยะ1มังกร2018เป็นต้นมาฮอดถึงปัจจุบันนะผู้ที่สังกัดรัฐหรือว่าเฮ็ดเวียกมาตั้งแต่วันที่1มังกร2018มาถึงปัจจุบันจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง60ส่วน100หา75ส่วน100สูงสุดเนาะ75ส่วน100บ่เกิน75ส่วน100หรือว่าบ่เกิน 75%อันนี้ก็แม่นการคิดไล่สำหรับผู้รับอุดหนุนบำนาญภาครัฐเนาะก็จะมีระเบียบการที่เฉพาะแตกต่างจากนะพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจมาโอมาลมให้บริการแทนฟังในมื้อนี้เนาะก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลรายละเอียดที่นะอาจจะเป็นกำหนดเนาะเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างซับซ้อนหน่อยนึงแต่ท่านว่าพวกเข้าใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าให้ทีมงานของพวกเราได้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้เนาะโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะมันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้เบิ่งเวลากับเรือว่าลายพบกับสัตยบ้านได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามีกันไปก่อนสบายดี

0: านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาซักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาซักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาซักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาซักบ้านโพนกุ้งนครปากเสแขวงจำปาซักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงค์ลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนสบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตสบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ัสดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.ซึ่งก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังและมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนกันเตือนอีกจงคิดใหม่คิดให้ดีอย่าเสื่อในสิ่งที่เป็นไปบ่ได้พวกเราต้องยอมรับความหุนแห้งของสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นแรงที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้ไวกว้างขวางและสามารถเข้าถึงได้ทุกบ่อนทุกกลุ่มคนซึ่งกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของคนเฮากลายเป็นช่องทางติดต่อพัวพันคบค้าสมาคมต้านปราบปรามสิ่งที่บ่ดีที่เป็นปรากฏการณ์ย่อท้อทางสังคมได้วองไวทันการก็แม่นยุคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยแน่นอนว่าความวองไวทันสมัยนั้นบางครั้งก็กลายเป็นเครื่องมือให้กับคนจำนวนหนึ่งหันมานำไส้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเลี้ยงชีพตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองจนหลายคนมีอยู่มีกินขึ้นยางวองไว้ในเวลาอันสั้นก็มีป่านั้นก็ดีเนาะแต่ก็ยังเห็นหลายคนสัมผัสนำไส้ในทางที่บ่ถูกต้องผิดระเบียบกฎหมายหาตัวเหยาะหลอกลวงผู้คนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อจนกลายเป็นปัญหาวุ่นวายในสังคมเฮาในปัจจุบันเฮาสามารถเห็นได้ในรูปแบบการโฆษณาขายสินค้ายาปัวพยาธิขายอาหารสดอาหารเสริมสมรรถภาพทั้งซ้ายและก็ยิงด้วยคุณภาพดีเลิศเกินความเป็นจริงยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ฟังยังมีการแอบแฝงเนาะหรือว่าแอบอ้างเป็นองค์กรต่างๆที่สามารถจัดส่งแรงงานไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศได้แบบสบายนอกจากนั้นแล้วปรากฏว่ายังล้ำไปถึงวงการศาสนามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยบริวารมีการบอกเลขใบหวยปุ๊กเสกคาถาอาคมปินผัวพญาติให้หายขาดก็มีเหตุให้ประชาชนคนในทุกวงการหลงเสื่อไปตามๆกันในที่สุดกระตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพแบบถอนตัวบ่ได้พาให้เสียทรัพย์สินจำนวนบ่น้อยก็มีแล้วหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเด้เพิ่นจะมีวิธีการปราบปรามและแก้ไขแนวใดน้อพวกเราลองมาขึ้นน้ำกันอันที่จริงแล้วเว้าเรื่องความเสื่อของคนลาวโดยเฉพาะก็เป็นความเสื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมันติดพันกับการดำรงชีวิตหรือว่าติดพันกับการดำรงคงตัวของคนลาวมาแต่ดุนนานแล้วและยากที่จะแก้ไขให้หมดไปเพราะว่าความเสื่อแมนขึ้นนำบุคคลกลุ่มคนที่บ่สามารถไปกีดกันได้ในเรื่องความเสื่อความนับถือของประชาชนมีบางคนก็เสื่อถือผีสางนางไม้ผีพ่อผีแม่ผีมเหสักลักเมืองผีบรรพบุรุษและอื่นๆห้อย 8,000 ประการแล้วพากันไปคาบไว้ด้วยความศรัทธาเหลื่อมใสยังจือได้ว่าเวลาที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยใหม่ๆเพิ่นได้มีการปลุกระดมอย่างฟุดฟื้นกว้างขวางต่อแนวความคิดของประชาชนไปในทางที่เหมาะสมด้วยการเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้ให้เลิกเชื่อถืองมงายในสิ่งที่บ่สามารถเป็นไปได้จากการปลุกระดมอย่างแข็งแรงนั้นเฮ็ดให้แนวความคิดการเชื่อถือแบบงมงายค่อยๆถูกตีถอยไปแต่ในปัจจุบันพัดสังเกตเห็นว่าการเชื่อถือแบบเก่ากลับมาฟุดเดือดขึ้นอีกแล้วแนวใดก็ตามความเชื่อก็เป็นของแต่ละคนที่บ่สามารถห้ามได้แต่ในเมื่อประเทศชาติของพวกเขาได้ก้าวข้ามผ่านยุคเก่ามาสู่ยุคสมัยใหม่ก้าวหน้าทันสมัยยุคแห่ง 5G แล้วแนวคิดการกระทำของคนเฮาก็ควรก้าวล้ำไปนำเราทางผู้ฟังสิ่งใดควรเสือสิ่งใดบ่ควรก็ต้องมีการวิเคราะห์พิจารณาให้ถ้วนทีอย่าให้สิ่งที่หย่อท่อล่าหลังครอบครองไปตลอดโลกความก้าวหน้าคนเฮาจงหันมาพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปนำอย่าหันบาดก้าวเดินกลับคืนไปสู่ยุคสมัยบูฮานถ้าหากว่าบ่มีการหันเปลี่ยนจากอันเก่าไปสู่อันใหม่นอกจากจะย้ำเท่าอยู่บอนเก่าแล้วยังอวยกลับไปสู่ยุคเก่าอีก
เวลานั้นเนาะการที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่หวังดีที่จะนำไปสู่ความพังพินาศก็มีสูงคือกันนี่แหละท่านผู้ฟังอยากฝากเตือนกันไว้อันใดก็แล้วแต่ให้ทุกคนมีสติพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปพวกเขาจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้มออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกมาที่ความอันตรายของการสูบยากันแน่ท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการสูบยานี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเจ็บเป็นและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยสามารถก่อให้เกิดพยาธิให้แห้งหลายสนิทเส้นวามะเฮงปอดโรคหัวใจเส้นเลือดสมองตีบพยาธิปอดอุดตันซ้ำเหื้อแล้วก็อีกหลายๆพยาธิที่คุกคามในชีวิตสิ่งที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันก็คือการแพร่ระบาดของยาสูบไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและวัยหนุ่มซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบทันสมัยมีกินมีรสชาติดึงดูดจนเฮ็ดให้หลายคนนี่เข้าใจผิดว่าบ่เป็นอันตรายแท้จริงแล้วยาสูบไฟฟ้ายังมีสารนิโคตินและสารเคมีอื่นๆที่สามารถส่งผลให้ต่อสมองและระบบหายใจได้นอกจากจะมีผลกระทบด้านสุขภาพแล้วการสูบยายังสร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวและสังคมทั้งค่าใช้จ่ายในการปีนป่วนพยาธิและการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจนำอีกดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เห็นความสำคัญเนาะก็ได้ออกมาตรการเข้มห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะและประกาศแบนยาสูบไฟฟ้าหอบด้านทั่วประเทศเลยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือแจ้งการฉบับเลขที่0489ทับสน.ลงวันที่29พฤษภาคม2566ถึงทุกภาคส่วนในสังคมและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศให้เพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กน้อยจากความเสี่ยงของพยาธิให้แห้งเนาะดังที่โนรีเว้าไปนั่นบ่ว่าจะเป็นพยาธิปอดอักเสบซ้ำเหื้อปอดอักเสบซ้ำเหื้อหรือว่าโรคหัวใจและอื่นๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นหนัก4มาตรการและข้อห้ามที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือ 1. ละแมนเขตปอดยาสูบห้อยส่วนห้อยห้ามสูบยาเด็ดขาดห้ามสูบยาภายในอาคารสำนักงานของรัฐและเอกชนสถานที่โดยสารรถไฟสนามบินท่าเรือศูนย์การค้าตลาดห้านอาหารโรงแรมห้านบันเทิงห้านคาราโอเกะห้านนวดสปาและห้านเสริมสวยห้ามสูบยาทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานบริการสาธารณสุขเป็นโรงหมอโรงหมอน้อยสถานการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถานที่กีฬาพาหนะโดยสารสาธารณะและทุกจุดที่มีป้ายห้ามสูบยา 2. ก็คือการปกป้องเด็กและเยาวชนเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม่นห้ามสมไส้จำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทอย่างเด็ดขาดและ 3. ก็คือแบนยาสูบไฟฟ้าและปรากู้แบบหอบด้านสปป.ลาวประกาศห้ามหอบด้านต่อกับยาสูบแบบใหม่ทุกสนิทเป็นต้นแมนยาสูบไฟฟ้ายาสูบระเหยอายยาสูบซีซ่าหรือบารากูรวมทั้งอุปกรณ์ที่ค่ายคือกันข้อห้ามนี้ความรวมทั้งห้ามสมไส้ห้ามซื้อห้ามขายห้ามจำหน่ายห้ามผลิตห้ามนำเข้าห้ามส่งออกและห้ามส่งผ่านเพราะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและข้อที่4ก็คือจุดห้ามวางขายและจำหน่ายยาสูบห้ามบ่ให้มีการขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในเขตสถานบริการสาธารณสุขสถานการศึกษาห้องการรัฐเอกชนหอวัฒนธรรมสถานที่ทางศาสนาส่วนสาธารณะและส่วนสนุกสำหรับเด็กน้อยถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบเห็นบุคคลหรือภาคส่วนใดละเมิดกฎหมายและระเบียบการควบคุมยาสูบจะถูกดำเนินมาตรการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดที่สุดพร้อมใจกันท่านผู้ฟังตามแจ้งการที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้แจ้งการออกมาเกี่ยวกับมาตรการเข้มห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะและประกาศแบนยาสูบไฟฟ้ารอบด้านทั่วประเทศเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ตอนหาทุกการกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั้นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งแจ้งการมาทีแจ้งการของห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งได้ออกแจ้งการฉบับเลขที1860ทับหกลงวันที่2มิถุนายน2026ถึงแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงแขวงเมืองและนครพร้อมด้วยสมาคมยานพาหนะและหัวหน่วยดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกในขอบเขตทั่วประเทศเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบและเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศโดยเนื้อในแจ้งการได้กำหนดอยู่5มาตรการและเงื่อนไขสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดก็คือ 1. การออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานพาหนะทางบกให้จัดตั้งปฏิบัติการค้นคว้าออกใบอนุญาตโดยความเอาทั้งหัวหน่วยที่ขึ้นทะเบียนก่อนมีแจ้งการตามแจ้งการฉบับเลขที่1042ทับหกและหัวหน่วยที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจใหม่ผู้ประกอบการต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนและเข้มงวดด้านทุนจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ในดำรัด470ทับล้อบอซึ่งกำหนดทุนจดทะเบียนแมน50ตื้อขึ้นไปสำหรับยานพาหนะ4ล้อขึ้นไปทุกการออกใบอนุญาตต้องเฮ็ดเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สแกนหรือรูปถ่ายแล้วส่งให้กรมการค้าภายในเพื่อติดตามและกวดกาคืนและสำหรับมาตรการด้านสถานที่และห้านจำหน่ายต้องมีสถานที่จำหน่ายบอนเก็บหักษายานพาหนะที่ได้รับอนุญาตปุ๊กสร้างหรือเนาะยั่งยืนมาตรฐานเทคนิคจากแขนงโยธาธิการและขนส่งอย่างถูกต้องต้องมีสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายกับวิสาหกิจนำเข้าส่งออกหรือผู้ผลิตประกอบการหรือว่าประกอบภายในประเทศยกเว้นห้างขายรถมือสองสำหรับห้างขายยานพาหนะมือสองก็ต้องมีสัญญาซื้อขายและแหล่งที่มาแจ้งอย่างถูกต้องเนาะจะแจ้งอย่างถูกต้องส่วนการบริการหลังการขายและอะไรก็ต้องมีสถานที่ห้องหับการบริการหลังการขายและอะไรและอุปกรณ์เทคนิคที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและต้องมีนายสร้างกลจักเฉพาะด้านที่มีใบยั่งยืนผ่านการเฮียนหรือฝึกอบรมการซ่อมแปลงยานพาหนะโดยกรมประจำการเนาะและการรับประกันหรือว่าการปกป้องผู้ซ่อมไส้ผู้ดำเนินธุรกิจต้องรับประกันคุณภาพของยานพาหนะที่ตนเองจำหน่ายโดยมีเอกสารยั่งยืนคุณภาพและระยะเวลาการรับประกันที่ชัดเจนจากโรงงานผลิตหรือบริษัทแม่และการซื้อขายต้องผ่านระบบบัญชีที่ถูกต้องและสำหรับผ่านระบบธนาคารที่ตั้งอยู่สปป.ลาวเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายมาตรการจัดตั้งปฏิบัติและการรายงานก็แม่นให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าทุกขั้นเอาใจใส่ติดตามกวดกาและสุกยู่ให้หัวหน่วยธุรกิจที่เปิดก่อนหน้านี้แต่ยังบ่ทันได้สอดคล้องให้ฮีบฮ้อนปรับปรุงตนเองให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขและให้มีการสรุปรายงานประจำงวดเนาะปีหมายถึงว่ามีรายชื่อบริษัทใหม่บริษัทต่ออายุและบริษัทที่ละเมิดมาตรการส่งให้กลุ่มการค้าภายในสำหรับแจ้งการฉบับนี้แม่นมีผลสักสิทธิ์นับตั้งแต่มือลงลายเซ็นเป็นต้นไปก็คือวันที่2มิถุนายน2026ซึ่งเปลี่ยนแทนแจ้งการฉบับเลขที่1042ทับหกลงวันที่20พฤษภาคม2025ทางผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแจ้งการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เพิ่นได้ออกแจ้งการมาใหม่เนาะก็คือฉบับเลขที่1860ทับหกลงวันที่2มิถุนายน2026ทางรายการชีวิตติดพันสังคมมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังรายละเอียดกันเติมและทางก็สามารถติดตามจากทางรายการของเราเติมอีกถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจที่ทุกท่านติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างใด ที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งซองทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดของพวกเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-2269มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่สีสันบรรยากาศรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 นให้เวลา 17:00 นตามวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6,130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM ให้ 3.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะโดยเฉพาะพนักงานรัฐกรในตอนแรกของมื้อวันจันทร์คือจังซี่เนาะคอยคำยำแรงคือจังซี่เวลา16:30 หาเวลา17:00 นเนาะเป็นมงเลิกลาเลิกการเป็นมงเงียบด่วนพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ตอนแรงๆก็ถือว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่มีสภาพอดินฟ้าอากาศที่มีแดดออกได้มื้อนี้เนาะมีแดดออกแล้วก็เฮ็ดให้อากาศนี่ก็บ่ฮ้อนปานใดแต่ว่าก็พออยู่เนาะก็พออยู่ฉะนั้นกันไปกันมาเลิกลาเลิกการคือจังซี่คอยคำยำแรงคือจังซี่ก็รถก็เออัดแดบางเส้นบางสายอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้เป็นวงเงียบด่วนเด้วงเลิกลาเลิกการก็ค่อยไปค่อยมาเลยท่านผู้ฟังเนาะครับรถนำฟังวิทยุฟังรายการไปพร้อมกับมีสติตื่มเนาะโคโซกระเตือนเตือนมิดรายการค่อยไปค่อยมาบ่ซิงบ่แซงกันซิงแซงก็ต้องให้มันรับประกันเนาะถ้ามันขมะประมาทพลาดพังเสียไปล้ำเวลาคือเฮาฮู้นำกันหั่นแหละเนาะค่อยไปค่อยมาคันทำบ่ตามพอก็มาตามเฮาซินะเด็ดอรุณก็คือกันนอกค่อยไปค่อยมาเส้นเดียวกันโคโซกก็ได้เลิกยาวเลิกล่าเลิกการไปนี่แล้วจัดรายการไปนี่ก็สิได้ค่อยไปค่อยมาคือกันเนาะระมัดระวังไว้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆเนื่องจากว่าระยะนี้สภาพแออัดรถก็หลายเด้นอนอยู่ทางคนหรือเป็นจันทร์ก็ได้รถนี่หลายหลายตามเส้นตามสายทางหลักๆทางสำคัญต้นต่อก็แม่นโดยเฉพาะแม่นทางเลขที่13ใต้นี่ถนนไกลสอนนี่ออกไปทางหอประชุมแห่งชาติโอ้รถหลายแท้หลายว่าเด้ในระยะนี้ก็ได้เนาะฉะนั้นค่อยไปค่อยมาแล้วก
2: ็เอาเริ่มต้นทวิตของรายการผู้ละจะขึ้นไปทางภาคเหนือเนาะจะไปทางแขวงหลวงน้ำท้าจะไปรวมกับท่านสมสวัสดิ์น้ำอินทาห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำท้าปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายนําพวกเฮาแล้วสบายดีท่านสมสวัสดิ์เจ้าชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นถือของท่านเนาะ
3: เจ้านั่นแหละ
2: เจ้าเป็นยังไงเนาะท่านอันสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท้าก่อนจะเข้าสนทนากันอีกท่าน
3: เจ้าสงสารมูนี่ก็ที่ว่าฝนเกิดทางฝาบดพรแล้วก็ฝนกระตุกเป็นบางบอนอยู่แกโดยรวมมันอากาศเอาเนาะแล้วก็บางเรื่องก็มีฝนตกนั่นแหละคล้ายๆคือกับบรรดาแขวง
2: เจ้าที่ไว้คล้ายๆคือกับยูนิคอร์นหรือเมืองจันทร์อากาศสุ่มเย็นเจ้าอากาศสุ่มเย็นดีอยู่ท่านมีอย่างบ่ท่านจะเว้าสุฟังการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมอยู่ทางแขวงของพวกเขาเว้าสุมินและการฟังในทาง
3: ก็คือรวมกันเนาะเรื่องท่าของพวกเขาผ่านมาการท่องเที่ยวของพวกเขาส่วนใหญ่ก็เป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมกับส่วนฤดูนี้ก็เป็นฤดูส่งโลซีซั่นน่ะเพิ่นว่าฤดูนักท่องเที่ยวน้อยหั่นแหละคือว่านักท่องเที่ยวนี่บ่ค่อยมีหลายปานใดก็มีนักท่องเที่ยวมาชาวลบจํานวนนึงเนาะที่ว่ามาประเด็นภัยส่วนนี้ก็เสียเป็นส่วนอากาศดีเนี่ยแหละมันบ่ฮ้อนหลายฝนตกปลาเคียวเนาะแต่ว่าก็มีความยุ่งยากในการเดินทางไปมาอยู่ก็เป็นส่วนที่ว่าพวกเรากักเกณฑ์ให้เป็นส่งไฮซีซั่นนั่นแหละอนาท่านผู้จัดรายการ
2: จ้า
3: เดี๋ยวนี้พวกเขาหันเกิดกำลังเร่งใช้เนาะอันที่หนึ่งนี่พวกเขาแกกำลังปรับปรุงขึ้นเพราะว่าทางกระทรวงแกแจกให้พวกเขาหันประเมินขึ้นมาตรฐานระดับอาเซียนเนาะที่ผ่านมาหันอยู่ป่าสงวนแห่งชาติปัญหาพวกเขาแกเคยได้ครับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวแต่ตอนจะมีส่วนของอาเซียนนั้นติดต่อกันมา2ครั้งแล้วแกครั้งนี้แกประเมินเป็นครั้งที่3เน
2: า
3: ะพวกเขาก็ได้สมทบ บ้านกะเก็บลงไปประเมินเพื่อจะตั้งปฏิบัติเนี่ยแต่ปีนี้พวกเขาก็โชคดีเนาะอากาศถึงว่าอากาศฮ้อนก็มีฝนแล้วก็มันก็ไม่เกิดเป็นไห้ไฟไหม้ป่าขนาดเนาะก็คือปีผ่านมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและอีกอันนึงนั้นเนาะจะเป็นทุกๆปีพวกเขาสิได้ประเมินผู้ที่ว่าจะเฮ็ดกิจกรรมลงเรือเนาะเพราะว่าเขตน้ำห้านี่ค่อนข้างว่าลำยามาดูฝนน้ำลายต่างๆว่ามีความอันตรายพวกเขาต้องไปประเมินธุรกิจหน่อยหรืออุปกรณ์เรือแบบนี้ต่างๆให้มีความพร้อมตัวสิบปอนด์ครับนักท่องเที่ยวในมุมมองนี่แหละเนาะส่วนร้ายกับผู้ที่ว่ามักอากาศเคี้ยวงามสดชื่นกับสีหน้าสวยเดือน8เดือนเก่านี้เนาะอากาศก็พอดีครับแล้วอีกอันนึงนั้นพวกเขาเกิดกำลังท่วมคนเที่ยวเนาะปีผ่านมานี่พวกเขาจัดเทศกาลยางปลาก็คือว่าไปทำการตอบรับหลายสมควรเนาะหลายประชาชนก็ติดต่อมาว่าปีนี้สิจัดยังเสียดยังสิไปทางใดแต่พวกเขาก็ประชุมคณะกรรมการอยู่บางเพนปีไก่เขาจัดใส่เดือนวันที่หนึ่งเดือนสิบเนาะและแกยังถือส่วนถ่ายมาดูฝนอยู่แต่ชุดส้มหนึ่งยาลายอันแต่ปีนี้พวกเขาว่าสิจัดใส่เดือนสิบเอ็ดปีนี้ฮะเนาะแกปรึกษานำกันอยู่ว่าอาจจะมีเทศกาลยางปลาเดย์อาจจะมีลำเชียวประมาณมีเพิ่มเติมเจ้า
2: ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าขึ้นซื้อนอกจากป่าสงวนน้ำห่าแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใดเติมอีกบ่ท่าน
3: ปัจจุบันนี่หันเงินคือหลายทานทางผู้ฟังทางผู้จัดรายการไปหัดขาดเนาะปี2024ก็เฮาได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วมเนาะวันที่9กันยายน2024ครับที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายบ่อนก็ถูกปิดตัวลงไปแต่ว่านะครับปัจจุบันนี้ตัวอย่างว่าเดือนนี้หันอยู่ตาดำดีเนาะเดือนนี้ก็ซื้อว่ากลับมากลับคืนมาได้บริการปกติแล้วและก็บรรดาบ้านท่องเที่ยวเนาะบ้านสันเทาทะยวนของเฮานี่ก็เช่นเดียวกันแต่ก็บรรดาเมืองเนาะบรรดาเมืองก็ได้รับการปรับปรุงคือกันแล้วก็อยู่บ่เต็นเนาะอยู่บ่เต็นก็คือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลายแบบที่ได้รับการปรับปรุงเป็นตัวอย่างว่าแหล่งท่องเที่ยวบ้านบ่เต็นเนาะที่มีกิจกรรมเฮ็ดเฮ็ดเกลือและก็มีกิจกรรมสันเทาครับ
2: ติดพันกับการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมตื่มอีกเนาะท่านนอกจากท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วเนาะตัวนี
3: ้แม่นๆๆจ้ะ
2: เจ้าการไปกันมาได้ทานสะดวกสบายอยู่บ่

0: ส่วนและดูนักท่องเที่ยวหลายนี่น่าจะเดินทางสะดวกหลายกว่าเก่าแต่อีกอย่างหนึ่งผมว่าแกมีเที่ยวบินเดย์นะเที่ยวบินแกที่ว่าบินปกติตัวนี้น่ามีความสะดวกหลายเจ้าแต่สถานที่พักแห้งบ่มีอย่างต่างนี่ผมว่าสามารถรองรับได้แต่อีกจุดนึงนะที่เราเริ่มนำทางของเราได้คิดขึ้นใหม่ฮะเป็นถนนคนยางเนาะถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่พวกเราเดินต่างมาแต่วันที่18เดือน3
1: เ
0: นาะทุกๆวันพุธพวกเราจะจัดมีกิจกรรมคนยางอยู่อนาเส้นทางเส้นลักคงเทศบาลแพงพวกเรานี้เนาะปัจจุบันมีกฎผู้มีมาผู้ที่ว่าลงทะเบียนขายเครื่องปกติเนี่ย250กว่าฮะมีหลายหลากหลายมีสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีขนมมีอย่างไรก็เป็นบรรยากาศที่ว่าฮิตขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับผมแต่ครับที่ว่าปัจจุบันก็ยังความสนใจนะคือเก่าคือขึ้นคือเก่านะผมเราจัดทุกวันพุธตอนแรกนะจ๊ะตั้งแต่สี่โมงครับสิบโมงกลางคืนจ๊ะ
1: เจ้าสำหรับการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์อยู่ทางแขวงของพวกเรากับมีตื่มอยู่ประธานตุ้ม
0: ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์นะพวกเราหันมีเนาะแต่ว่าการเข้าถึงยังมีความยากในการพัฒนาจะมีหลายบริษัทอยู่สนใจเข้าไปนะอยากพัฒนานะแต่ว่าแกกำลังศึกษาเนาะกำลังศึกษาความเป็นไปได้พวกเราก็กำลังเฮ็ดบัญชีให้กันขึ้นให้เขาเจ้าอยู่เนาะเพื่อเอาเขาจะเข้าไปพัฒนานะแต่เพราะว่ามันจะอยู่ห่างไกลนิดนึงการเข้าถึงก็อยู่ยากนิดนึงนะ
1: จ้าสำหรับสถานที่ห้องหับต่างๆในโรงแรมเฮือนพักค่าอาหารนี่เด้ต่างๆนี่เด้พวกเขามีเพียงพอหลายหน่อยปานใดอยู่ทางแผนของพวกเขาและก็รวมถึงมาตรการต่างๆที่ว่าสมทบบ่ให้โอกาสบ่ให้นะผู้ประกอบการเสียโอกาสขึ้นราคากับนักท่องเที่ยวนี่พวกเขาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติคือจังได๋ทางตรงนี้
0: สำหรับสถานที่ห้องหับเนาะเช่นว่าบริษัทท่องเที่ยวโรงแรมเฮือนพักค่าอาหารนี่ต่างๆนี่ก็คือว่ามีหลายสถานที่แหละคือข้าพเจ้าได้บอกมาเบื้องต้นบนที่ว่าอยู่แคมป์หนักแคมป์ยังถึกหนักถวดเนาะและผู้ประกอบการก็หันไปตั้งอยู่บนไม้เนาะปรับปรุงขึ้นแก่ที่ว่าดีสมควรด้านอาหารด้านอาหารและกับที่พักแห่งนี้แต่สำหรับการขึ้นและของราคาอันนี้มันพวกเขาหาประกันได้เนาะหาพวกเขาหาก็สิ้นสุดในการลงไปจะตั้งปฏิบัติทุกอยู่ภาคธุรกิจนั้นเนาะในการนั่นปฏิบัติระเบียบนั่นแหละเนาะการส่งอยู่การท่องเที่ยวของพวกเขาฮะเนาะตัวนี้อันนี้พวกเขามีต้นบันทึกแล้วก็สุดอยู่ให้ทางธุรกิจเนาะตัวนี้นะจะไม่มีปัญหาแต่อีกอย่างนึงพวกเขาจะรับประกันเนาะให้เขาเจ้าครับต่อเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งต่างๆนะตัวนี้นี่นะจะไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราคาเนี่ยนะครับ
1: เจ้าติดพันกันเนาะตัวนี้เนาะติดพันการท่องเที่ยวมี
0: แ
1: ต่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมติดพันกันไปพร้อมเจ้าแล้วการพวกรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเฮ็ดของประเพณีของบรรดาเผ่าเด้พวกเฮาได้จะตั้งปฏิบัติคือจังได๋ทานตัวนี้ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องคือจังได๋โดยเฉพาะแม่นแนวลาวสังสารนี่ท่านในการอนุรักษ์รักษาเฮ็ดของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนี่จังตัวนี
0: ้ก็ตัวนี้ถือว่าเป็นคําถามที่สําคัญแล้วก็เป็นคําถามที่ว่าพวกเฮากําลังเริ่มจะตั้งปฏิบัติเนาะที่ว่าผ่านมานี่พวกเฮาแกที่ว่าจัดกันในนามว่าเป็นแผนที่มีชนเผ่าหลายเนาะ17ชนเผ่า
1: เจ้า
0: แต่ว่าพวกเฮาก็พยายามลิงอยากปกปักรักษาเนาะส่งเสริมในคนประเภทนี้ฮะนะก็ยอดความอยู่ยากหลายด้านถึงผลกระทบภัยน้ำท่วมแดงแล้วก็นะครับปีนี้เนาะการนำของแข็งของพวกเฮานี่ก็ที่ว่าได้มีแผนเนี่ยสุกอยู่ให้แผนพวกเฮาเนี่ยและเป็นเจ้าการรักในการนั้นส่งเสริมในคนประเภทนี้เนาะคาดว่าเพิ่นก็ให้จัดตั้งปฏิบัติเขียนโครงการเราเกี่ยวกับการเก็บปุ๋ยชนเผ่าสิทธิชนเผ่านี้แล้วก็อีกจุดนึงนั้นเพิ่นก็ที่ได้มาเราเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมสังรวมเนาะตื่นประวัติชนเผ่าเนาะเราเป็นดาบทิศของประเพณีอย่างต่างๆนี่ตัวนี้เป็นกระแตกต่างคณะกรรมการมาแล้วเนาะตัวนี้ก็ที่ว่าเป็นเรื่องที่เราพวกเรายินดีและสมเชื่อกันแล้วเนาะที่ได้เอาที่ได้เก็บกำขวดมูลชนเผ่ามาแล้วก็ที่ได้จะตั้งเผยแพร่
1: เจ้าที่ว่าชนเผ่าลาวของพวกเรานี่กลุ่มเอาหลายคนหมู่เนาะท่านเนาะอยู่ทางแขวง
0: แม่นกว่าเราจะนวลลายที่ว่ามาอยู่ในโรงแรมจ้ะ
1: ยังเจ้าการติดพันค่ะผู้ดำเนินรายการก็เคยไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นตอนลงไปตอนน้ำท่วมเดือนรุ่นนี
0: ้
1: ผู้ดำเนินรายการก็ไปติดพันแล้วก็เบิ่งอาหารการกินก็ถือว่าโอ้เป็นขึ้นซื้อลือซ้ากับแม่นหน้าข้าวซอย
0: แม่นที่นี่ทั้งนาโคฮาก็ไปสมทบกับทางธุรกิจหนุนเนาะเพื่อว่าหันแล้วข้าวซอยนี่มาเป็นสารพนาเตะหู

0: ามารถจะมากินได้หรือว่าคนทางอื่นมาสืบไปเลยใส่เวลาเอาไปใส่เวลาเขาสืบไปต่างแปลงได้ฮะนะแล้วใส่เวลาเดินพวกเขาก็กำลังสุขอยู่กันอยู่แต่
1: เจ้าถือว่ายังบดได้อันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ในเมืองยังบดได้เป็นสินค้าโอดอบเถื่อนเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
0: โอ้ตัวนี้ฮะนะพวกเขาได้ชดเป็นสินค้าโอดอบ
1: ของเมืองท่านแล้วเจ้าจะให้ท่านว่าสุฟังอ่านหน่อยนึงนะท่านเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นเท่าใดพวกเขาจะจดทะเบียนเป็นสินค้าโอดอบหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์นี่เจ้า
0: คือหูนึงกันนี่แหละเพราะว่าข้าวซอยนะมันเป็นสะบัดของเส้นเท้าไทยลือเท้าไทยเนื้อเท้าที่ว่าดำเนินชีวิตอยู่เมืองสิงห์แก่หากเดิมแก่มาเป็นทักกินตันไปเนาะแต่มาดำเนินชีวิตอยู่เมืองอันเมืองสิงห์ของเท้านี้นะก็คือว่าผ่านมาแก่มันเข้าใจได้เป็นผู้เริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติที่ว่าเฮ็ดเป็นสินค้า
1: เจ้า
0: และแล้วก็นักจ้างก็ได้หลายคนก็ได้สืบต่อพันขยายมาขายเนาะอยู่บนราคาแดไปบนแดจังซี่อาหารเนาะแต่การสร้างขึ้นก็มันก็ต้องเอาไปตามถิ่นกำเนิดเนาะ
1: เจ้าเจ้าไปจำยุคตามสมัยมีการปรับเปลี่ยนไปเนาะท่านเนาะ
0: แน่
1: เจ้าเจ้าเจ้าหน้าข้าวซอยแล้วก็ข้าวซอยพันอยู่ทางแขวงน้ำพาหรือว่าขึ้นซื้อหรือน้ำไหลเลยแซ่บรสชาตินี่แซ่บหลายผักบุ้งก็เป็นเอกลักษณ์อีกได้ท่านผักบุ้งเจ้าเจ้าเพิ่นจะลวกผักบุ้งใส่น้ำโอ้อันนี้แซ่บซ้อยหลายพูดดำเนินรายการก็ไปกินแล้วไปซีมึงแล้วรสชาติโอ้ถือว่าแซ่บหลายเนาะเป็นเอกลักษณ์
0: ของ
1: น
0: ้ำพา
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเอาสุดท้ายนี่ท่านมีอย่างบทานอยากฝากถึงบรรดานักท่องเที่ยวต่างๆให้เข้าไปท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงของพวกท่านเจ้า
0: แต่มีแต่ว่าอยากฝากถึงบรรดาท่านผู้ฟังและแก่นักท่องเที่ยวเนาะคือว่าแข่งลงวันท่าของพวกข้าวแก่ช่วยมีกับอากาศเย็นสบายเนาะและแก่สภาพบรรดาสภาพการท่องเที่ยวยังต่างๆก็คือว่าอื้ออำนวยเนาะคือได้เรามาได้เบื้องต้นเนาะพวกข้าวแก่มีถนนคนยางที่ว่าเปิดใหม่เนาะมีอาหารมียังต่างมีหลายอันที่ว่าพวกข้าวได้ปรับปรุงขึ้นใหม่เนาะเพื่อเชิญบรรดาท่านนั่นแหละมาเที่ยวลงวันท่าเนาะพวกข้าวครับประกันความพอใจนอกจากนี้ฮะนะแล้วก็วังจริงๆว่านอกบรรดาทานจะได้ใส่เวลาพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์มาเย็นยามเมื่อมันถ่ายพวกเราก็ได้ก็เป็นอย่างนั้น
1: เจ้าเอาสันคอขอบใจท่านสมสวัสดิ์หลายๆที่เขาห่วงใยการนำพวกเรา
0: ไปเจ้า
1: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมสวัสดิ์น้ำอินทาห้องหัวหน้าพระเนตรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงท่าเกี่ยวกับสภาพการท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงหลวงท่าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นระยะฤดูฝนแดงนักท่องเที่ยวกับบางบ่อนบางที่ก็บ่สามารถเดินทางไปฮอดไปถึงเนาะแต่ว่าอันนี้ทางนั้นก็ถือว่านักท่องเที่ยวทางพุ่นและทางเอรบเพิ่นก็เข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะแม่นป่าสงวนแห่งชาติน้ำห้านี่แหละนอนอยู่ทางแขวงลำท้าเอาไปให้มิตรรายการได้ไปเปรียบบรรยากาศฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการข่าวของบ้านพานเมือง
2: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงการอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถึนห้อยของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
1: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: หลังจากครับฟังโฆษณามาแล้วเริ่มต้นมีรายการได้มาสู่ระยะที่2ของรายการเราบ้านพันเมืองสวัสดีรายการของเฮานี่ก็มีนําเสนอให้อยู่ในการฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:00 นหาเวลา 17:00 นมาเริ่มต้นระยะที่2นี่ผู้ใดจะนับจากแขวงหลวงน้ําทาจะนับลงมาทางแขวงหลวงเฮาบากเนาะจะไปรวมกับอภูเดชบุกผาเพิ่นจะมีข่าวมีข่าวรายงานให้มีรายการได้รับฟังข่าวเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงหลวงเฮาบากสวัสดีอภูเดช
4: เจ้าสวัสดี
3: เจ้าเป็นยังไงเนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงหลวงเฮาบากเจ้า
4: เจ้าคือว่าหลวงเฮาบากของเฮาอยู่ในระยะ 2-3 มื้อผ่านมานี่ก็คือว่าตอนบินน่ะจะมีอากาศร้อนอบอ้าวเนาะแต่ว่ามีบางระยะมีบางท้องถิ่นก็เลยมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ว่าถ้าถึงขั้นบ่ถึงขั้นว่าสิเป็นแค่ฝนตกดินถึงจะอากาศยังสึกต่อร้อนอบอ้าวอยู่คือเก่าเนาะ
3: เจ้าเจ้ามื้อนี้อภิเดชมีข่าวมีข่าวหยังจะรายงานให้มีรายการได้รับฟังเจ้า
4: ก็ก็ที่ว่าโรงพยาบาลของพวกเราปัจจุบันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับบรรดาการนําแขวงซึ่งนําโดยท่านผู้เรื่องบริวงศ์เลขาสภาบริหารงานทางแขวงของเรื่องหัวหน้าแผนกการคุ้มครองของทางแขวงได้มีการลงพื้นที่ที่บรรดาเมืองเนาะเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสําเร็จของกองประชุมสมัยสามัญคือที่10ของสภาแห่งชาติและก็ของประชุมสมัยสามัญของแขวง
3: เจ้า
4: เพื่อให้ประชาชนอยู่ท้องถิ่นได้รับรู้ผลงานการเคลื่อนไหวหรือว่าบรรดาปัญหาที่ทางสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคัดแค้นได้พิจารณาครอบครองอยู่ในของประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติและการรวมทางของประชุมสมัยสามัญของแขวงเนาะซึ่งเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ผ่านมาที่ว่าทางการนำของแขวงได้ไปเคลื่อนไหวอยู่ทางหลวงพลใสเมืองปากแสงมาจนเมืองปากูสำหรับมื้อนี้ก็คือเหมือนกันเนาะมื้อนี้ก็คือว่าได้สืบต่อเชิญไว้อยู่ทางเมืองเชียงเงินแต่มื้ออื่นจะสืบต่อเชิญไว้อยู่ทางเมืองจอมเพชรเนาะซึ่งการลงไปแต่ละเมืองแต่ละจุดท่านก็คือว่าได้รับการต้อนรับจากการนำของเมืองและการบรรดาสมาชิกสภาประชาชนขั้นแสงที่ประจำอยู่ทางเมืองนั้นพร้อมกันนั้นก็ได้มีการลงไปพื้นที่ไปบางบ้านเนาะที่เป็นจุดสุ่มการพัฒนาของเมืองนั้นคือว่าแต่ละจุดก็ได้รับฟังการรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งปัญหาที่ยุ่งยากที่ประสบได้พบก็นะครับเพื่อเป็นการปรึกษาหรือวางทิศวางทางในการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่เกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในตอนนี้ก็คือว่าแต่ละจุดก็ได้มีการมีประชาชนได้นำเสนอส่วนใหญ่ก็คือว่าได้มีการเสนอเกี่ยวกับปัญหาเส้นทางคือว่าปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเส้นทางที่ประชาชนได้นำใช้และการรวมทางเส้นทางร่วงของส่วนกลางก็คือทางร่วงกลางก็คือว่าประชาชนมันมีความคล่องคอยและการมีการอายัดทางการนำทับรัดก็คือทางแขวงของพวกเราได้มีการช่วยในการพิจารณาปรับปรุงเส้นทางบางจุดเนาะนอกจากนั้นก็เป็นปัญหาไฟฟ้าที่ประชาชนบ่ได้สนใจเป็นไฟฟ้าแห่งชาติอยู่บางบ้านที่บางเมืองแต่ที่ว่าปัจจุบันนี้มีบางโครงการแต่ที่ว่าได้ซื้อต่อไประยะหนึ่งแต่ที่ว่าได้อยู่สังกัดย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณประชา เศรษฐกิจโดยรวมนะก็คือว่าทุกปัญหานั้นก็คือว่าท่านบุญเรื่องมณีวงศ์ได้สั่งว่าให้แก้กันนับพุ่งแกล้งนั้นก็ได้มีการชี้แจงกับที่และก็ได้ครับเอาบางที่คำสุดคำที่นี้เพื่อไปเพื่อต่อรัฐบาลช่วยพิจารณาแก้ไขในชนะเนาะนอกจากทางการนำพุ่งแกล้งเราก็ที่เราการนำบรรดาเมืองโดยเฉพาะเป็นสมาชิกสภาประชาชนขั้นเมืองก็ที่ว่าเป็นการลงไปพื้นที่บรรดาบ้านที่อยู่ในเขตต่างเมืองของตนเช่นเดียวกันเนาะซึ่งได้มีได้รับข่าวจากตะลังข่าวอยู่บรรดาเมืองก็ที่ว่าแต่ละเมืองก็ได้จะลงไปพื้นที่บอกว่าจะเป็นเมืองน้อยเมืองจำเพชรและก็เมืองยังคำก็ที่ว่าปัจจุบันนี้ได้ดวงลงไปพื้นที่ไล่พอสมควรเนาะเห็นไหมส่วนนั้นมีความมั่นใจและก็มีความเชื่อมั่นว่าสมาชิกสภาจะเป็นขั้นแกงและก็รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การจะได้ช่วยในการพิจารณาปัญหาที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในตอนหน้าเนาะ
3: เจ้าก็ถือว่าเป็นข่าวๆบรรดากันนำเกินไปเนาะอยู่ทางแขวงท่านซะเจ้าอยากถามอภูเดชเติมอีกเกี่ยวกับสภาพการท่องเที่ยวอยู่หลวงพระบางตามอภูเดชได้ลงไปเก็บกับข่าวเนี่ยเห็นว่าเป็นยังไงในฤดูฝนเจ้าในสภาพการท่องเที่ยวนี่
4: เจ้าก็ที่ว่าปัจจุบันโดยรวมหลวงพระบางก็พวกเขายังมีบรรยากาศคึกคืนสำหรับเดือนการท่องเที่ยวสังเกตเห็นจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามการใช้การบริการผ่านรถตู้โดยสารและรถตู้ประจำสถานีรถไฟก็เพิ่มยังมีความขับขานแน่นอยู
3: ่
4: และรวมทางสถานที่ท่องเที่ยวเนาะซึ่งตอนบ่ายคือระยะประมาณ 3-5-4 โมงนี้ 2-5-3 โมงนี้ก็คือว่าจะอาจจะมีความมองแน่เนาะเพราะว่าเป็นระยะที่อากาศร้อน
3: การ
4: ท่องเที่ยวจะบ่ค่อยเข้าไปท่องเที่ยวปานใดแต่ว่าที่ไหนนั้นคือว่าอยู่ทางแบงค์ท่องเที่ยวท่าทุ่งสี่นะก็คือว่ายังมีความขับขันแน่นและท่องเที่ยวได้ไปยิ้นน้ำแล้วก็ไปชมอากาศเนาะที่สุขอากาศที่ดีบริสุทธิ์แล้วก็อาณาพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความชุ่มเย็นก็คือว่ายังมีความน่าแน่นส่วนเราตอนแรงมาก็คือว่าอยู่ทางพระธาตุจอมที่ก็มีความน่าแน่นอยู่ส่วนมาท่องเที่ยวก็ได้ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดินเนาะถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งของร่วงสบางที่เป็นดูดเอานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมอยู่ในจุดนั้นคือว่าปัจจุบันนี้ทางองค์การปกครองแขวงก็คือนครลูกพระบาทได้มีการปรับปรุงบูรณะจุดท่องเที่ยวเหตุให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้มีการเที่ยวชมโดยเฉพาะมันคิดสร้างลำคาญนี่ก็คือว่าได้มีการปรับปรุงก่อสร้างจะฟังเชื่อนเราซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับต่างประเทศเป็นโครงการกู้ยืมและโครงการผู้ยืมเงินและการโครงการเสื้อเรื่องราวก็คือว่าปัจจุบันนี้อยู่เขตภาคขาดอะไรในสำเร็จเนาะสำหรับเมืองตัวเทศบาลนครลูกพระบางนะครับเป็นได้มีแผนเขตสุดโตในการพัฒนาเขตแก้มลำคลองนี้ไปฮอดบ้านเสียงแก้วก็คือว่าจะให้ให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการมาท่องเที่ยวลูกพระบางซึ่งจะมีการวางจุดบริการเนาะอาหารเงินพักผู้ตามเทป
3: จ
4: ำคลองเทปแขน
3: จ
4: ำคลอง
3: หัน
4: เน
3: าะเจ้าฉันขอขอบใจอภูเดชหลายๆที่รายงานข่าวให้ท่านผู้ฟังได้หาทราบ
4: เจ้า
3: ขอขอบใจอภูเดชหลายๆเจ้าอันนั้นก็เป็นการรายงานข่าวเนาะของอภูเดชบุกผาเกี่ยวกับการนำของแขวงหลวงพระบางลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาเมืองต่างๆรวมถึงสภาพการท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงหลวงพระบางถือว่าอภูเดชก็เป็นคนนึงที่ว่าเฮาหันเนาะในการเหตุเวียกเหตุงานโดยเฉพาะมันการรายงานเก็บกับสภาพต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นเนาะอยู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะมันอยู่ทางแขวงหลวงพระบางมีอย่างอัปเดตก็ได้ส่งเข้ามาข่าวเพื่อว่าออกข่าวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเนาะในภาคข่าวต่างๆว่าอัปเดตก็เป็นคนนึงที่ว่าเฮาหันพอสมควรเนาะในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆท่านผู้ฟังที่เคารพมาเบิ่งเวลาในรายการปัจจุบันนี้ถือว่ายับจ้อมเข้ามาเต็มทีแล้วฉะนั้นผู้ดำเนินรายการก่อนจากลากันวันนี้ก็ต้องขอย้ำเตือนอีกบัดหนึ่งเกี่ยวกับการขับขี่ยนต์ยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางแล้วก็การนำไส้ฟืนไฟว่าซ้ำซะเนาะกับเย้ากับงานไปกันมีสติในการนำไส้ฟืนไฟหลีกเลี่ยงบ่ให้มี อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งตามท้องถนนหรือบ่ว่าจะเกิดขึ้นอยู่ตามเฮือนตามศาลอาคารสถานที่ต่างๆเนาะก่อนออกจากอาคารสถานที่ออกจากย่าจากเฮือนอย่างต่างๆก็ต้องเบิ่งฟืนเบิ่งไฟป้องกันบ่ให้มีอัคคีภัยเกิดขึ้นและอีกอย่างนึงยามนี้ก็เป็นยามฝนแดอากาศก็เปลี่ยนแปลงเบิดฮ้อนเบิดหนาวเบิดฝนตกฉะนั้นเป็นไปได้ต้องรักษาสุขภาพเนาะเป็นไปได้ต้องรักษาสุขภาพให้ตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอหลีกเลี่ยงจากการเป็นวัดเป็นไข้โดยเฉพาะเป็นไข้ยุงลายนี่แหละเนาะรักษาสุขภาพตนเองให้ดีเนาะเอามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินแก้วเวลาพร้อมด้วยทีมงานจากลานทำผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
5: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
6: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
5: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
6: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
5: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
6: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
7: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
5: ตุ๋นคู่บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้
5: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวใดบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทั้งคืนนี้ FM 103.7 MHz เป็นทางอยู่กระจายเสียงแห่งซ่าลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันจันทร์วันที่15มิถุนาคศ2026กงกับมือขึ้น1คำเดือน8ปีมัมเมียจุลศักราช1388และพุทธศักราช2569พบกันในรายการเมื่อนี้ก็ยังบ่ทันมีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเทื่อเนาะมีรายการอาทิตย์นี้อาจารย์แสงฟ้าเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการแม่นมื้อหือก็คือวันพุธวันที่17เนาะมีรายการอาทิตย์แล้วกับอาทิตย์นี้อาจารย์คาเวียกเข้าได้แต่อาทิตย์ละมื้อเท่านั้นก็พอดีแหละเพราะว่าการนำเสนอของดอกซ่อนสู่มีรายการรับฟังก็ยังบ่ทันหมดเทื่อเนาะในปึ้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอัคคลวิธีมีทั้งหมดอยู่15บทเดินทางมาฮอดบทที่5แล้วแต่ว่าบทที่5นี่ยาวหลายในรายการก็นำเสนอเทื่อนี้เป็นเทื่อที่3แล้วแต่ว่าก็ยังบ่ทันหมดเทื่อเนาะบทที่1เสนอไปแล้วเสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระและบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตส่วนบทที่5นี่เป็นเครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวซึ่งว่าบทนี้นี่เป็นบทที่มีเนื้อในที่อาวยาวเด้ซึ่งเครื่องหมายมีทั้งหมดอยู่26เครื่องหมายเนาะเครื่องหมายบักตอนนะแต่ว่าเฮาเสนอมาได้แล้วหลายเครื่องหมายเลยเครื่องหมายจ้ำได้10ปลายแล้วเนาะเครื่องหมายจ้ำเครื่องหมายจุดเครื่องหมายจ้ำจุดแล้วก็เครื่องหมายสองจ้ำอันที่ห้าแมนเครื่องหมายถามที่หกแมนขีดโตที่เจ็ดแมนขีดก้องมีรายการที่แปดแมนสามจ้ำที่เก้าแมนหมายซ้ำที่สิบแมนกอละหรือและอื่นๆที่สิบเอ็ดแมนหมายลืมคืนที่สิบสองแมนหมายท่วงสิบสามแมนวงเล็บสิบสี่แมนวงยืมสิบห้าแมนวงยืมเดียวสิบหกแมนวงตัดสิบเจ็ดแมนจำหรือเส้นไข่ป่า18แมนหมายทับเนาะ19แมนหมายถึกเป็นรายการ19แมนหมายถึกซึ่งว่าจะนำเสนอในมื้อนี้นี่แหละเนาะเพราะว่าอาทิตย์แล้วนี่เฮาเสนอฮอดที่18หมายทับมื้อนี้เสนอคำว่าหมายถึกเนาะมีรายการหมายถึกนี่บางคนก็เอิ้นหมายติดได้เนาะแต่ว่าในไวยากรณ์กำหนดไว้แล้วว่าหมายถึกหน้าที่แมนใส่หมายขอความที่ถูกต้องหรือว่าถูกเลือกใส่หมายในเวลากวดบทตอบแบบสอบถามมีรายการเนาะหน้าที่ก็มีเท่านั้นสิมันนี่ที่ซาวเนาะมีรายการเครื่องหมายที่ซาวมันหมายไขว่ตีนกาบางคนก็เอิ้นหมายคูณตัวอีกกับแต่ว่าทางการไปเฮาใส่เป็นหมายไขว่ตีนกาใส่ขีดค่าคำที่บ่ถูกหรือข้อความที่บ่ต้องการเนาะในวิชาคณิตศาสตร์เอิ้นว่าหมายคูณเป็นรายการแต่ว่าในทั่วไปเฮาใส่ที่เป็นทางการทั่วไปเฮาใส่ว่าหมายไขว่ตีนกาในวิชาคณิตศาสตร์พวกเฮาจึงเอิ้นหมายคูณเนาะในรูปนี้นะส่วนเครื่องหมายที่21แม่นวงปิกาหน้าที่อันที่1ใส่คำที่อยู่ต่างแถวเข้ากันเนาะเพื่อให้ฮู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันอาจจะใส่เพียงครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได้หน้าที่ที่2ใส่ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อคั่นกลุ่มตัวเลขหรือกลุ่มสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บวงขออยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มเดียวกันส่วนเครื่องหมายที่22เครื่องหมายที่22มีรายการแมนเครื่องหมายวงขอมีรายการเครื่องหมายวงขอหน้าที่ที่1ใส่หมายคำหรือข้อความหมายคำหรือข้อความเพื่อแยกออกจากข้อความอื่นในกรณีที่ข้อความนั้นมีการใส่วงเล็บอยู่แล้วเนาะแล้วหน้าที่อันที่2หน้าที่อันที่2แม่นใส่ในปึ้งวรรจานุกรมสำหรับบอกคำอ่านตัวอย่างเนาะเขียนว่าผลิตสะกดพอเพิ่งสระลอลิงแล้วก็สระอิดอเด็กแล้วก็เขียนในวงขอว่าผลิตเนาะจะออกเสียงเป็นตัวหลอมีรายการเนาะเขียนในวงขอก็คือต้องมีเปิดแบบอัดแล้วก็จังเขียนกอไก่จำเม็ดหมายถึงว่าผลิตนี่เป็นประเภทคำกริยา
มีความหมายว่าเฮ็ดให้เกิดมีขึ้นตามที่ต้องการโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักรเนาะปานี้หน้าที่อันที่3ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเป็นการคั่นกุ้มตัวเลขหรือว่าสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บวงปิกาอยู่แล้วและหน้าที่อันที่4ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคั่นกุ้มตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงความหมายต่างๆอันนี้แม่นเครื่องหมายวรรคตอนที่22ก็คือวงขอบัดนี้เครื่องหมายที่23แม่นใช้ขีดขั้นเนาะขีดขั้นจะมีขั้นขีดขั้น1ขีด2ขั้นแล้วก็ขีด3ขั้นหน้าที่ของขีดขั้นหน้าที่ที่1ใช้ในวิชาภาษาศาสตร์เส้นตัวสระอั้วเนาะมีควายตีนกาแล้วก็สระอั้วแล้วจะขีดขั้นในรูปที่อ่านออกเสียงยู่ตัวยู่ตัวเอแล้วก็ขีดขั้นนะถือว่ากำหนดเป็นหลักที่เฮาสามารถที่เฮาใส่ในวิชาภาษาศาสตร์หรือว่าตัวปอปอปาเนาะแล้วก็ขีดขั้นหนึ่งแม่นตัวพี่ที่เป็นเฮาใส่เป็นตัวแทนที่ใส่เขียนแทนเสียงหรือว่าสัญลักษณ์ก็ขีดขั้นอีกเนาะถ้าหากว่ามีตัวต่อไปก็ไม่จุดเนี่ยวางตัวต่อตาแล้วก็ขีดขั้นตัวที่แล้วก็ขีดขั้นมีตัวต่อไปอีกก็เฮ็ดคือกันและหน้าที่อันที่2ใช้ขีดขั้นข้อความในบทอ่านเพื่อยุดพักปรุงเสียงให้ถูกต้องเช่นว่าขีดขั้นหนึ่งเนาะใช้ขั้นใจความย่อยหรือหมายบรรยายวางหรือว่าให้ยุดหน่อยนึงขีด2ขั้นแม่นใช้ขั้นใจความที่ใหญ่กว่ายะวางหรือหมายบรหรือหมายบรหมายจุดจำจุดเขาจะหยุดพักปานกลางเนาะในรายการความหมายฮะหรือว่าขีด3ขั้นแมนใส้ขั้นบนสุดประโยคหรือหมายบนจ้ำหรือว่าหมายถามให้หยุดพักหันใจอันนี้เป็นหน้าที่ของเครื่องหมายขีดขั้นเครื่องหมายที่24หมายดอกจันหน้าที่อันที่1ใส้เพื่อหมายเหตุและมีคำอธิบายหน้าที่อันที่2ใส้หมายหัวข้อที่น้อยกว่าตัวอักษรนี่ได้2หน้าที่เครื่องหมายที่25หมายกะลันเนาะเครื่องหมายกะลันนี่แม่นใช้หมายตัวอักษรที่บ่ต้องการออกเสียงหรือใช้สำหรับค่าตัวอักษรที่บ่ต้องการออกเสียงเพื่อรักษารูปทรัพย์เดิมเวลาเขียนเครื่องหมายกะลันใช้ตัวอักษรที่ซ่อนกับหลายตัวต้องให้เครื่องหมายอยู่ถึงตัวสุดท้ายเครื่องหมายกะลันนี้ใช้ในกรณีเขียนตามเข้าทรัพย์มีรายการเพื่อศึกษาค้นคว้าเท่านั้นส่วนการเขียนทั่วไปในปัจจุบันโบจำเป็นใช้หมายกะลันเพราะภาษาลาวเขียนตามเสียงอย่างมีหลักการตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่เฮาเห็นใช้นี่นะคือยกตัวอย่างคำว่าตามเข้าการันแล้วก็ตัวกสระอากโกอากาเนาะแล้วก็ตัวโลหันลินหรือว่าโลโลตัวโลหันลินหรือว่าโรลาดาเนาะแล้วก็สระอันแล้วก็จะมีตัวต่อตาแล้วก็หมายกะลันอยู่ถึงตัวตาหันก็แม่นเพื่อบอกว่าตัวสุดท้ายนะบ่อ่านออกเสียงเนาะมีรายการก็อ่านเป็นคำที่เฮาอ่านปกติคือกะลันเนาะเข้าแม่นตามที่ดอกซอนเว้าเธอทำอีกท่านแต่ว่าเธอที่สองเขาก็อ่านตามเสียงเลยหรือคำว่าเบียงจันเนาะในรูปเขียนตามเข้าจะเป็นเบียงจันแล้วก็มีตัวทอทุ้งแล้วก็มีนอนกแล้วก็จะมีหมายกะลันอีกใดแต่เขาก็อ่านมาเบียงจันคือได้บอกไปแหละว่าใช้ในกรณีเขียนเข้าศัพท์เพื่อศึกษาค้นคว้าได้มีรายการโดยเฉพาะแมนบีซาภาษาศาสตร์นี่โอ้มีความจำเป็นหลายอันนี้นะต้องได้ใช้เนาะว่าเราต้องได้รู้ว่าคำนี้มีเข้ามาจากนะภาษาใดบาลีสันสกฤตและเข้ามันหันเขียนแล้วใดเนาะเพื่อการศึกษาค้นคว้าผู้ที่เรียนภาษาศาสตร์นี้ลีกบ่ได้อันนี้จะต้องได้ฮู้จะต้องได้ศึกษาส่วนมาการเขียนทั่วไปคือได้เว้าหั่นแหละว่าปัจจุบันนี้บ่จําเป็นใช้หมายกะลันแล้วเพราะว่าภาษาลาวเฮาเขียนตามเสียงบ่ได้เขียนตามเข้าและก็เขียนตามเสียงอย่างมีหลักการเนาะมีหลายการอันนั้นแม่นเครื่องหมายที่25ส่วนเครื่องหมายที่26แม่นการย่อหน้าการย่อหน้านี้เป็นรูปแบบการจัดหน้าเจี้ยหรือว่าหน้าปึ้มในเวลาเขียนหรือพิมพ์แถวต้นของวรรคในเอกสารภาษาลาวให้ย้ำหัวแถวเข้าโดยเฉพาะแม่นการเขียนหนังสือทั้งการตำราทางวิชาการและแบบเหียนต่างๆ
โยน่าเมื่อขึ้นต้นเรื่องขึ้นต้นขอความใหม่หรือหลังจากมีหัวข้อใหญ่ถ้ามีหัวข้อน้อยก็ให้ยับหัวแถวเข้าลุดกันเป็นสั้นๆลงไปโยน่าในเมื่อขึ้นต้นบทกาบกรตามรูปแบบของกาบกรแต่ละประเภทโดยทั่วไปแล้ววักขึ้นต้นของบาทให้ยับหัวแถวเข้าและอันนั้นแมนทั้ง26เครื่องหมายเนาะที่เสนอไว้ในบทที่5ของปื้มบรรยากรลาวปัจจุบันภาคอัคคลวิธีมีรายการซึ่งเป็นภาคที่1เนาะบางเครื่องหมายนี่เฮาก็ใช้เรื่อยๆแต่ว่าบางเครื่องหมายก็บ่สู่ได้ใช้ดุนๆจังได้ใช้เทื่อนึงในท้ายของบทนี้ก็จะมีการสรุปย่อวิธีใส่บางเครื่องหมายบักตอนในเวลาเขียนและพิมพ์อันนี้จะเฮ็ดให้เข้าใจง่ายขึ้นตื่มหน่อมีรายการทำอิดหรือว่าที่หนึ่งเครื่องหมายจำวิธีนำใส่ในการเขียนหรือพิมพ์เขียนหรือพิมพ์จำใส่ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบัตรหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปการใส่หมายจำระวางกลางตัวเลขหรือตัวอักษรย่อเนาะการใส่หมายจำระวางกลางตัวเลขหรือตัวอักษรย่อบ่จำเป็นต้องยับวางเครื่องหมายที่2เป็นเครื่องหมายจุดให้เขียนหรือพิมพ์จุดใส่ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยับวางหรือเคาะบัตรหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเครื่องหมายจำจุดเขียนหรือพิมพ์จำจุดใส่ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยับวางหรือเคาะบัตรหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเครื่องหมาย2จ้ำเขียนหรือพิมพ์2จ้ำใส่ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบัตร1แล้วจึงพิมพ์คำแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปหมายถามเขียนหรือพิมพ์หมายถามใส่ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบัตร1แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเมื่อใส่หมายถามแล้วจะบ่ใส่หมายจ้ำหรือหมายจุดอีกขีดต่อเขียนหรือพิมพ์หมายขีดต่อให้ติดกับคำอยู่หน้าและหลังบ่ต้องยะวางหรือบ่ต้องเคาะยกเว้นที่ใส่เป็นหัวข้อและเลขลบขีดกองใส่สำหรับขีดกองเนาะปัจจุบันนี้นิยมใส่เป็นตัวเข็มหรือตัวเนิ่งแทน3จ้ำเขียนหรือพิมพ์3จ้ำใส่ติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบัตร1แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปหมายซ้ำเขียนหรือพิมพ์หมายซ้ำใส่ติดกับคำที่ต้องการซ้ำนั้นจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบัตร1แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเครื่องหมายกอละยะวางแล้วจึงเขียนหรือพิมพ์เครื่องหมายกอละใส่จากนั้นใส่จ้ำยะวางหรือเคาะบัตรหนึ่งแล้วจึงพิมพ์เครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายกอละและเครื่องหมายอื่นๆเนาะมีรายการสองเครื่องหมายนี้เป็นใส่อันใดอันหนึ่งก็ได้เพราะว่าในอันนะเอกสารบอกว่ากอละหรือและอื่นๆวันนี้หมายลืมคืนเขียนหรือพิมพ์หมายลืมคืนอยู่ก้องคำหรือขอความที่ต้องการลืมคืนปัจจุบันเฮาบ่นิยมใช้แล้วให้พิมพ์คืนคำหรือว่าขอความแทนหมายท่วงเขียนหรือพิมพ์หมายท่วงใส่ติดกับคำอุทานหรือคำสรรเสียงธรรมชาติจากนั้นจึงยะวางแล้วพิมพ์คำใหม่ต่อไปเครื่องหมายวงเล็บยะวางก่อนแล้วจึงเปิดวงเล็บเขียนหรือพิมพ์คำหรือขอความใส่ติดกับวงเล็บจากนั้นอัดวงเล็บยะวางหรือเคาะบัตรหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปถ้ากรณีมีเครื่องหมายวรรคตอนอื่นที่จะเขียนต่อวงเล็บให้ใส่ติดกับวงเล็บแล้วจึงยะวางเครื่องหมายวงยืมยะวางก่อนแล้วจึงเปิดวงยืมเขียนหรือพิมพ์คำหรือขอความใส่ติดกับวงยืมจากนั้นอัดวงยืมยะวางหรือเคาะบัตรหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปถ้ากรณีมีเครื่องหมายวรรคตอนอื่นที่จะเขียนต่อวงยืมให้ใส่ติดกับวงยืมแล้วจึงยะวางวงตัดยะวางก่อนแล้วจึงใส่วงตัดจากนั้นยะวางอีกแล้วจึงพิมพ์คำหรือขอความอื่นต่อใส่เครื่องหมายจำจำเขียนหรือพิมพ์หมายจำจำใส่ติดกับคำที่อยู่หน้าและหลังหมายเหตุนอมีรายการบางเครื่องหมายที่นำมาใส่ใหม่เช่นเครื่องหมายวงตัดและหมายขีดขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้นสำหรับการอ่านแมนยืมมาจากภาษารัสเซียและเริ่มใช้ในภาษาลาวแต่ปี1997เป็นต้นมาส่วนเครื่องหมายวงยืมเดียวแมนยืมมาจากภาษาอังกฤษและเริ่มใช้แต่ปี2018เป็นต้นมาอันนั้นแมนหมดแล้วเนาะบรรดาเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งเป็น
นอนอยู่ในข้อที่1ใหญ่เด้มีรายการข้อที่1ใหญ่ของบทที่5เนาะบทที่5คือบทแม่นเครื่องหมายบักตอนในเครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวข้อที่1ใหญ่แม่นเครื่องหมายบักตอนซึ่งมีทั้งหมด16เครื่องหมายที่ได้นําเสนอมาแล้วแล้วก็สุดท้ายมีการสรุปให้มีรายการเข้าใจแบบสั้นๆเนาะเข้าใจสรุปย่อให้มีรายการเข้าใจง่ายขึ้นบัดนี้ข้อที่2ในบทที่5นี่นะแม่นเครื่องหมายพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์เนาะมีรายการเครื่องหมายในวิชาบางเครื่องหมายพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ที่เสนอในข้อที่2นี้ในนี้ก็จะมีเครื่องหมายมีทําอีกนี่จะบอกเครื่องหมายแล้วก็จะบอกคําอ่านเนาะแต่ว่ามันก็ยากที่จะเสนอให้มีรายการได้เข้าใจนะเพราะคือเครื่องหมายบวกลบคูณหารอันนี้นี่มีรายการคือสิพอมโนภาพออกได้เนาะแล้วก็เคยใส่เนาะมโนภาพเห็นถึงรูปคำรูปแบบครับรูปแบบของมันว่าเวลาเราสอนเราว่าเครื่องหมายบวกมีรายการก็พอมโนภาพได้ว่าโอ้อันนั้นรูปมันเป็นแบบใดเนาะเขียนแบบใดแต่ว่าส่วนเครื่องหมายอื่นนี่ก็ยากหลายได้มีรายการบางเครื่องหมายนี่ใช้สปอร์ตในทางวิชาการเนาะก็จะได้ข้ามไปอันนี้นะถ้าใครสนใจส่งหาดอกซ้อนส่วนตัวจะส่งให้เพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกับเพิ่นมีรายการจะข้ามไปบทที่6เลยมีรายการเบิ่งดูบทที่6ในแม่นตัวเลขลาวและการนับเนาะแต่ว่าจะให้มีรายการพักฟังเพลงก่อนเปลี่ยนบรรยากาศก่อนแล้วจึงมาพบกันอีกในระยะต่อไปของรายการจะขอฟังเนื้อในของบทที่6

ขอย้อมให้ภัยมาญาติแย่งไปลาวตัดสินใจสู้เกียรติของลาวลาวเฮาโฮมเฮาเข้าเป็นอันเดียวต่อสู้เด็ดเดียวสมชาติวีรชนชาติลาววีรชน

ณะนี้มีรายการพร้อมให้แกติดตามรับฟังรายการสนทนาบัญหาภาษาลาวอยู่17 โมงถึง 18 โมงทางคืนนี้ FM 103.7 MHz ตกโซนทำนาทีดำเนินรายการสุทันฟังตามปกติวันนี้วันจันทร์ก็มีอาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการโนมีรายการแต่ว่าอาทิตย์นี้อาจารย์ค้าคาเวียกหลายฉะนั้นแล้วอาทิตย์นี้ก็เข้าร่วมได้แต่วันพุธมื้อคืนนี้เท่านั้นวันจันทร์กับวันศุกร์นี่ก็บ่สามารถเข้าร่วมสนทนาในรายการได้เนาะอาทิตย์ต่อไปก็ปกติแล้วมีรายการภายหลังที่ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปบัดนี้สืบต่อรับฟังเนื้อในจากทางรายการสืบต่อนําเสนอเป็นบทที่6ให้มีรายการรับฟังเนาะบทที่6นี่เป็นตัวเลขลาวและการนับข้อที่1ได้เสนอเป็นตัวเลขลาวมี10รูปแบบดังนี้

แบบดังนี้นี่ก็เอาให้กันเบิ่งบ่ได้ในนามรายการในรูปตัวเลขลาวแหละอันนี้ก็สิบ่สามารถนําเสนอให้มีรายการได้เห็นแต่ว่าก็อยากส่งเสริมให้พากันนําใช้เนาะตัวเลขลาวเฮาใช้ภาษาลาวแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าการใช้ตัวเลขลาวนี่ยังน้อยเนาะบางคนนี่เขียนบ่ได้1ฮอด0ฮอด9 0นี่ได้อยู่เพราะว่าคือกันกับตัวอาหรับเนาะ1ฮอด9นี่นะก็เขียนบ่ได้1ฮอด9 1ฮอด10นี่แหละก็บ่สามารถเขียนได้จื้อบ่หมดว่าซั่นซะฉะนั้นแล้วเฮาลองฝึกคืนเนาะในการเขียนหรือว่านําใช้ตัวเลขลาวในเอกสารหรือว่าในชีวิตประจําวันที่เฮาได้ใช้และนอกจากการใช้ตัวเลขลาวแล้วคนลาวเฮาก็ยังใช้ตัวเลขอาหรับหรือและโรแมงเนาะมีรายการถ้าเฮาเจ้าค่อยหรือว่าหลายๆคนนี่ฮู้แล้วก็ได้ใช้เป็นประจําเนาะตัวเลขอาหรับตัวเลขอาหรับมี10ฮู้ก็ดังที่การใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแหละ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ในรูปเขียนมีหลายกันก็คือสิพอมโนภาพได้เนาะแล้วก็ยังมีตัวเลขโรแมงนิยมใช้มี10รูปอันนี้ก็สิเอาใครแดก็สิมโนภาพได้ดีกว่าตัวเลขลาวหรือบางคนก็สิว่าโอ้ยค่อยได้หมดได้ก็สมเสยมีหลายกันหรือบางท่านก็อาจจะยังมีลงหน้าลงหลังแดแต่ก็ต้องได้อันน่ะฝึกหรือว่าเรียนรู้เนาะใน10รูปตัวเลขโรแมงที่นิยมใช้เป็นหัวข้อใหญ่เนาะมีรายการอันนั้นมันตัวเลขสรุปคือเฮาใช้ตัวเลขในปัจจุบันนี้ก็มี3รูป3แบบคือตัวเลขลาวเนาะมี10รูปแล้วก็ตัวเลขอาหรับมี10รูปและตัวเลขโรแมงมี10รูปเช่นเดียวกันที่นิยมใช้เนาะสำหรับโรแมงนี่นะมี10รูปแต่มันก็จะมีหลายรูปก็นั่นแหละแต่ว่าเฮานิยมใช้เวลาจะเขียนนะ11สิก็ถ้าเฮาเขียน1ฮอด10เป็นแล้วก็11ก็ง่ายโตๆไปอีกก็ง่ายเส้นขนาดเป็นรายการบัดนี้ข้อที่2การนับนี่มี2วิธีมีรายการนับเป็นจํานวนและนับเป็นลําดับทีการนับเป็นจํานวนแม่นการนับธรรมดาเช่นว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ร้อยพันหมื่นแสนล้านตื้อจังซี่นะส่วนการนับเป็นลําดับทีแม่นการนับบอกลําดับทีโดยเอาคําว่าทีมาใส่อยู่หน้าจํานวนนับเนาะเช่นว่าที่1ที่2ที่3หรือว่าวันที่1ที่2ที่3หรือว่าครั้งที่1ที่2ที่3แนวนี้เนาะที่เราใส่เป็นนะวิธีที่2คือการนับเป็นลำดับทีแล้วหมายเหตุรูปเลข8ลาวมีหลายรูปมีรายการแต่ว่าการพิมพ์ในปึ้มแบบเฮียนและการสื่อสารการเฮียนการสอนควรเลือกเอารูปที่เหมาะสมเนาะอันนี้มีหมายเหตุอยู่ในนี้ถ้าหากว่าเฮาใช้ตัวพิมพ์ก็จึงจะบ่ยุ่งยากปานใดเพราะว่าเฮามีฟอนต์ที่กำหนดเป็นเอกภาพกันใช้แล้วข้อที่3การเขียนตัวเลขบอกจำนวนการเขียนตัวเลขบอกจำนวนมีหัวหน่วยหัว10หัวร้อยหัวพันหัวหมื่นหัวแสนหัวล้านหัวตื้อเนาะหัวหน่วยมี1ตัวเลขหัวหน่วยมี1ตัวเลขก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ปานนี้หัว10จะมี2ตัวเลขตัวอย่างเอา1ตั้งโฮมกับ0ก็เป็น10เอา1ตั้งโฮมกับ1ก็เป็น11เอา1ตั้งโฮมกับ5ก็เป็น15เอา1ตั้งโฮมกับ0ก็เป็น20เอา9ตั้งโฮมกับ0ก็เป็น90อันนี้คือหลักการเนาะมีรายการคือหัว10จะมี2ตัวเลขหัวห้อยก็จะมี3ตัวเลขตัวอย่างเอา1ตั้งโฮมกับ0 2ตัวก็เป็น1ห้อยเอา2ตั้งโฮมกับ0 2ตัวก็เป็น2ห้อยเอา9ตั้งโฮมกับ9 2ตัวก็เป็น999รายการบัดนี้หัวพันมี4ตัวเลขเอา1ตั้งโฮมกับ0 3ตัวก็เป็น 1,000 เอา2ตั้งโฮมกับ0 4ตัวก็เป็น 10,000 เอา9ตั้งโฮมกับ0 4ตัวเนาะก็เป็น 90,000 หรือว่า 90,000 ในรูปหมื่นนี่นะเนาะ
ในหกหมื่นนี่เขาสามารถเบาได้สองแบบคือ10,000หรือว่า10,000 20,000หรือว่า20,000 90,000หรือว่า90,000แสนจะมี6ตัวเลข1ตั้งโฮมกับ05โต๊ะก็จะเป็น100,000 2ตั้งโฮมกับ05โต๊ะก็เป็น200,000หรือว่า9ตั้งโฮมกับ05โต๊ะก็เป็น900,000ก็สามารถอ่านได้2แบบหรือว่าเว้าได้2แบบ100,000หรือว่า100,000แต่เฮาก็บ่นิยมเนาะ200,000หรือว่า200,000 900,000หรือว่า900,000แต่ว่าเฮาก็บ่นิยมบ่คือกับ10,000หรือว่า10,000 20,000หรือว่า20,000หั่นเนาะล้านก็จะมี7ตัวในรายการ1ตั้งโฮมกับ16ตัวก็เป็น1ล้าน2ตั้งโฮมกับ1ขออภัย1ตั้งโฮมกับ06ตัวก็เป็น1ล้าน2ตั้งโฮมกับ06ตัวก็เป็น2ล้าน9ตั้งโฮมกับ06โตก็เป็น9ล้านหรือว่า10ตั้งโฮมกับ06โตก็เป็น10ล้าน100ตั้งโฮมกับ06โตก็เป็น100ล้านตื้อจะมี10ตัวเลขตัวอย่างว่าเอา1,000ตั้งโฮมกับ06โตก็เป็น1ตื้อเอา2,000ตั้งโฮมกับ06โตก็เป็น2ตื้อหมายเหตุการนับหัวหน่วยแม่นนับแต่ขวาหาซ้ายเวลาอ่านแต่ซ้ายหาขวาตัวอย่างเนาะตัวอย่างในรูปเขียนจะมีเลข1จําเม็ดเลข3เลข6เลข8จําเม็ดเลข4เลข5เลข9ก็อ่านมา 1,368,459 วิธีนับอันนี้ถ้าจํานวนนับหากมีหลายกว่า9แล้วให้นับคือแนวนี้ตัวอย่างก็10 11 12 13 14 15 16นับไปเนาะในรายการฮอดหลัก2ก็เป็น20แล้วก็21 22ฮอด29แล้วก็เป็น30 31ในรูปนับไปแนวนี้เนาะและในนี้ก็เสนอละเอียดแต่ดอกซันก็จะเสนอแบบสังเขปให้มีรายการรับฟังเพราะว่าก็คิดว่ามีรายการก็จะพอมโนภาพออกแล้วในเรื่องของอันน่ะวิธีการนับเนาะถ้าจำนวนนับหากกาย9นะคะให้นับคือที่บอกไปเมื่อกี้ฮั่นบัดนี้กรณีพิเศษในการนับมีรายการตัวอย่าง11เนาะบ่แม่น11 21ก็บ่แม่น2 11หรือว่าเลข1 3โต111ก็บ่แม่น111เลข1เลข0เลข0เลข1แม่น1,001บ่แม่น1,001เลข1เลข0เลข0เลข9ก็แม่น1,009บ่แม่น1,900เลข1เลข1เลข0เลข0 1,001หรือว่า1,100เลข1เลข1จําเม็ดเลข0 3ตัวก็แม่น11,000อันนี้แม่นขอควรเอาใจใส่เนาะกรณีเลข1อยู่ท้ายแต่หัว10ขึ้นไปให้อ่านว่า Sบัดนี้กรณีเว้าตัดจำนวนหัวห้อยที่มีเลข0ซึ่งอยู่หลังหัวพันขึ้นไปนิยมเว้าคือแนวนี้เลข1เลข1 2ตัวแล้วก็เลข0นิยมเว้า 1,000 เลข1เลข9เลข0 2ตัวนิยมเว้า 1,900 เลข1 2ตัวเลข0 3ตัวนิยมเว้า 10,000 เลข1 2ตัวเลข0 5ตัวหมายถึง1 1 0 0แล้วก็0 3ตัวแม่นนิยมเว้าแม่นล้านเอ็ดมีรายการอันนี้แม่นมีข้อกำหนดไว้อย่างจะแจ้งแล้วเนาะในการนำไส้หรือว่ารูปในการนำไส้ตัวเลขแล้วและการนับซึ่งอยู่ในบทที่6ในเปิ้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอัคคระวิธีมีรายการซึ่งเป็นภาคที่1เนาะบทที่6นี่บ่มีหยังยุ่งยากบทที่1นี่เว้าเรื่องอ่ะนะตัวเลขราวและการนับสั้นๆดังที่ได้เสนอไปบทที่7จะเสนอมื้ออื่นนี่แม่นเริ่มเข้ามาได้มีรายการวิธีผสมอักษรเนาะและนี่ก็จะบอกถึงความหมายในการผสมอักษรแล้วก็วิธีผสมอักษรเข้าเป็นพยางค์ได้บัดนี้เริ่มเข้ามาวิชาการอีกแดแล้วได้นี่นะก็มีอันนี้ก็ยาวเนาะก็มีลักษณะละเอียดขึ้นแต่ก็บ่ปานใดส่วนบทที่8ไปก็สิเป็นการแปลงอักษรและการแปลงคำบทเรียนนี้มันก็จะโกกายต่อเนื่องกันไปเนาะมันต้องได้
นะใช้เวลาในการอ่านในการศึกษาเห็นทูดอกซอนก็พยายามนำเสนอให้มีรายการได้ครับฟังมือละเล็กละน้อยเนาะเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้เพื่อนมีรายการได้นะรับรู้น้ำกันในวิชาไวยากรณ์เป็นเรื่องของนะไวยากรณ์ลาวขนาดว่าภาคที่หนึ่งนั่นนี่มีรายการยังอีก3ภาคทั้งหมดมี4ภาคเนาะภาคที่1อักขรวิธีภาคที่2วจีวิภาคภาคที่3วรรคสัมพันธ์ภาคที่4สันถกวีสันถลักษณะจะนำเสนอให้มีรายการได้ครับฟังไปเรื่อยๆเนาะเอาจนหมดพุ่นแหละมีรายการบ่หมดก็บ่เซานำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนสำหรับเวลาในรายการมื้อนี้ยังประมาณ8นาทีให้มีรายการได้ฟังเพลงอัธยารายการซะเพราะว่าคันจะนำเสนอเป็นบทที่7แนวใดก็เวลาบ่พอแน่นอนเนาะให้มีรายการได้ฟังเพลงอัธยารายการแล้วมื้ออื่นดอกซ้อนกลับมาพบมีรายการตื่มอีกจึงจะสืบต่อนำเสนอบทที่7ที่8บ่ยาวหลายนี่คิดว่าทันเนาะ2บทขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราอีกครั้งนึงส่วนว่าคำซับที่มีรายการมีความคล่องใจอยากจะฝากนำดอกซ้อนให้อาจารย์แสงฟ้าอธิบายในมื้อหื้อวันพุธวันที่17ส่งขอความให้ดอกซ้อนที่หมายเลข02055984685อยากจะประกอบส่วนถ้าสะดวกนะมือใดก็ได้เนาะมีรายการก็บ่ว่าสะดวกมือใดอยากจะมีคำศัพท์บอกอยากจะแลกเปลี่ยนหรือว่ามีอันใดที่อยากสนทนาแลกเปลี่ยนดอกซ้อนก็มีความยินดีเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกๆ ท่านเอาละพักก่อนให้มีรายการได้ฟังเพลงอัธยารายการก่อนซะเนาะขอความสุขดีเกิดเป็นของมีรายการทุกๆ ท่านและพบกันใหม่มื้ออื่นลาก่อนสบายดี

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

0: 0
1: hmm?
0: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้ oh.
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
3: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นมีรายการอาทิตย์อัสดงเที่ยงแพงเลยคิดน้อยคิดถึงทุกท่านกลับมาแล้วเด้อฮอพอฮอดวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส 18:00 นจนฮอด 19:00 น4มื้อต่ออาทิตย์ที่ว่าพบกับรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเฮามีข้อมูลข้อมูลเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำจากทางวิทยุพวกเฮาหน่วยงานเทคนิคพวกเฮาได้พร้อมที่จะจัดข้อมูลข้อมูลให้กับทุกท่านในตอนค่ำๆแลงๆจังซี่แหละกลับบ้านกับซองขับรถขับรางอยู่ก็ดีฟังรายการไปนำขอให้มีแต่ความสุขเนาะฟังรายการไปนำอยู่ในรถในรางก็ดีก็ขอให้ระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรเด้อคอยไปคอยมาจะสวยหลุดพ้นอุบัติเหตุผู้อยู่บ้านอยู่ซองกำลังแต่งอยู่ก็กินอยู่ก็ดีฟังรายการของเขาไปพร้อม อยากจะฟังเสียงเพลงผลงานเพลงของศิลปินท่านใดเพลงใดก็เป็นบอกทางรายการของพวกเขากันเข้ามาเด้อทางหน้าเพจ Lao National Radio ทาง Facebook พวกเขาจะจัดการให้เนาะหรือว่าโทรเข้าร่วมทางรายการของพวกเขาได้นะสังคมเบิกบานมวลซื่นสุขสันต์หรรษาในทุกๆมื้อบ่จําเป็นจะต้องมีมื้อพิเศษนะสําหรับข้อมูลข้อมูลในมันมวลได้ทุกมื้อเฮ็ดให้อารมณ์จิตแจ่มใสสุขภาพกะแข็งแรงสันตัวกับรายการสนับสนุนรายการของพวกเขาใจใหญ่ใจดีนําเอาผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพมาฝากมาตอนมีรายการคือบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยแต่ว่าทางรายการมุ่งเน้นไปที่การเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงสู่ภายในจากภายในสู่ภายนอกนะแข็งแรงบ่จะเป็นสมุนไพรฟอกเลือดสุภัทโอสถเนาะท่านผู้ฟังสุภัทโอสถในช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดแล้วก็ยังมีโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์พระเอกเลยกินช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายต้านการอักเสบและอื่นๆเนาะเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสลำไส้เฮ็ดเวียกสะดวกสบายเด้กินแล้วอาหารบ่ย่อยบ่หรือว่ามักเจ็บกระเพาะเอ้ยหมายความว่ากินง่ายถ่ายของภาษาจาเคียงคู่กับอันนาลายคลายเส้นนาลายคลายเส้นผู้ที่มาเก็บรังเก็บแอลอีพออีแม่อยู่บ้านเป็นจังไรพอตู้แม่ตู้อายุลายมาแล้วบอกว่าแต่คนเฒ่าคนแก่ผู้มักเล่นกีฬาบ่เส้นเอ็นมันเข็งมันตึงอย่างสิแล้วจะลืมนาลายคลายเส้นได้ท่านผู้ฟังช่วยบำรุงเลือดกระดูกและก็เส้นเอ็นเฮ็ดให้แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและท่านผู้ฟังช่วยเรื่องระบบเส้นเอ็นต่างๆก็คือนาลายคลายเส้นนั่นเองมื้อนี้ทางบริษัทเพิ่นโทรมาบอกว่าแจกให้กับมิตรรายการเลยเฉพาะมื้อนี้5ทานเท่านั้นซื้อ2สุดแถม1สุดเลยเฉพาะสุดบำรุงสุขภาพจากโนนิเอนไซม์สุภัทโอสถนาลายคลายเส้นเป็น1สุดเนาะท่านผู้ฟังเนาะซื้อ2สุดแถม1สุดเลยเฉพาะรายการอาทิตย์อัสดงเท่านั้นเด้อ5ทานสำหรับมื้อนี้เนาะเพื่อเป็นการเขาห้องว่าอีหยังล่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและก็มีส่วนร่วมกับวันบริจาคเลือดโลกก็คือเมื่อวานนี้วันที่14มิถุนาแต่ว่าวันนี้บ่มีรายการของเราเริ่มมื้อนี้ให้บ่เป็นหยัง5ทานนะซื้อ2สุดแถมไปเลย1สุดทางบริษัทเพิ่นบอกว่าเน้นว่าบ่ได้คำนึงถึงผลกำไรเพียงแต่อยากให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเบิดสู่ผู้สู่คนเอาจะหน่อยเข้าสู่รายละเอียดกันเติมเข้ามาต้นรายการในมวลซื่นกันซะก่อนบ่ทันเว้ารายใหญ่ห่างมวลจากทางรายการของพวกเฮาแล้วจังกลับมาสู่รายละเอียดของทางรายการกันเติม

0: พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนู้นนี่
1: โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะ
0: เด
1: ก
0: อ
1: ับข้าวเพาะเด้เอา
0: เจ้า
1: สุนัก
0: ข้าวเพา
1: น่
0: ะ
1: ะแปลว่ากินมาเนี่ยก็หลายแนวนะกินกับเพราะเอาตัวนี้เอาไข่เห็นนะ
0: กินหลายอย่างข้าวเพาะเนาะ
1: กินหลายอย่าง
0: เด
1: น
0: อ
1: ะตัวนี้มันถือว่าเอาไข่มา
0: เจ้า
1: ซื้อเด้นะ
0: เดอมีพ่อกินได้จากมือละ
1: ฟอกเลือดเนี่ยมันสี่มือนี่แล้ววะสี่มือครึ่งนะ
0: สี่มือครึ่งแล้วเนาะ
1: สี่มือครึ่งมือที่สามมากคือว่าไข่
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
1: ่สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนหมดแล้วนะแต่ชุด
0: คน
1: ร
0: ัก ไม่
1: น
0: า
1: รา
0: การนอนรับนี่
1: แต่ว่านอนนอนได้นะก็ถือว่าโอเคและ สามเลยนะครับว่าแต่แค่เอานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราเขาโอเคอยู
0: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปกติ
1: บ่ตั้งแต่ไม่กินไม่ได้กินเลยนอนนอนได้อยู่เอาขาเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไม่ของเงินน้ำมูกตับไม่ใช่ทิ้งเงินอะไรนะเป็นที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วเนาะดีใจ
0: เพราะว่า
1: ดีใจแล้วกับผมมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะท่านรู้สึกว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเฮาขึ้นมาได้สําเร็จค่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจแท
0: ้โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะเฮาขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวใหญ่ตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าเพราะกินตัวนี้มันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: กินตัวโรนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายร้อนแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ
0: ่มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่มี
1: แล้วเ
0: สีย
1: บ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีกโหย
2: น้องพ่อเขาอยากอยากแก้วิน
0: กัน
2: ก็ไอ้ที่กินยาแก้วิน
0: เพราะตะกี้พ่อกินยาแก้วินดิโอ้โดยโดย
2: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อนี่วินพร้
3: อม
0: เมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าละยาแก้วิน
0: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็บ่กิน
0: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449
4: ผ่านท่านผู้ฟังไป2เสียงเพลงคิดว่าคงถูกใจมีรายการเนาะบ่ถูกใจก็บอกกันมาโลดแล้วเด้อมักแนวใดมักก้อยหรือมักลาบบ่เรื่องฟังเพลงไปเกี่ยวไปหยังก้อยลาบพุ่นเอาก็อยากให้ม่วนให้ซื่นเนาะตลกเฮฮากันในรายการเฮาเป็นรายการบันเทิงเนาะแน่ใดสิม่วนสิซื่นก็เว้าก็ว่ากันโอ้ลุมกันบอกกันมาโลดผ่านทางหน้าเพจ Loud National Radio เป็นข้อความกันเข้ามาก็ได้เด้อทาง Messenger หาหน้าของเพจแล้ว National Radio ที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอยากให้ท่านนั้นมีความสุขในการฟังเพลงมีความสุขในการมีกำลังใจที่ดีจากเสียงเพลงนี่แหละเนาะส่งเสียงเพลงผ่านไปบ่รอดกลับมาหาเมียเด้อว่าซั่นไปเจ้าไปอยู่ไสก็จะลืมถ้าเจ้าไปบ่รอดแล้วกลับมาเป็นอย่างว่าซั่นเมียก็ยังเป็นเมียครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวด้วยความอบอุ่นด้วยความหักความแพงอยู่บ่ได้ก็บ่สู้อยู่เฮือนเฮาดอกเฒ่าเอ้ยว่าซั่นดิบอกกันอันนี้เป็นความหักที่แท้จริงเนาะบ่ได้หวังผลตอบแทนเพิ่นว่าความหักเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้จากความพอใจทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละแม่นบ่ความหักเกิดขึ้นความเกลียดชังก็หายไปเพิ่นว่าความหักนี่บ่มีขายตามตลาดเมื่อความหักเกิดขึ้นทุกปัญหาทุกอย่างก็ถูกแก้ไขแม่นบ่ท่านผู้ฟังคันเว้ามาแล้วยาวเลยได้ปานเพิ่นมีประสบการณ์พิญญาก็ดีกับผู้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาเว้ากันเมื่อกี้นี่เห็นบ่ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาไปกินเพื่อบำรุงสุขภาพผู้ที่เจ็บออดๆแอดๆโอ้ยก้มดำน้ำมือนี่จะมันปวดหลังปวดแอวล่าเอ้ยว่าซั่นลุกขึ้นมาเส้นเอ็นมันเข็งไปเบิดตอนนอนพี่ได้มันปวดตอนเฮ็ดเวียกในห้าวเบิดมือฝนตกกับบ่ย่านแดดออกกับบ่ย่านว่าหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเฮ็ดเบิดมือบัดมานอนว่าซั่นโอ้ยจนบ่อยากลุกจะแม่มันปวดเส้นเอ็นมันไข้ไปเบิดจังไปเบิดมันบ่ทันลึงสนามมื้อนี้ปวดมื้ออื่นเฮ็ดอีกผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่ามันลึงแล้วมันสิบ่ปวดถ้ามันบ่เซาปวดเฮ็ดจังได๋ต้องนาลายคลายเส้นตัวท่านผู้ฟังนาลายคลายเส้นช่วยบำรุงเลือดบำรุงกระดูกเส้นเอ็นต่างๆนะท่านผู้ฟังเส้นเอ็นต่างๆให้มีความแข็งแรงมันบ่ไข้บ่พองมันบ่ตึงแล้วมันก็บ่ปวดเด้ถ้าว่าก้มลงนี่มันปวดจังซี่นะหรือว่ายืดขึ้นมันปวดนี่หมายว่าเส้นเอ็นมันไข้มันตึงนาลายคลายเส้นสวยได้เคียงคู่กับโนนีเอนไซม์กินเข้าไปถ้าผู้ฟังสวยบำรุงให้สุขภาพเฮาแข็งแรงลืมแต่มื้อนี้เป็นต้นไปโนนีเอนไซม์จุดเด่นก็คืออุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระท่านผู้ฟังควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดสวยบำรุงร่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายปรับความสมดุลในลำไส้ช่วยให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นเนาะฟื้นฟูความสดชื่นและก็ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมเริ่มเบิ่งแยงตนเองตั้งแต่มื้อนี้เนาะพี่พ่ออีเมย์เฮากินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจังซี่แหละโนนีเอนไซม์ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันเคียงคู่กับเลือดขุ่นเลือดเหนียวเลือดไหลเวียนบ่สะดวกเลือดบ่สะอาดเลือดมีสารพิษจังซี่แล้วสุภัทโอสถช่วยทานได้เส้นเดียวกันเด้อช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดฟอกเลือดควบช่วยดูแลระบบเลือดและก็หลอดเลือดช่วยให้ส่งเสริมเฮ็ดให้ไหลเวียนเนาะเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้สะดวกและก็ฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้ประดงหัวใจตีบ พาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าจังซี่แหละไบโพลาร์ความดันไขมันต่างๆใส่แทนการอยู่ไฟได้กินคู่กันทั้ง3ชนิดนี่ท่านผู้ฟังทั้งคู่กัน3ชนิดบ่จะเป็นโนนีเอนไซม์นารายคลายเส้นแล้วก็ยังมีสุภัทโอสถช่วยฟอกเลือดครับสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของทางบริษัทไอราดาลาวเป็นสวัสดิการของบริษัทโดยกงเพื่อเฮ็ดจังไดเฮ็ดให้พี่น้องประชาชนลาวเฮาทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเฉพาะมื้อนี้ซื้อ2สุดที่เบิ่งแยงสุขภาพเทียบปัญญาเว้ามาทั้งหมดนี่ซื้อ2สุดเพิ่นแถมให้ล่าอีกสุดนึงส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนดีบ่ท่านผู้ฟังดีบ่ฟ้าวติดต่อไปบ่ต้องเสืออภิญญาเฉพาะเพิ่นบอกว่าเฉพาะรายการอาทิตย์อัสดง5ทานมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะโทรไป8856-5599-5449-5449สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปกินเพื่อบำรุงสุขภาพหรือต้องการอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ท่านพบอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นหยังกินแนวนี้มันสิเซาบ่จังซี่ก็ว่ากันปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใส่ใจใดๆบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันเนาะหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทก็มีแผนงานแผนการตลาดให้ท่านครบถ้วนได้เลยกินแล้วมีคะแนนสะสมมีรายได้ในอนาคตเนาะ8856-5599และก็5449-5449โทรไปเด้อบอกว่าอภิญญาบอกจากทางรายการอาทิตย์อัสดงลดราคาให้พิเศษโลดเพิ่นว่าเอามวนๆซื่อๆจากทางรายการของพวกเขาเติมเอาบอกว่าหลายจังหน่อยเพิ่นอยากฟังเพลงเพิ่นสิให้มวนกันแล้วจังหน่อยจังกลับมาโอลมกันต่อ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอาอย่าลืมเบิ่งแยงรักษาสุขภาพตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไปตลอดบ่แม่นว่าเออเฒ่าหลังกงโอ้ยจนว่าสิไปบ่ได้แล้วจะมาคืนพ่อซะตะกี้ก็บ่กินเหล้าแล้วเด้ซะตะกี้ก็สิบ่ดื่มสิ่งมึนเมาบ่กินอันที่มันบ่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเด้จมน้ำหลังบ่คักได้สุขภาพแข็งแรงอยู่นี่มันดีเนาะดังนั้นต้องเริ่มเบิ่งแยงสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำให้เพียงพอกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย6หมวดเนาะและก็อื่นๆที่แนวไหนเฮ็ดให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นแหละสำคัญเป็นญาติเวลาแน่มี24ชั่วโมงต่อกันก็เข้าใจอยู่ว่าหลายคนก็มีเวียกญาติเวลาออกกำลังกายเนาะเฮ็ดให้เหือออกเหือออกมันก็ขับสารพิษออกทั้งร่างกายแน่จังซี่เด้อาหารการกินนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญครับผู้ฟังถ้าว่าเขากินแล้วมันบริสารอาหารครบถ้วนก็จำเป็นต้องได้มีแนวช่วยก็คือสารบำรุงต่างๆที่ได้จากหมากไม้หรือว่าอื่นๆที่กระเจ้าสกัดมาให้มันเหลือน้อยที่สุดแทนที่จะกินหมากไม้2โลเฮามากินเป็นน้ำที่เพิ่นสกัดมาแล้วนี่น้อยเดียวนึงก็มีสารอาหารเพียงพอแล้วเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สะดวกสบายก็คือโนนีเอนไซม์ของพวกเราที่ว่ากันในรายการอาทิตย์อัสดงเป็นประจำเลยแต่ว่าท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์มื้อนี้อย่าลืมเด้อซื้อ2สูตรเพิ่นแถมให้อีก1สูตรล่าหมายความว่าอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขผู้สุขคนกับโครงการเจ็บป่วยอุ่นใจสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจแล้วก็ครอบครัวยิ้มได้เป็นอย่างจังยิ้มเวลาเจ็บป่วยมันมีผู้เบิ่งแยงซวยเนาะบ่มีดอกว่าคนเฮาสิบ่เจ็บบ่ป่วยอาหารการกินยาดีปานใดมันก็มีเจ็บมีป่วยแด่มันเป็นกฎเกณฑ์ของมนุษย์เนาะแต่ว่าเวลาเจ็บป่วยนั้นดีบ่ที่มีสวัสดิการหรือว่ามีรายได้เล็กๆน้อยๆพอช่วยเฮาค่ายุคค่ายาหรือว่าอื่นๆนะท่านผู้ฟังเนาะนี่แม่นโครงการดีๆจากทั้งบริษัทไอลาดาลาวเป็นสวัสดิการของบริษัทเฉพาะเด้อเพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพสร้างความมั่นใจอุ่นใจเนาะกับผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดและก็สมุนไพรคลายเส้นนะระบบกองทุนสมาชิกนี่ท่านผู้ฟังทุกๆการสั่งซื้อเนาะจะสมทบทุน 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขของบริษัทเนาะระดับสมาชิกเนี่ยก็มี3ระดับ4ระดับเนาะเริ่มต้นจาก1สุด 1,600,000 กีบขึ้นไปจนฮอดระบบระดับ VIP Plus เนาะ10สุดจังซี่นะเวลาเฮาเจ็บป่วยเนี่ยก็บ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งทางบริษัทจะจ่ายให้คืนเนาะสามารถรับสิทธิ์นำใช้ได้เมื่อครบ10สุดเด้อซื้อ1สุดอันนี้ก็ทางบริษัทเพิ่นก็มีสวัสดิการให้ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเนาะมีสิทธิ์3ครั้งต่อปีที่ว่าเจ็บป่วยเนาะถ้าว่าเสียชีวิตซึ่งพวกเฮาบ่ปรารถนาแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมีสวัสดิการช่วยได้บ่แห่งดีแล้วนะท่านผู้ฟังเนาะได้2ล้านกีบ5ล้านกีบแล้วก็10ล้านกีบมี3ระดับรายละเอียดจังไหนนั้นโทรถามบริษัทจังหน่อยจะบอกเบอร์โทรให้ตื่มเนาะกับบริษัทเว้ากันตื่มให้ทุกคนนั้นเข้าใจจนท้องขึ้นใจท้องได้กระป๋าว่าสรรพคุณของโนนีเอนไซม์มีอย่างแน่ก็คือช่วยควบคุมความดันเลือดสูงไขมันน้ำตาลและก็ช่วยบำรุง ห่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายสุขความสมดุลในลำไส้จังซี่แล้วก็ช่วยให้การดูดซึมอาหารของลำไส้นี้ได้ดีเนาะท่านผู้ฟังฟื้นฟูความสดชื่นสำคัญมันมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนี่แหละอนุมูลอิสระก็คือสารน้อยๆที่ก่อห้อยอยู่ตามเส้นเลือดของเราคอยที่จะเข้าไปทำลายสุขภาพของเราทำลายภูมิต้านทานต่างๆโน่นนี้เอนไซม์เป็นพระเอกเลยที่จะต่อต้านกับสารอนุมูลอิสระอันนี้เนาะและก็สุพัฒน์โอสถนี้สมุนไพรฟอกเลือดเนาะท่านผู้ฟังช่วยดูแลระบบเลือดและก็ลดเลือดเพื่อบ่ให้เฮ็ดอะไรเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกจังซี่เด้ถ้าว่าเลือดบ่เลือดมันเหนียวเนาะเลือดมันขุ่นจังซี่นี่นะจะพาให้เกิดปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาได้ง่ายสามารถเฮ็ดให้ทุกคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เนาะดังนั้นสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถเนี่ยจะเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษและก็ไหลเวียนไปเราเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายและก็ยังมีนารายคลายเส้นนะบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าลูมาตอยกล้ามเนื้อจังซี่แหละพอตู้ไม่ตู้เฮาเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดแอวคลายเส้นคลายเอ็นกล้ามเนื้ออ่อนแห้งจังซี่แหละนารายคลายเส้นช่วยได้เส้นเดียวกันพอตู้ไม่ตู้อีพ่ออีแม่น้องนุงลูกหลาน IP ที่เจ็บเป็นหรือว่าที่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นอยู่ในปัจจุบันนี้ติดต่อไปทางบริษัทได้เลย3อย่างนี้เป็น1สุดที่ว่าบำรุงสุขภาพเนาะรักษาสุขภาพแม่นซื้อ2สุดแถมให้1สุดเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพและกะต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายใน2เบอร์นี้8856-5599และก็5449-5449เนาะเอาม้วนซื้นกันเติมอีกเนาะจังว่าจังว่ากันเติมในระยะต่อไป

0: มีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนี้
1: โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะ
0: เอ
1: กับ
0: อ
1: ข้อพ่อเด้เอา
0: เจ้า
1: สุนั
0: เจ
1: ข
0: ้าพ
1: น
0: ่อ
1: ะแปลว่ากินมานี่ก็หลายแนวนะกินกับพ่อเอาตัวนี้เอาใครนะ
0: กินหลายอย่างเขาพอเนาะ
1: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาใครมาจาก
0: เ
1: ต
0: จ
1: ั
0: ้
1: ว
0: า
1: ซื่นเด้นะ
0: เออนี่พ่อกินได้จากมือละ
1: ฟอกเลือดนี่มันไม่เป็น40,000นี่แล้ววะ40,000นะ
0: สี่มือครึ่งแล้วเนาะ
1: สี่มือครึ่งมือที่สามก็คือว่าใคร
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
1: ่สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: ก็คือว่าใครใครก่อนหมดแล้วนะแต่ชุ
0: ด
1: ชุด
0: ย
1: ักษ์เป็
0: น
1: อะไร
0: การนอนรับนี่
1: แต่ว่าน
0: อน
1: ได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะครับว่าแต่ก็เขานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
0: ่แต่เดี๋ยวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปฏิ
1: บ่ตั้งแต่บุกินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาขาเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าของเงินน้ำลูกตั้มไม่ได้เงินอะไรนะเคยที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งอะไรได้เน
0: า
1: ะดีใจ
0: เ
1: ล
0: ย
1: ดีใจแล้วกับผมมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะอันหูซึกว่าหูเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเฮาขึ้นมาได้สําเร็จค่ะขอขึ้นว่าดีใจดีใจแท
0: ้โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถึกอยู่เฮาเปิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวอย่างตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าพอกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: แม่นแล้วเริ่มแต่มื้อนี้ยาปะให้สวยเกินแก้สวยเกินแก้ก็คือเป็นแล้วมันสิแก้บ่ทันเป็นจังได๋เสียงเพลงจากทางรายการของเฮามวนๆผ่านไปแล้วคือใจท่านผู้ฟังบางคนผู้บางคนก็บ่มักแบบนี้บางคนก็มักฟังเพลงสตริงบางคนก็มักฟังหมอลำบางคนก็มักฟังเพลงลูกทุ่งซะเด้นานาจิตตังมันคือบ่คือกันเนาะได้หยังกินแรงเนาะฟังรายการของเฮาผู้บางคนว่าโอ้ยยามนี้ก็ต้มส้มกบใส่ใบมะขามอ่อนแล้วเว้ยต้มส้มกบส้มอึ่งแกงปลาคอใส่ส้มปอยซะเด้ห่วยเว้ามามันเป็นน้ำหิวเข้าเว้าอย่างมากระท่องห้องจอกๆเนี่ยครับผู้ฟังก็ขอบใจบริษัทไอราดาลาวที่ให้การสนับสนุนรายการนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมากล่าวกับท่านผู้ฟังเนาะเวลาทางรายการเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยยังมีเวลาที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงเพลงตื่นอีกอยู่เนาะก่อนจะเบิดเวลาของทางรายการแต่ว่าจะเบิดหรือบ่เบิดทุกมื้อวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสอภินากะกับมารายการอาทิตย์อัสดงนำเอาความรู้ดีๆรายการพองว่าอย่างสิ่งที่บำรุงร่างกายให้กับทุกท่านมาเว้ามาบ่าวผ่านทางรายการนี่แหละเนาะก็คือเริ่มแต่มื้อนี้เนาะ5ท่านเฉพาะมื้อนี้ผู้ที่ซื้อสุดบำรุงสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวก็คือโนนี่เอนไซม์แล้วก็ยังมีสุภัทโอสถนารายณ์คายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1สุดเนาะท่านผู้ฟังผู้ที่ซื้อ2สุดเพิ่นแถมไปโลดอีก1สุดสำหรับได้ลาผู้ใดท่านผู้ฟังนะเพื่อจะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทุกทวนหน้าบริการส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนและก็ถ้าว่าผู้ใดบอกว่าฮู้จักทางรายการอาทิตย์อัสดงนี่เพิ่นลดราคาให้อีกนี่มีแต่แนวลดมีแต่แนวแถมแนวแจกให้กับท่านผู้ฟังสุขภาพแข็งแรงนำกันเด้อท่านผู้ฟังกับโครงการดีๆที่ทางบริษัทได้นำมานำเสนอให้กับทุกๆท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปบำรุงสุขภาพแล้วก็มีนอกจากสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยกับอุ่นใจครอบครัวกับยิ้มได้นี่ก็นอกนั้นยังมีเงินช่วยทานถ้าว่าทานเจ็บป่วยนอนห้องหมอสิก็ยังมีสวัสดิการของบริษัทช่วยทานเติมอีกเด้อบ่เชื่ออภิญญาก็เป็นโทรไปถามเลยบ่อยากให้เชื่อเนาะโทรไปถามบริษัทได้เลยเนาะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปเบิ่งแยงสุขภาพของท่านและก็ต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจังซี่มีแผนการตลาดให้กับทุกๆท่านอธิบายให้ละเอียดเนาะก่อนลงมือปฏิบัติและก็ต้องการอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ท่านกำลังเจ็บเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านพกพ่ออยู่ในปัจจุบันนี้จะแก้ไขแนวใดปรึกษาละลาบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆตลอด24ชั่วโมงกับทางบริษัทไอราดาลาว020-8856-5599 5449-5449เด้อเวลาทางรายการใกล้สิเบิดแล้วเวลาที่เหลือจะให้ท่านได้มวลซื่นจากทางรายการของพวกเฮาเบิดเวลาอภิญญาลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขผู้สุขคนสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคนหลวงวิจันต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้กรมควบคุมพยาติดต่อกระทรวงสาธารณสุขของลาวเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลากองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยสีวานานาพันธุ์ป่าไม้และสุมสนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นอยู่แขวงหลวงพะบางเมืองสังทองนครหลวงจันทร์กำหนดคาดหมายสู่ซนเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นจุดสุ่มสำคัญจีนอนุมัติบริษัทต่างประเทศจำนวน166บริษัทดำเนินธุรกิจในจีนได้กูบาจะออกมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อผ่านผ่าการปิดล้อมของสหรัฐอเมริกาต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสของหวมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสัพพันธ์กรรมบาลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสัพพันธ์กรรมบาลาวเอาใจใส่จัดตั้งปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาสีนำตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะปฏิบัติตามระบอบหัวหน้าเดียวแบ่งความรับผิดชอบภายในคณะบริหารงานพรรคให้จะแจ้งเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยในหมู่คณะเสียงส่วนน้อยปฏิบัติต่อเสียงส่วนหลายบุคคลขึ้นกับการจะตั้งเวียกงานสำคัญและปัญหาละเอียดอ่อนต้องคุ้นคั่วตกลงเป็นเอกภาพในหมู่คณะและปฏิบัติตามมติอย่างเข้มงวด
2: ให้บรรดาใช้เอาใจใส่ปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีสี่นำพอผมระบอบแบบแผนนำพาสี่นำบอกได้ด่าพักมันครบไปยังหลักการรวบศูนย์ประชาธิปไตยอ่านสำคัญพวกเขายกสูงยกสูงอย่างปัจจุบันบอกถึงจิตใจกล้าเหตุกล้าทำกล้าคิดกล้าเหตุกล้าทำกล้าพี่ชอบบทบาทของสายหัวหน้าบทบาทของสายบรรดาสายเลขาหน่วยพักเลขาพักอยู่บรรดาส่วนบรรดาครับแม่งท่านบทบาทท่านไม่ความพี่ชอบอันนี้สำคัญพวกเขาเคยบอกทำกันขันหัวมันกับหัวมันแต่แปรได้เลยที่ห้าที่ห้าเราเตะหัวหน้าหัวหน้ามีแบบแผนนำพาในลูกน้องก็เป็นแบบผู้ที่กำคันทุ่งผู้ที่เป็นหัวหอกนั่นเป็นสำคัญแต่หลักการที่ต้องบนพื้นฐานร่วมศูนย์ประชาธิปไตยทั้งเห็นกันร่วมศูนย์ที่เข้มงวดทั้งมีประชาธิปไตยด้วยก็อย่างมดสติสุดมันไปและบทบาทของเป็นคนแบ่งความรับผิดชอบที่แจ้ง
1: ในโอกาสนี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดใหม่ต้องเป็นแบบอย่างน้ำหน้าทุกเวียกงานและมีความสะดุ้งไว้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกล้าคิดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบเพชรเวียกต้องมีแผนการโครงการมีการติดตามกวดกาและประเมินถอดถอนบทเรียนอย่างเป็นปกติซึ่งหน้าที่อันหีบด่วนของคณะบริหารงานพรรคสมัยที่5ต้องได้ตีราคาทาแข็งทาอ่อนของตนและแบ่งเบี้ยภายในคณะบริหารงานพรรคทั้งหับห้องเอาแผนดำเนินงานและระบอบแบบแผนเฮ็ดเวียกเพื่อปินบอนอิงในการซี่นำนำพาใน5ปีต่อหน้าให้ถูกต้องและมีความสงบ
0: ในระหว่างวันที่15-12มิถุนายนนี้ท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในฐานะที่ลาวเป็นประเทศคู่ร่วมงานพิเศษได้ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนใต้ครั้งที่10และงานวางแสดงการนำเข้าส่งออกสินค้าจีนครั้งที่30ที่นครคุนหมิงแขวงยูนานของจีนภายใต้หัวข้อความสามัคคีและการประสานสมทบกันเพื่อการพัฒนาร่วมกันในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสมเสยและยกให้เห็นถึงความสำคัญของงานวางแสดงสากลดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการไปมหาสู่การของประชาชนระหว่างจีนและบรรดาประเทศในภาคพื้นอาเซียนใต้และอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสายจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางทั้งเป็นเวทีหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่มาจากบรรดาประเทศต่างๆได้จับคู่ทางธุรกิจและหัดแน่นการร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเคียงคู่กันนี้ท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเข้าร่วมและเปิดห้องวางแสดงแห่งสตาร์ทของลาวอย่างเป็นทางการร่วมกับบรรดาการนำขันสูงของแขวงยูนานพร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมชมบรรดาบูธวางแสดงต่างๆของลาวซึ่งมีหัวหน่วยธุรกิจจากลาวเข้าร่วมอย่างหลายและมีห้องวางแสดงหลายกว่า50ห้อง เพื่อเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าการบริการในขงเขตการเงินธนาคารและโลจิสติกของลาวนอกนั้นยังได้เยี่ยมชมบรรดาห้องวางแสดงของจีนและบรรดาประเทศที่เข้าร่วมในงานวางแสดงดังกล่าวในโอกาสเข้าร่วมงานวางแสดงครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะส่งไฟกับสหายเหอเว่ยรองประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนและพบปะส่งไฟกับสหายหวังยุ่ยโปรองเลขาพรรคแขวงยุนนานเจ้าแขวงยุนนานทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่มีมายาวนานและการหัวมือส่งฝ่ายลาวจีนในคงเขตต่างๆในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันโดยเฉพาะในปีนี้แม่นปีครบรอบ65ปีแห่งสายพัวพันการทูตลาวจีนและเป็นปีมิตรภาพลาวจีนและได้สมเสริญต่อผลสำเร็จของการเป็นประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทีซีดีการเป็นคู่ความสัตกรรมลาวจีนจีนลาวและการแลกเปลี่ยนพบปะของการน้ำคันสูงของสองประเทศตลอดระยะผ่านมานอกจากนี้คณะผู้แทนลาวยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญต่างๆเป็นต้นมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการเงินยุนนานบรรดาบริษัทที่กำลังลงทุนและกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอยู่ลาวและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของแขวงยุนนานอีกด้วย
1: กองประชุมผ่านห่างข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการและกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดขึ้นในวันที่12มิถุนายนโดยการเป็นประธานของท่านนางดาลาวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาห้องหัวหน้าห้องการหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มผู้อํานวยการห้องผู้อํานวยการสถาบันศูนย์มีหัวหน้าแผนกทั่วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านนางดาลาวรกิตติพันธ์ได้กล่าวว่าการผ่านห่างข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้นิติกรรมดังกล่าวมีเนื้อในจะแจ้งชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าและให้สอดคล้องกับข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10ฉบับเลขที่26ทับนยลงวันที่20เมษายนปี2026เป็นบอนอิงให้สามารถนำไปพันขยายเป็นระเบียบการก็คือแผนดำเนินงานเฉพาะของภาคส่วนตนให้แท้เหมาะกับตัวจริงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพื่อให้มีการหันเปลี่ยนสู่อันใหม่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการหันสู่ความทันสมัยการลดพรขั้นคอร์ดและระยะเวลาการปฏิบัติรวมศูนย์ผ่านประตูเดียวการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งให้กระทัดรัดสมเหตุสมผลการประสานงานคล่องแคล่วและกลมเกี่ยวกันการจะตั้งปฏิบัติถูกต้องไปล่วงเดียวกันว่องไวและทันการเพื่อกำหนดหลักการความรับผิดชอบขอบเขตสิทธิ์หน้าที่วิธีการระบอบการพัวพันและการแก้ไขเวียกงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเน้นใส่เหตุให้การบริหารเวียกงานตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะสมทบกับการยกสูงความรับผิดชอบพนักงานลักแรงทั่วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งนี้ก็เพื่อเน้นใส่ปรับปรุงกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกและแก้ไขเวียกงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้แท้เหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงในปัจจุบันและเพื่อพันขยายมาที่ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10ให้มีประสิทธิภาพยกสูงสติความรับผิดชอบของพนักงานลักแรงทั่วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้มีความว่องไวโปร่งใสสอดคล้องกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐและระเบียบกฎหมายข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดหลักการระเบียบการกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกที่มีวิทยาศาสตร์ระบบและการพัวพันแก้ไขเวียกงานของพนักงานสมาชิกพรรคภายในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายกสูงสติความรับผิดชอบในการบริหารเวียกงานของกระทรวงให้มีความกลมเกี่ยวว่องไวโปร่งใสสอดคล้องกับแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐกฎหมายกลไกวิธีเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่10และระเบียบการที่เกี่ยวข้องและเป็นบอนอิงให้บรรดาห้องการกรมสถาบันศูนย์และองค์การเทียบเท่ากรมในการพัวพันประสานงานและจะตั้งปฏิบัติเวียกงานให้เป็นเอกภาพกัน
0: องค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางจัดกิจกรรมขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนประจำปี2026ดร.เวียงสวรรค์กระเสริมสุขหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางได้ให้สัมภาษณ์ว่าการจัดขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดในปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตเพ พื่อสุกยูการขยายตัวแบบยืนยงในการบริจาคเลือดอย่างเป็นปกติเหตุให้ผู้บริจาคเลือดมีความสมัครใจที่บ่เฮียกฮ้องสิ่งตอบแทนสนับสนุนความเสมอภาพในการเข้าถึงระบบการบริการเลือดปลอดภัยและระบบสาธารณสุขปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความจำเป็นในการประกอบส่วนบริจาคเลือดและสร้างแห่งจูงใจให้คนรุ่นใหม่ประกอบส่วนบริจาคเลือดให้ผู้บริจาคเลือดเห็นได้การประกอบส่วนของเขาเจ้ามีความสำคัญต่อการมีชีวิตเวียกงานสาธารณสุขการเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมเห็นคุณค่าแห่งความสามัคคีน้ำใจมนุษยธรรมและความรับผิดชอบรวมของเขาเจ้า
3: ผู้ได้สุขภาพดีกับบริจาคเลือดผู้ได้สุขภาพบริจาคเลือดบ่ได้กับบริจาคกันอื่นเนาะประกอบทวนช่วยกันในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของสังคมอย่างแท้จริงถ้าเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในทั่วประเทศนี้อัน300ท่งนี้ครับผมจะคิดว่าคาดคะเนเอาแต่ความจริงจะต้องได้500ท่งเพื่อจะบรรลุตามระดับคาดหมายนี้แล้วก็บรรดาเมืองก็เช่นเดียวกันเมืองใดที่มีตู้เลือดก็ให้จัดกระบวนการเช่นเดียวกันเป็นต้นเมืองอำบ้าเมืองผลท้องเมืองภูคุณก็มีตู้เลือดแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้จัดตั้งพวกผมข้างในแต่ว่าถ้าเหตุใดก็สามารถเฮ็ดจัดตั้งเช่นเดียวกันเนาะกระบวนการเพื่อให้ทั้งกรมรู้จักว่าการบริจาคเลือดนี้ที่ทุกภาคส่วนรวมทั้งสื่อมวลชนจงได้โฆษณาแล้วก็ปรับปรุงกันเสนอครับเดี๋ยวนี้ให้เป็นการโฆษณาที่ง่ายติดตามเบิ่งหน้าเฟซขององค์การกระแดงเฟซของหมอเด็กเพื่อจะเห็นโฆษณาละเอียดตื่มอีกจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันกอบส่วนโดยเฉพาะเป็นบรรดาของหมอที่ได้รับเลือดนั้นขอให้ประกอบส่วนเต็มที่แล้วเอาถือเอาของหมอเด็กเป็นแบบอย่างในการประกอบส่วนก็แต่ละปีของหมอเด็กจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการโฆษณาคุ้นค่อยในการหาบริจาคเลือดในบริจาคเลือดโรคนี้ฉะนั้นเป็นต้นเป็นของหมอแข้งของหมอบริเวณ107หรือของหมอเอกชนอื่นๆผู้ที่ได้นำเชื้อเลือดจึงได้พร้อมกันโฆษณาและก็ชักชวนคนในสังคมมาร่วมบริจาคเลือดเป็นสาวหนุ่มที่ว่าอายุกระเทิงสุขภาพแข็งแรงจึงมาร่วมกระบวนการนี้ให้หลายที่จะหลายได้เนาะ
0: ดร.เวียงสวรรค์กระเสริมสุขให้ฮู้ตื่มว่าวันที่14มิถุนาของทุกๆปีถือเป็นวันสำคัญเพื่อขอบใจการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่เฮียกฮ้องสิ่งตอบแทนของผู้บริจาคเลือดที่ได้ประกอบส่วนช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันผู้บริจาคเลือดโลกเป็นเหตุการณ์ที่เน้นให้เห็นความรับผิดชอบของรัฐบาลพนักงานองค์การกระแดงและกระแดงสาธารณสุขในการลงทุนสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยโดยสนับสนุนการบริจาคแบบสมัครใจบ่เฮียกฮ้องสิ่งตอบแทนการเข้าถึงที่เสมอภาพและการปฏิบัติการส่งเลือดอย่างปลอดภัยซึ่งในแต่ละปีองค์การกระแดงแขวงหลวงพระบางได้จัดตั้งขบวนการนี้ขึ้นโดยประกอบส่วนทุนฮอนวัตถุปัจจัยจากหลายภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อกับวันดังกล่าวนี
1: ้ปัจจุบันการระบาดของพยาธิอีโบลาของบรรดาประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกากำลังแพร่ลามเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในประเทศกงโกมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนหลายดร.พรประดิษฐ์สังไสยราชหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขให้ฮู้ว่าการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสะดวกถึงว่าการระบาดของพยาธิอีโบลาอาจจะอยู่ห่างไกลประเทศเฮาแต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและรับมือต่อการระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเชื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเยื่อเมือกที่ออกมาจากห่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเชื้อซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อพยาธินี้สูงถึง50-90ส่วนร้อย
4: การเดินทางเข้าออกประเทศปัจจุบันมีความสะดวกฉะนั้นถึงแม้นว่าการระบาดของพยาธิอาจจะอยู่ห่างไกลกับพวกเฮาแต่พวกเฮาต้องมีการกระเกียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและก็รับมือต่อการระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่เป็นพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนและทั้งเป็นพยาธิสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสกับเยื่อเมือกหรือว่านำขับลังที่ออกจากห่างกายของคนที่ติดเชื้อหรือว่าสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วเฮ็ดให้มีการเกิดเป็นพยาธิซึ่งว่าอาการที่เริ่มต้นแม่นอาการไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นที่บ่ชัดเจนซึ่งว่าอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลเนาะเลยให้เสียชีวิตซึ่งว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดพยาธิดังกล่าวนั้นมีสูงมีถึง 55-90%
1: ดร.พรประดิษฐ์สังไสยราชให้ฮู้ตื่มว่าพยาธิอีโบลาบ่แม่นพยาธิใหม่เชื้อพยาธินี้เกิดขึ้นแต่ปี1976โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นอยู่ทวีปแอฟริกาซึ่งเกิดขึ้นแต่ระยะปี2014-2016 มีการระบาดใหญ่อยู่ทวีปแอฟริกาเริ่มต้นอยู่ประเทศกินีจากนั้นได้แพร่ลามไปหลายประเทศโดยผู้ติดเชื้อทั้งหมด 28,000 คนและเสียชีวิต 11,000 คนพยาธินี้ยังบ่มีวัคซีนและยาปิ่นปัวเถื่อ
0: กองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยสีวานานาพันธุ์และป่าไม้สุมสนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกที่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นอยู่นครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางได้มีบทบาทสำคัญทางเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสุกโยให้บรรลุเป้าหมายของขอบเขตเวียกงานสีวานานาพันธุ์ทั่วโลกในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมระดับภาคพื้นว่าด้วยสีวานานาพันธุ์และป่าไม้สุมสนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ท่านอรหันต์บุญญาพาลมห้องหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าไม้สุมสนได้มีบทบาทสำคัญอย่างหลงหลายทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสุกโยให้บรรลุเป้าหมายของขอบเขตเวียกงานสีวานานาพันธุ์ทั่วโลกป่าไม้สุมสนบ่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูที่ดินที่สุดโทรมอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกปักรักษาสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้มีความยืนยงอีกด้วยถึงอย่างใดก็ตามความสำเร็จและผลกระทบของเวียกงานนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการคุ้มครองบริหารชุมชนที่เข้มแข็งมีการรับรองสิทธิของชุมชนอย่างจัดแจ้งและการเข้าร่วมของประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าและมีกลไกที่สามารถเสื่อมยงบทเรียนจากท้องถิ่นไปสู่นโยบายของภาครัฐบาลและพันธสัญญาสากล
5: บอกประชุมของพวกเขาจะเป็นเวทีสำคัญที่เราโฮมเอาบรรดาผู้นำชุมชนโครงการจะตั้งรัฐนักคนทั่วผู้ปฏิบัติตัวจริงและผู้พัฒนาต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพส่วนจริงพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการพบปะรักษาสิวานานาพันธุ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียดงานป่าไม้ทุน
0: ท่านอรหันต์บุญญาพาลมกล่าวเติมว่ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การลีคอฟมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยโอกิกอนเตทจึงได้ร่วมกันจัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่เต้าโฮมเอาบรรดาผู้นำสุมสนองค์การจัดตั้งหลัดหนักคนควาผู้จัดตั้งปฏิบัติตัวจริงและคู่ร่วมพัฒนาทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงเพื่อเพิ่มทวีการหัวมือในการปกปักรักษาสีวานานาพันธุ์โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป่าไม้สุมสน
1: โดยอิงไซแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของเมืองสังทองนครหลวงจันทน์แต่นี้ฮอดปี2029คณะกรรมการปกครองเมืองสังทองได้กำหนดคาดหมายสู่สนเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นเวียกงานจุดสุ่มสำคัญท่านสังวรพิมมาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันเมืองสังทองเป็นหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นท่าแห่งบ่งซ่อนในหลายด้านให้แก่เวียกงานการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการไปลงทุนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวให้หลายขึ้นกว่าเก่าทั้งเป็นการสร้างและรับให้ประชาชนภายในเมืองนับมือนับหลายขึ้น
6: เวียกงานตั้งเก้าที่จะได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งเพราะว่าถ้าแห่งบ่งซ้อนของเมืองสังทองพวกเขาเงินมีเงื่อนไขเราเวียกงานตั้งเก้าเป้าหมายขยายก็คือได้เว้ามาบ่ให้หลุดสามแห่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าถึงดูนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสมนิดมาพักผ่อนนี่ก็เรียกประมาณ 7,000 คนต่อปีอันนี้ต้องเข้าคาดหมายไว้แล้วก็สร้างรายรับเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่า
1: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองกล่าวตึมว่าเมืองสังทองยังจะได้สืบต่อปรับปรุงกำหนดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีแล้วให้โดดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจไปเที่ยวชมหลายขึ้นโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวปากเสด็จสุพรรณวงศ์บ้านฐานาขามตาดภูตะเกยลองเฮือน้ำสั่งดงปลาแต้เขตศักดิ์สิทธิ์ดอนเจ้าอนุสรณ์วิลสนสีทองบรรณาหอยปังอ่างเก็บน้ำห้วยแป้นบ้านเพียลาดและบ่อนอื่นๆที่ยังบ่ทันได้รับการพัฒนา
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: พิธีลงนามบทบันทึกมอบหับอัฐิทหารอาสาสมัครและเซียวซานที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่ลาวได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติเมื่อบุดลมานี่อยู่ห้องประสุมของแขวงโดยมีสหายเลือนวิไลจันทราพันธ์ห้องเลขาพรรคแขวงบริคำไซท่านนางเงียนทิเวียนห้องประธานคณะกรรมการประชาชนหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติ่งมีคณะปฏิบัติงานพิเศษของ2ฝ่ายลาวเวียดนามมีการนำของแขวงและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ก่อนจะเข้าสู่พิธีเซ็นบทบันทึกร่วมกันสหายสมใจคุณพระไซห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงบริคำไซได้ติดราคาคืนผลการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานขุดโคลนอาทิและกำหนดทิศทางเพ่นกันในต่อหน้าในสุกปี2025-2026ผ่านมาหน่วยงานขุดโคลนอาทิมีจำนวนทั้งหมด31สหายได้แจกใหญ่กันเคลื่อนไหวปฏิบัติงานตัวจริงอยู่เขตเมืองปักสันและเมืองเวียงทองรวมเวลาขุดโคลนทั้งหมด157วันผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถขุดโคลนอาทิได้ทั้งหมด8ห้างและ1ห้างอยู่นครหลวงเวียงจันทน์รวมเป็น9ห้างสำหรับแขวงบริคำไซแม่นจูเขตเมืองเวียงทองซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามเพณการที่กำหนดไว้เพื่อกระเกียมให้แก่การมอบภาพและเคลื่อนย้ายกลับคืนสู่ปิตุภูมิจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ลงนามเซ็นบทบันทึกมอบภาพอาทิฐานอาสาสมัครและเซียวซานที่เสียสละชีวิตในปางสงครามจุลาวกับคืนประเทศฝ่ายแขวงบริคำไซสายสมใจคุณพระไซฝ่ายแขวงหาติ่งสายนางเงวนทิเวียดโดยมีการนำทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีดังกล่าวบ่เพียงแต่แสดงถึงความกตัญญูฮูบุญคุณต่อบรรดาวีรชนผู้เสียสละเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนแบบพิเศษระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้คงอยู่ตลอดไปจันสมนพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
1: กองประชุมปรึกษาหรือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจและสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางประจำปี2026ได้จัดขึ้นเมื่อบุดลมานี่ที่แขวงพงศลีโดยการเป็นประธานของทานพรไซออนสากรรมการประจำภาคแขวงของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ชี้นำคงขีดเศรษฐกิจขั้นแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านทางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปินออมระหว่างแขนงภาครัฐและธุรกิจและการคุ้มครองยางพาราอยู่แขวงพงศาลีเพื่อให้กันส่งเสริมปลูกการซื้อขายยางพาราในแขวงพงศาลีได้รับมากผลดีกว่าเก่ารับฟังการผ่านทางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026ซึ่งระยะผ่านมาได้เอาใจใส่สีนำเวียกงานยังเป็นปกติได้เป็นเจ้าการลงติดตามกฎกาสุกยูการแก้ไขปัญหาสิ่งอัดตันทางการค้าขั้นตอนในการอนุมัติส่งออกนำเข้าสินค้าการขนส่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด้านชายแดนพร้อมทั้งรับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมสมัยที่3ของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงพงศาลีพร้อมทั้งผ่านเวียกจุดสุ่มจำนวนหนึ่งจากนั้นที่ประชุมบรรณาธิการผู้เข้าร่วมอย่างใดประกอบคำคิดคำเห็นต่อบทสรุปบทรายงานและพร้อมกันรับรองเอาเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติในการคุ้มครองยางพาราและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งให้ได้ดีกว่าเก่า
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพ พราะมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมผัดแห้งไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศเมืองบูดุนมานีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของจีนแถลงว่าจีนพร้อมขยายการเปิดกว้างแขนงโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัททุนต่างประเทศจำนวน166แห่งที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการตัวแบบบริการคมนาคมโดยมีมูลค่าเพิ่มในจีนนับตั้งแต่มีการอนุมัติสุดทำอิฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ผ่านมาบริษัทดังกล่าวนี้สามารถให้บริการโทรคมนาคมมูลค่าเพิ่มทั่วประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคุมการบริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตการบริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการบริการสื่อสารในขณะที่กระทรวงนี้ได้เร่งปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในระดับสูงโดยสืบต่อจากนโยบายเดิมรวมทั้งพันธะกรณีของจีนภายใต้องค์การการค้าโลกและมีข้อบังคับเขตการค้าเสรีและนโยบายเปิดเสรีภาคบริหารเพิ่มขึ้นเติมอีก
0: ตามข่าวต่างประเทศอาทิตย์พันมานีทานดีอัสคาเนลประธานประเทศกูบาได้กล่าวประนามอเมริกาที่ดำเนินการปิดล้อมต่อกูบาพร้อมทั้งได้ประกาศมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของประเทศซึ่งรวมถึงการมอบสิทธิ์เป็นเจ้าตนเองหลายกว่าเก่าให้แก่องค์การปกครองและรัฐวิสาหกิจสุขยุกการค้าต่างประเทศโฆษณาส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนนำเข้าโหลดพลังงานไฟฟ้าเป็นบุริมสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนโดยกงจากต่างประเทศและอื่น
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกลุ่มพันธมิตรต่อต้านกองประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมสั้นนำ7ประเทศหรือ G7 หลายพันคนจากองค์กรต่างๆเซ็นสภาพงานและกลุ่มการเมืองต่างๆหลายกว่า60องค์กรได้ออกมาชุมนุมประท้วงในมื้อนี้ที่นครหลวงเซอร์แนลประเทศสวิสเพื่อประนามการจัดกองประชุมที่ได้เริ่มขึ้นในวันที่15หาวันที่17มิถุนายนที่เมืองเอลีวองแลมแป้งประเทศฝรั่งปัจจุบันทั้งการฝรั่งและสวิสได้พร้อมกันยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเจ้าหน้าที่มอดไฟและเจ้าหน้าที่ป้องกันสายแดนหลายหมื่นคนเข้าประจำการอยู่บริเวณสายแดนระหว่าง2ประเทศเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดเหตุจลาจลคือดังปี2003ที่สร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
10: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
11: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
10: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
11: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
12: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
13: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
14: ตั้ง หน้าผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลืบลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการของเฮาออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:30 หา 20:00 นทุกๆวันจันทร์และวันพุธนอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้เพราะรายการพัฒนาสนบทและลืบลางความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเพื่อเอาใจใส่แก้ไขความทุกข์ยากให้แก่พ่อแม่ประชาชนเมื่อเว้าถึงวันเวลานี้กมูลเวียนเปลี่ยนไปท่านผู้ฟังชาวไร่ชาวนาชาวกสิกรของพวกเฮาอยู่ในระยะสู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นชาวไร่ชาวนาชาวกสิกรพวกเฮาก็จงเอาใจใส่ผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่บ่อนใดที่มีเงื่อนไขมีน้ำสุรประทานเพียงพอเด้ก็ได้ลงมือตกกล้าลงมือปักดำไปได้แล้วท้องถิ่นใดที่ห่างไกลเด้ก็พบความยุ่งยากท่านผู้ฟังฉะนั้นก็จงเอาใจใส่คุ้นเคี้ยวผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่พร้อมกันสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้สำหรับรายการพัฒนาส่วนบทและลืบลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงอยากให้เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาส่วนบทให้บรรลุคาดหมายต้องสุ่มใส่4เวียกงานและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังเทคนิคการปลูกอะโวคาโดให้ได้ผลผลิตสูงพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและลืบลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุนซืนกับเพลงฮ้องจากรายการสะก่อน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

เบิกบานมนต์ซึ่งกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซึ่งให้แก่ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลืบลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวตอนนี้มารับฟังบทที่เว้าถึงอยากให้เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทให้บรรลุคาดหมายต้องสวมใส่4เวียกงานท่านผู้ฟังที่หักแพงในโอกาสที่แขวงจำปาสักเปิดกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทหอบด่านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างระยะ5ปี2021 2025และกำหนดทิศทางแผนการฮอดปี2030ได้จัดขึ้นต้นเดือนมิถุนายนสหายสุภาพธรรมรักษาหองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงผู้ซีนำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานพรรคพนักงานขั้นแขวงได้แสดงทัศนะว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายความสำคัญหลายเพื่อให้เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างบรรลุตามระดับคาดหมายคณะพรรคคณะกรรมการปกครองแขวงเก้าเมืองหนึ่งนครและคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นทั่วแขวงจำปาสักต้องได้สมใจจะตั้งปฏิบัติ4เวียกที่สำคัญให้แข็งแรงกว่าเก่าเป็นต้นกระแมนต้องเพิ่มทวีเวียกงานการเมืองแนวคิดโดยการปรับปรุงเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ศึกษาอบรมเพื่อแน่ใจสร้างสติศาสตร์สติกฎหมายสติการจัดตั้งสติพันธะความรับผิดชอบในสังคมและสติเป็นเจ้าด้วยหลายรูปการหลายวิธีการที่สอดคล้องกับปัญหาและเป้าหมายบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนแต่หักฐานนำพาสร้างและปรับปรุงตาแสงหัวหน่วยบริหารสุมสนบ้านโดยสุมใส่สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรและกลุ่มจากต่างๆของตาแสงและหาหน่วยงานขันบานให้มีความสามารถในการคุ้มของรัฐคุ้มของสังคมด้วยกฎหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีสร้างให้รัฐเป็นรัฐของประชาชนอย่างแท้จริงสังคมมีความสงบมีประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลแต่หักฐานขึ้นมาสืบต่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างรับใช้ให้การผลิตและการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าติดพันกับการส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าการปรุงแต่งและการบริการตามท่าแห่งของท้องถิ่นตามที่สร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองอนุรักษ์รักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมเฮ็ดของประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไปเคียงคู่กับการสุขโยกการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแบบยืนยงยกสูงคุณภาพการปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านให้เข้มแข็งด้วยการสร้างท่าสนาม3ขั้นสร้างบ้านป้อมมันกลุ่มบ้านสู่หบติดเรียนบ้านป้องกันชาติเข้มแข็งบ้านป้องกันความสงบดีบ้านปลอดยาเสพติดและสกัดกั้นนอแหนงความบ่สงบอย่างตั้งหน้าถ้าปฏิบัติ4เวียกนี้สำเร็จจึงจะเฮ็ดให้เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างอยู่แขวงจำปาสักบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงอยากให้เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทบรรลุตามคาดหมายก็ต้องสุ่มใส่4เวียกงานก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปเมื่อเข้าถึงเวียกงานก็จะหักฐานการเมืองและพัฒนาชนบทรอบด้านนี้เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญเราเป็นคนลาวก็จงช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันประกอบส่วนเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของพวกเขาให้ดำมือก้าวเดินไปข้างหน้าให้มีผลสำเร็จอันจบงามตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึนกับเพียงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรระยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: เบิกบานมนต์ซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเดินจากเวียกจากงานมาแต่มีหลายๆท่านกำลังขับขี่รถล้างพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงคอยไปคอยมามีสติระวังตัวในการใช้รถใช้ถนนพอระยะนี้บางเส้นทางก็มีความสะดวกสบายบางเส้นทางก็พบความยุ่งยากพอระยะนี้เป็นยามฝนก่อนท่านจะเดินทางก็จงกวดกาสภาพดินฟ้าอากาศให้คักแน่กวดกาสภาพเส้นทางให้คักแน่สำคัญนั้นพวกเขาก็จงเอาใจใส่กวดกาสภาพเต็มรถให้ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนในครอบครัวนั่นเองถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเสียเวลาเสียเงินคำเจ็บเป็นด้านสุขภาพไปอีกด้วยเพราะปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากมีความยุ่งยากในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานถ้าร่างกายแข็งแรงก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบื้องเองร่างกายตนเองให้มีความแข็งแห้งโดยเฉพาะระยะนี้สาวไฮสาวนาสาวกสิกรของพวกเขากำลังสูงใส่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นใจท่านได้รับฟังเทคนิคการปลูกอะโวคาโดให้ได้ผลผลิตสูงเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่พวกเขาจะปฏิบัติขึ้นได้ท่านผู้ฟังอะโวคาโดบ่เพียงแต่เป็นมากมายที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและไขมันดีแต่ในปัจจุบันนี้ยังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการสูงในตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับสาวกสิกรหรือผู้ที่ว่าสนใจอยากหันมาปลูกอะโวคาโดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายรับการเข้าใจเทคนิคทางการเกษตรที่ถูกต้องแม่นปัจจัยสำคัญที่สุดเพื่อรับประกันให้ต้นนั้นเติบใหญ่แข็งแรงบ่ตายย้อนพยาธิและให้ผลผลิตที่คุ้มค่าแก่การลงทุนเมื่อมาถึงหลักการปลูกและบริบทรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลควรปฏิบัติดังนี้ 1. การเลือกพื้นที่และการเกี่ยมดินอะโวคาโดเป็นพืชที่มักความซุ่มแต่บ่มักนำขังดินที่เหมาะสมกับแม่นดินผู้พุยปนทรายที่สามารถระบายน้ำได้ดีหากเกิดน้ำขังบริเวณ5เพียง24หา48ชั่วโมงระบบหากจะขาดออกซิเจนและเฮ็ดให้ต้นตายได้ง่ายระดับความเป็นกรดด่างของดินก็ควรอยู่ระหว่าง6หา 6.5 เมื่อว่าถึงสภาพแวดล้อมควรปลูกในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดแต่ควรมีการปลูกต้นไม้กันลมอ้อมรอบเพราะว่ากิ่งก้านอะโวคาโดมีความบอบบางหักง่ายและลมที่แรงเกินไปจะเฮ็ดให้ดอกล่นและหมากล่นก่อนกำหนด 2การเลือกสายพันธุ์และกาพันธุ์เพื่อผลกำไรในระยะยาวควรเลือกใส่ต้นกาที่ได้จากการติดต่อกิ่งและแทนการเพาะแกนเนื่องจากว่าจะให้ผลผลิตไวกว่าเริ่มให้มากในปีที่3หรือที่4และควรรักษาคุณลักษณะเด่นของสายพันธุ์ใดครบถ้วนและสายพันธุ์ที่ตลาดนิยมที่สุดก็แม่นฮัสซึ่งมักอากาศเย็นหรือสายพันธุ์ปีเตอร์สันและบูสเจ็ดที่สามารถปรับตัวเข้ากับอากาศฮอนซุมได้ดีกว่า 3. วิธีการปลูกที่ถูกต้องระยะห่างเพื่อการจัดการสวนที่ดีควรปลูกในระยะห่าง 6x8 เมตรหรือ 8x8 เมตรเพื่อให้แสงแดดส่องถึงและอากาศถ่ายเทได้ดีเมื่อต้นเติบใหญ่เต็มที่การลงดินในเวลาขุดขุมให้กว้างกว่าเบ้าถงกาประมาณ2เท่าแต่ว่าความลึกของขุมต้องเท่ากับระดับดินในถงกาเดิมห้ามปลูกลึกเกินไปสำหรับข้อควรระวังท่านผู้ฟังอันดับที่1ระบบหากของอะโวคาโดแม่นบอบบางที่สุดในเวลาจีกถงยางออกต้องประคองบ่อให้เบาดินนั้นแตกเด็ดขาดพร้อมเดียวกันนั้นห้ามใส่ฝุ่นคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีห้องก้นขุมในตอนปลูกใหม่เพราะว่าจะเฮ็ดให้หากใหม่และเกิดไอเก็ดที่เป็นอันตรายต่อหากอ่อน 4. การบริบททักษาการให้นำระยะ1ปีทำอิฐควรให้นำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ดินซุ่มแต่ว่าห้ามแปะนำหลังจากนั้นเมื่อระบบหากแข็งแรงลงเลิกแล้วต้นนั้นจะทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีขึ้นการใส่ฝุ่นหลังจากปลูกได้1หา2เดือนเมื่อต้นตั้งตัวได้ดีแล้วจึงเริ่มใส่ฝุ่นสูตรเสมอเซน16 16 16ในปริมาณน้อยแต่ว่าแบ่งใส่หลายครั้งต่อปีเมื่อต้นเริ่มออกมากจึงเน้นใส่ฝุ่นที่มีธาตุโพแทสเซียมการปกคลุมหน้าดินนี่ควรใส่เฟืองหญ้าแห้งหรือว่าใบไม้ปกคลุมหน้าดินออมโคนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นแต่มีข้อห้ามแล้วก็คือต้องหยะวางวัสดุปกคลุมให้ห่างจากลำต้นประมาณ10หา15ซังติเมตรเสมอเพื่อป้องกันเสื้อราเข้าทำลายเปลือกไม้ 5. การป้องกันพยาธิที่หายแห้งอุปสรรคใหญ่ที่สุดของคนปลูกอะโวคาโดนั่นก็คือพยาธิหากเน่าโคนเน่าพยาธินี้เกิดจากเสื้อราในดินที่ขยายตัวได้ดีในสภาพดินที่มีน้ำขังหรือซุ่มเกินไปสำหรับวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็แม้นเริ่มตั้งแต่การเลือกพื้นที่ปลูกที่นำบ่อท่วมขังการยกห้องปลูกให้สูงขึ้นในพื้นที่ดินเพียงและมันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของใบหากพบใบเหลืองและหล่นจากยอดลงมาต้องหิบปรึกษานักวิชาการเกษตรเพื่อใส่ยากำจัดเชื้อราอย่างทันที 6. เทคนิคการเก็บเกี่ยวอะโวคาโดมีเอกลักษณ์พิเศษมากจะบ่สุกขาต้นซึ่งสาวเกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวในเมื่อมากแก่ให้สังเกตจากขนาดที่หยุดการเจริญเติบโตสีผิวที่เข้มขึ้นขั้วมากนั้นจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหรือว่าน้ำตาลในเวลาเก็บเกี่ยวก็ต้องใส่มีดตัดขั้วให้เหลือติดมากไว้เล็กน้อยห้ามใช้วิธีดึงหรือว่าเด็ดด้วยมือเด็ดขาดเพื่อป้องกันบ่ให้เสื้อราเข้าสู่เนื้อทางมากหอยเพซึ่งจะเฮ็ดให้มากเน่าในเวลาบ่มท่านผู้ฟังสำหรับการปลูกอะโวคาโดได้ดีและประสบผลสำเร็จแต่หากผลผลิตสูงบ่แม่นเรื่องยากแต่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและการเอาใจใส่ตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดหัวใจสำคัญบ่ได้อยู่ที่การอัดฝุ่นหรือให้น้ำในปริมาณหลายๆแต่คือการบริหารจัดการระบบระบายน้ำการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและการป้องกันพยาธิหากเน่าอย่างทันทีหากสาวเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ตามเทคนิคเหล่านี้อะโวคาโดจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจระยะยาวที่สามารถสร้างรายรับที่มั่นคงและยืนยงให้แก่ครอบครัวชุมชนได้อย่างแน่นอนเอาที่ทานได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นเทคนิคการปลูกอะโวคาโดให้ได้ผลผลิตสูงพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ กองว่าจะให้ความรู้และเป็นบทเรียนให้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและนำใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันส่งเสริมสาวกสิกรให้เอาใจใส่ปลูกอะโวคาโดเพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้ดีขึ้น
3: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
2: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้การรักษาสุขภาพร่างกายนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังพยาธิยามนี้ก็มีหลายพยาธิเป็นต้นกระแมนพยาธิทอกท้องพยาธิตาแดงพยาธิไข้ยุงลายแม่นบ่มีฤดูกาลแล้วท่านผู้ฟังยุงนั่นล่ะเป็นพยาธินำเชื้อมาสู่คนเฮาควรเอาใจใส่ทำลายหนอนนำยุงลายอนามัยเฮือนสารบ้านช่องให้มีความสะอาดใจเฮือนใจสารที่หกเฮือก็ควรอนามัยห้องระบายน้ำเพื่อบ่ให้นำค้างขังก็จงเอาใจใส่กวดกาอ้อมแอมเฮือนให้มีความสะอาดช่วยกันทำลายหนอนน้ำยุงลายสงสัยว่าตนเองแง่ตีพี่น้องครอบครัวมีอาการบ่สบายเป็นไข้ติดต่อกันหลายวันจังสิพวกเขาก็จงพร้อมกันไปปรึกษาแพทย์ไปห้องหมอเพื่อความปลอดภัยของพวกเขานั่นเองด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทเลยลืมลางความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องของพวกเราในการดำรงชีวิตประจำวันถ้าห่างกายบ่แห้งแห้งก็เป็นอุปสรรคในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบื้องเงี้ยงห่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ห่วยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถือได้รางวัลบ่พันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่อยากเพลงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรับวิสาหกิจห่วยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลห่วยพัฒนาประจำวันที่87ออกข้างวันที่15เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะทำการออกเลขรางวัลห่วยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45จะได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรักวิสาหกิจห่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังกัดหน่วยบาลและกดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
1: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวาดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลห่วยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวาดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข01หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนำพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวยั่วหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห้งในสังคมการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม้นรวมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศ จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่มทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ5,000 กีบต่อเดือน

0: ในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักน้อยบานและจะได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละน้อยตุ้มคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการสืบต่อขวดกาอุปกรณ์น้อยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้หาผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเสริมพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่1เลขบัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่2เลขบัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่3เลขบัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่4เลขบัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่5เลขบัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเลขบัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลแมนที่ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มดอกหกหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มจาก6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการโอนรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสามซาก3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับรางวัลทางหัวภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสียงไห้ในบ้านตกลงมาสู่ปอนอนหับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านเปิดบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการรับรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับได้รางวัลได้กดเสียงในบานให้ตกลงมาสู่บอลห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและนูในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาแมนเพื่อระดมทุนจากสังคมพอในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศทางประชาชนและผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงลงมาดูความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนาเป็นล้มศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบ้านทองคันคำจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในครอบเครือประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดอยากจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบดื่มทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์ไม่จัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนหรือมีหอยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรับหน่วยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้เหยาะคันหยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถึงน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่87ออกข้างวันที่15เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข8421138842113เลข5ตัวได้แก่หมายเลข42113 42113เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2113 2113เลข3ตัวได้แก่หมายเลข113 113เลข2ตัวได้แก่หมายเลข13 13และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างงานจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้จัดออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ขอเรียนเชิญสลากพัฒนา 5/45 เมนนำไส้มาบาทั้งหมด45ในบาทอาจจะเสียงออกหาแม่บ้านมากเป็นคนผ่าออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36สลากพัฒนา 5/45 ชื่อหนึ่งเกมสมรรถรางวัลได้หารางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30สลากพัฒนา 5/45 รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กี่ถ้ามีรางวัลสะสมเงินจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข19หมายเลข19มูลค่ารางวัลละ5ล้านกีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข3ขออภัยได้แก่หมายเลข03หมายเลข03สลักพัฒนา 5/45 รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ200,000กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข21หมายเลข21ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่87ออกข้างที่15เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข842113 842113เลข5ตัวได้แก่หมายเลข42113 42113เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2113 2113เลข3ตัวได้แก่หมายเลข113 113เลข2ตัวได้แก่หมายเลข13 13และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3 ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ได้แก่หมายเลข36หมายเลข30หมายเลข19หมายเลข03หมายเลข21ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาทานผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาทานจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

จอได้ทำตนเพียงหัวเพียงอายเอิงมันหักเหลือแต่ห้องตายย้อนปากโตสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงตอนหับทานข้าวโซบรรยากาศของรายการบทกอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลเสริมมาฝากต้อนและเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่กำลังหับฟังอยู่ทางบ้าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้ขอเว้าถึงปัญหา2สมองแตกเพราะว่าสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ถ้าว่าเบิ่งจากภาพรวมแล้วก็สถิติในหลายๆประเทศรวมทั้งอยู่บ้านเฮานี่การแบ่งฮักแบ่งใจหรือว่าการจับปลา2มือเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นหยังการยาห้างจึงหลายขึ้นเหตุผลหลักๆก็ย้อนว่าค่านิยมทางสังคมนั้นมันเปลี่ยนไปหากหวนคืนเบิ่งสภาพการยาห้างในอดีตแต่ก่อนนี่การยาห้างถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่สังคมนี่รับบ่ได้ผู้ใดที่เป็นแบบนี้นี่โอ้ยคันผู้เบาไปเอาเมียแล้วแล้วก็ยาห้างกลายเป็นพ่อห้างหรือผู้สาวก็กลายเป็นแม่ห้างจังซี่ยากที่จะสร้างครอบครัวครั้งที่2ง่ายแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมมันเปิดกว้างและเบิ่งคือกับว่าการแยกทางกันนั้นเป็นทางออกที่ดีกว่าการที่ทนอยู่ร่วมกันโดยบ่มีความสุข
1: สังคมปัจจุบันหลายคนเข้าใจเรื่องบทบาทหญิงชายหลายขึ้นผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้หลายขึ้นย้อนว่าปัจจุบันผู้หญิงมีการศึกษามีหน้าที่การงานและสามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองเมื่อมีปัญหาชีวิตคู่พวกเขาจึงมีทางเลือกที่จะก้าวออกมาโดยบ่จำเป็นต้องทนพึ่งพาฝ่ายชายคือแต่ก่อนการยาห้างนั้นส่วนหนึ่งแม้นเกิดจากความกดดันทางด้านเศรษฐกิจค่าของชีพที่สูงขึ้นและปัญหาเรื่องเงินค้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้คู่หักเกิดความ

0: จอปั๊บตูดท่านตูดนี่เซตนั่นเซตนี่กระซอกหาคนที่ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจละและบางเทื่อก็แม่นหน้าปลอมอีกเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันหาคู่หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆหลายอยู่ในระบบโลกอินเทอร์เน็ตว่าซั่นเฮาไปที่เฮ็ดให้คนเฮาสามารถสื่อสารเว้ากันลมกันแชทหากันแล้วก็เกิดมีการแอบฮักแอบพบหรือว่ามีการสายสัมพันธ์กับคนอื่นเกิดขึ้นไว้แล้วก็ปิดบังกันนี่ก็แม่นได้ง่ายขึ้นบ่เพียงเท่านี้คนเฮาหลายคนก็ยังเฮ็ดเวียกไกลบ้านที่เขาเอิ้นว่าไปเฮ็ดเวียกนอกบ้านไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างเมืองไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงมีการเดินทางไปสัมมนาไปกวดเวียกหรือไปเฮ็ดเวียกอื่นๆมีกิจกรรมต่างๆในสังคมนี่หลายขึ้นเฮ็ดให้มีโอกาสได้พบพ่อแล้วก็ใกล้ชิดกับคนใหม่ๆได้ตลอดเวลาและอีกมุมนึงบางผลการสำรวจของวิชาการก็พบว่าคนรุ่นใหม่นี่มีแนวโน้มที่จะแต่งงานซ่าลงหรือเลือกที่จะอยู่เป็นโสดนี่หลายขึ้นย่อมนำพวกเขาหันคิดไล่และก็ระมัดระวังในการเลือกคู่ครองหลายขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการย่าห้างในอนาคตรวมแล้วก็ย้อนวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนี่มีลักษณะที่หีบค้อนสิ่งยั่วอายุก็มีหลายทางบวกกับความอดทนต่อความสัมพันธ์ที่คนเฮามีความจริงใจน้อยลงนี้มันก็เพิ่มขึ้นจึงเฮ็ดให้ตัวเลขการย่าห้างและการนอกใจเบิ่งคือกับว่ามันมีลักษณะสูงขึ้นบ่ฮู้ว่าผู้ดําเนินรายการเว้าเองหรือว่าท่านผู้ฟังนี่คิดคือกับผู้ดําเนินรายการหรือบ
1: ่รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้เพลงทําอิฐที่จะนําเสนอให้ท่านได้ฟังก็เป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับปัญหาสังคมที่กําลังเกิดขึ้นนับมือนับหลายนี่ล่ะนั่นก็คือปัญหาการจับป่า2มือเพลงนี้จากการแต่งทั้งเป็นนักฮ้องต้นฉบับโดยคําลาโนแก้วซึ่งเพิ่นแต่งไว้แต่ปีพ.ศ. 1969 แต่เพลงที่จะเปิดให้ท่านได้ฟังนี้เป็นการขับฮ้องคงอุดรวงศ์ศรีในเพลงที่มีชื่อว่ายาจับป่า2มือ

0: ท่านที่เคารพเพลงยาจับป่าสองมือซึ่งแต่งโดยคำลานองแก้วซึ่งเพลงนี้เพิ่นแต่งตั้งแต่ปี1970พุ่นละว่ามันมีเนื้อในที่เน้นใส่การสั่งสอนและก็เตือนสติเกี่ยวกับเรื่องของความหักและการใช้ชีวิตโดยบ่ได้เตือนว่าให้มีความซื่อสัตย์และมีความสัมพันธ์กับความหักเพียงอย่างเดียวจิตเดียวใจเดียวเท่านั้นยังซ่องแซงให้เห็นถึงผลเสียหายของความโลภมากโลภาซึ่งจะนำมาซึ่งความวุ่นวายหากสิ่งที่เฮาคาดหวังไว้นั้นหลุดมือไปก็จะได้เฮ็ดให้เสียเวลาล่าๆพร้อมนี้เนื้อในของเพลงดังกล่าวก็ยังเตือนสติวัยหนุ่มให้ระมัดระวังในการดำรงชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานปานตกอเวจีหรือว่าตกนรกนั่นแหละนรกะก็คือความทุกข์หรือว่านรกแล้วก็เตือนให้เฮานั้นเลือกในสิ่งที่ดีคือดีทำดีแล้วก็พอดีแก่ตนเองโดยเฉพาะก็เป็นการตัดสินใจเลือกคู่ของนี่แหละสำคัญหลายหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขานะครับคิดดีๆซะก่อนตัดสินก่อนจะเลือกก่อนจะเอาตัดสินใจให้มันทีถ้วนเบิ่งทุกแง่ทุกมุมแล้วก็เมื่อเฮาได้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ควรจะพอใจกับสิ่งที่เฮาเลือกนั้นสรุปความแล้วก็คือว่าเพลงยาจับป่าสองมือนี้เพิ่นได้นำใส้ในลักษณะของคำพยาหรือว่าการประพันธ์หรือว่าคำอุปมาอุปไมยเพื่อเตือนเฮานี่ว่ายาจับป่าสองมือสอนให้คนเฮาฮู้จักพอในสิ่งที่มีความซื่อสัตย์ต่อความหักและอย่าปล่อยให้ความโลภนั้นมาครอบงำจิตใจจนพาให้ชีวิตตกต่ำหรือเสียเกียรติศักดิ์ศรีได
1: ้แม่แล้วปัญหาการจับป่าสองมือคือปัญหาแตกแยกเหตุให้ครอบครัวมีความบ่สงบในกลุ่มประเทศอาเซียนถ้าเบิ่งจากข้อมูลการศึกษาและสถิติทางประชากรศาสตร์ประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างหรือแยกทางกันสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆแม้นประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเฉพาะประเทศไทยจากการศึกษาด้านประชากรในอาเซียนเซ็นงานวิจัย Divorce in Asia Revisited พบว่าไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนคู่หักที่แต่งงานกันไปฮอดปีที่15มีอัตราการหย่าร้างสูงกว่า 25% หมายความว่าใน4คู่จะมี1คู่ที่เลิกกันปัจจัยหลักๆที่เฮ็ดให้มีการหย่าร้างเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมความกดดันด้านเศรษฐกิจค่านิยมเรื่องความเสมอภาพระหว่างหญิงชายเป็นสำคัญ
0: สำหรับประเทศอินโดนีเซียนั้นถึงว่าจะเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมขนาดใหญ่แต่ว่าตัวเลขการหย่าร้างในอินโดนีเซียก็แม่นสูงหลายโดยเฉพาะในเขตเกาะสว่าข้อมูลจากกระทรวงศาสนาและสำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอัตราการหย่าร้างสูงถึง 28% ของจำนวนการแต่งงานทั้งหมดในแต่ละปีซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวความบ่พร้อมในด้านเศรษฐกิจและที่สำคัญแม่นการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการหย่าร้างสูงที่สุดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆในถึง2เท่าส่วนว่าประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างต่ำที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนนั้นมีการสำรวจว่าเป็นประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าเป็นประเทศเดียวอยู่ในอาเซียนที่บ่มีกฎหมายอนุญาตให้มีการหย่าร้างแต่ก็มีการประกาศให้การแต่งงานนั้นเป็นโมฆะได้แต่ว่าการใช้จ่ายในการเฮ็ดให้การแต่งงานเป็นโมฆะนั้นแม่นใช้จ่ายสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วคู่หักที่แยกกันอยู่หรือนอกใจกันแม่นมีจำนวนหลากหลายเหมือนกับประเทศอื่น
1: ๆปัญหาการจับป่าสองมือหรือการยาห้างกันในประเทศเวียดนามเห็นว่าตัวเลขการยาห้างทางการถือว่าต่ำประมาณ 2.6% ของประชากรเพราะวัฒนธรรมและค่านิยมด้านครอบครัวที่ยังเข้มขัดเฮ็ดให้คนส่วนใหญ่พยายามรักษาชีวิตคู่ไว้ถึงว่าจะมีความขัดแย้งกันก็ตามสำหรับอยู่ประเทศลาวนั้นฟังเพลงสะกอนแล้วสิมาเว้าสู่ฟังเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงจากการแต่งของสนองอุ่นวงแต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1969 ก่อวิเศษคือนักฮ้องต้นฉบับแต่ว่าพิงต้นฉบับนั้นเสียงบ่ดีแล้วทางรายการจึงไปซอกพิงจากนักฮ้องคนอื่นมาเปิดสู่ฟังซึ่งเป็นนักฮ้องของทีมงาน2 Studio Recording Home ในพิงสั่งคุณหลายใจ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 น.วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพคิดว่าเพลงสังคนหลายใจหลายคนมักฟังบางคนมักห้องแต่ในชีวิตประจำวันคนที่บ่จริงใจจริงจังนี่ไผๆก็บ่มักดอกว่ารายการเพลงดังในอดีตในมื้อนี้จึงได้นำเอาเพลงเหล่านี้มาเปิดสู่ฟังเพราะว่าเพลงที่ได้นำมาเปิดนี้ส่วนใหญ่ก็มีอายุที่ดนแล้วล่ะว่าบางเทื่อก็อาจจะมีอายุหลายกว่าหลายคนที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่นี่ก็ว่าได้ในประเทศลาวปัญหาคนหลายใจปัญหาจับปลาสองมือมันก็มีมาตั้งแต่ดนนานการแล้วแหละบ่ต่างจากประเทศอื่นๆดอกแต่ว่าปัจจุบันนี้การยาห้างแม่นถูกการคุ้มครองและบังคับใช้โดยกฎหมายว่าด้วยครอบครัวซึ่งมีการกำหนดแล้วก็มีหลักการมีเงื่อนไขแล้วก็มีขั้นตอนจะแจ้งที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่สำคัญก็แม่นผลประโยชน์ของลูกนั่นแหละเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่จะมีการขอยาห้างอยู่ในกฎหมายว่าด้วยครอบครัวของลาวเฮานั้นก็แม่นศาลเป็นผู้อนุญาตให้มีการยาห้างได้ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้ยไปยาห้างอยู่ห้องการบ้านก็ได้ให้บ้านเซ็นทับผู้แล้วก็แล้วบ่แม่นนะแม่นแต่ห้องการศาลประจำเมืองที่เฮาไปจดทะเบียนห้องการทะเบียนประจำเมืองที่เฮาไปจดทะเบียนแต่งงานนะก็บ่สามารถที่จะอนุมัติให้การยาห้างได้นอกจากศาลเท่านั้นสาเหตุหลักๆที่ยกขึ้นมาพิจารณาในการยาห้างก็คือว่าการใช้ความหุนแหงหรือว่าการทุบตีการทรมานการแสดงท่าทีที่ดูถูกหรือว่าการทำสิ่งที่ชั่วร้ายที่หุนแหงต่อกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีพฤติกรรมนอกใจหรือมีสู้หรือไปมีครอบครัวใหม่หรือผัวหรือเมียนั้นปาละหนีจากครอบครัวนี่ไปดนกว่า1ปีหรือในระยะ3ปีบ่มีการติดต่อผัวพันบ่มีการส่งเสียกันเลยหายสาบสูญไปเลยจังซี่จึงถือว่าเป็นการยาห้างได้เนาะแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นถ้าว่ามีการยาห้างขึ้นศาลก็แน่นอนว่ามันเว้าถึงลูกถ้าว่าบ่ทันมีลูกนี่ก็สิง่ายอยู่เรื่องของมรดกให้มันก็สิบ่ปันได้ดอกเพราะว่าตัวใดเป็นมรดกที่ได้มาจากการสืบทอดจากครอบครัวเดิมเขาเอิ้นว่าทรัพย์สินเดิมแล้วก็สินสมสร้างตัวนี้มันก็ต้องเว้ากันผ่านกฎหมายด้วยการตัดสินของศาลเท่านั้น
1: แม่นแล้วในสังคมลาวเฮาเห็นว่าการยาห้างมีทั้งด้วยความสมัครใจเช่นในกรณีที่ทั้งผัวและเมียตกลงเห็นดีน้ำกันที่จะเลิกลาสามารถตกลงกันได้เรื่องทรัพย์สินและลูกถึงยังใดก็ตามกฎหมายลาวกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินและออกใบยาห้างบ่สามารถยากันเองอยู่บ้านหรือห้องการทะเบียนศาลได้โดยบ่ผ่านการรับรองจากศาลนอกนั้นการยาห้างโดยมีการฟ้องฮ้องก็แม่นกรณีที่ฝ่ายหนึ่งอยากยาแต่อีกฝ่ายหนึ่งบ่ยอมหรือบ่สามารถตกลงกันได้เรื่องการแบ่งทรัพย์สินและการเลี้ยงลูกฝ่ายที่ต้องการยาต้องยื่นคำฮ้องฟ้องต่อศาลประชาชนซึ่งการยาห้างแบบนี้มีหลายขึ้นแต่ถึงแนวใดก็ตามอิงใส่จุดพิเศษของลาวมาตรการไก่เกียได้กลายเป็นจุดเด่นย้อนว่ากฎหมายลาวจะเน้นการรักษาความสงบและความสามัคคีในครอบครัวดังนั้นก่อนที่ศาลจะตัดสินให้ยาห้างศาลจะต้องมีการไกลเกลี่ยอย่างหน่อย2-3ครั้งเพื่อให้ผัวเมียได้ทบทวนปรับความเข้าใจและกลับคืนมาคืนดีกันหากไกลเกลี่ยแล้วบ่เป็นผลและเห็นว่าหากอยู่ร่วมกันต่อไปจะเกิดความอันตรายหรือบ่มีความสุขศาลจึงจะตัดสินให้ยาห้างอย่างเด็ดขาด
0: ท่านที่ฮักแผงครอบครัวนั้นก็คือศูนย์รวมแห่งความฮักและความอบอุ่นถึงแม้นว่าการป้องกันหรือว่าการลดพรปัญหาการยาห้างแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีสูตรสำเร็จแบบตายตัวว่าโอ้ยนำใส่สูตรนี้แล้วชีวิตจะปลอดภัยบ่มีการยาห้างดังนั้นทางรายการเพลงดังในอดีตอยากจะฝากบอกถ้าว่าผู้ใดที่มีลูกมีเต้าที่เป็นบ่าวเป็นสาวแล้วก็บอกกันต่อๆไปผู้ใดที่ยังหนุ่มยังเนียนบ่ทันได้แต่งงานที่ยังฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็ขอให้เห็นความสำคัญเนาะขอให้เห็นความสำคัญในชีวิตของเขาเองนี่นะ คือก่อนแต่งงานควรจะมีการกันตองแล้วก็มีความกะเกียมความพร้อมเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีหันมีใส่ไปกว่าครึ่งหนึ่งคนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญกับความฮักแยกให้มันออกว่าอันใดเป็นความใครอันใดเป็นความฮักอันใดเป็นความมักแยกให้มันได้อย่าเฝ้าแต่งงานตอนอายุยังน้อยเพราะว่าความรอบคอบมันบ่ดีพอหรือแต่งงานย้อนสังคมมันกดดันบ่ย้อนอารมณ์ที่ลงไหลชั่ววูบบ่หรือว่าย้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันบ่ได้บ่งบอกถึงความพร้อมของเฮาก็บ่ควรจะแต่งงานดังนั้นควรศึกษานิสัยใจคอของคนที่เฮาจะแต่งงานด้วยหั้นอย่างน้อยก็ปีหนึ่งบ่2ปีบ่แต่ว่ามีหลายคนนี่ดนกว่านี้ได้บางคนนี่5ปี6ปีจึงแต่งงานก็มีได้แต่งงานเป็นฟังเป็นฝ่าในเมื่อเข้าใจกันแล้วมันก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ดนและบางคนนี่ก็จนเฒ่าจนแก่ตายปะจากกันไปก็มีเพราะว่าเขาเจ้าเข้าใจกันอยู่นำกันด้วยความฮักอย่าสู้เอาวัตถุมาตัดสินความฮักเพราะว่าวัตถุนั่นแหละเป็นตัวการแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งในปัจจุบันที่เฮ็ดให้คู่สร้างคู่สมแยกทางกันอันที่ว่ามานี้ก็แม่นเพื่อเตือนสติเพราะว่าบ่อยากเห็นมิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วก็คนลาของพวกเฮาที่สร้างครอบครัวแล้วปาละยาห่างกันเพราะว่าอีตนสงสารหลายสำหรับลูกที่บ่มีพ่อลูกที่บ่มีแม่ย้อนยาห่างแต่บ่แม่นย้อนการเสียชีวิตของพ่อหรือแม่เอาล่ะมาฟังเพลงจากรายการของพวกเขาอีกจากเพลงหนึ่งซะก่อนสำหรับเพลงนี้เป็นการประพันธ์ของสแสงสิริวรรณเพิ่นได้แต่งไว้ในปีค.ศ. 1970นักฮ้องต้นฉบับก็แม่นทันตะวันหรสศักดิ์แต่ว่าเพลงที่เฮาจะเปิดให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้เป็นการฮ้องของแสงจันทร์นครทัพในเพลงที่มีชื่อว่าที่ฮักจงลืมกัน

0: ทานที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีสื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใส่อุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้สำเร็จการลงนามเอกสารหัวมือระหว่างคณะกรรมการหัวมือลาวจีนและภาคส่วนเกี่ยวข้องของจีนลาวให้คำมั่นสัญญาร่วมกับประชาคมโลกแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อปกป้องโลกให้นานอยู่และยืนยงเวียดนามเสริมขยายบทบาทพ้นดินในการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของพนักงานธนงศรีสุริตเตขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศลาวเมื่อบุดุลมานี้ท่านสันติภาพผู้มิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ร่วมติดตามเคลื่อนไหวในหลายสถานที่สำคัญและมีผลสำเร็จอย่างจบงามโดยเฉพาะในการเยี่ยมยามครั้งนี้สองฝ่ายลาวและจีนได้ลงนามเอกสารหัวมือที่สำคัญทั้งหมด32ฉบับท่านสันติภาพผู้มิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในนามประธานคณะกรรมการหัวมือลาวจีนได้ตั้งหน้ารัฐบาลลาวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนกระทรวงการค้าจีนและองค์การ CIDCA ได้ลงนามเอกสารหัวมือทั้งหมด7ฉบับในนั้นได้กลุ่มเอาโครงเขตบุริมสิทธิ์ที่สำคัญคือการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวการแก้ไขความทุกข์ยากการยกระดับพื้นฐานโครงสร้างด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับบุคลากรการแพทย์ของลาวซึ่งถือเป็นหนึ่งในมากผลอันพ้นเด่นและมีความหมายสำคัญในการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนในครั้งนี้ผลสำเร็จดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นการยกระดับการพัฒนาฝีมือแบบคู่ความสตากรรมลาวจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแต่ยังเป็นการวางกลไกและหากฐานอันหนักแน่นเพื่อสุกยุ่งการจะตั้งปฏิบัติแผนเวียกงานยุทธศาสตร์การฝีมือระวางลาวจีนให้ก้าวเข้าสู่ลงเลิกมีประสิทธิผลสูงและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ประเทศอย่างแท้จริง
0: นายกรัฐมนตรียังยืนว่ารัฐบาลลาวให้คำมั่นสัญญาและมุ่งมั่นในการแก้ไขและจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศร่วมกับประชาคมโลกโดยหันเอาบรรดานโยบายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายน2566ท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรียังห้องให้องค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศจงให้การร่วมมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อช่วยกันปกป้องโลกของพวกเขาให้นายอยู่และยืนยง
2: ตั้งหน้ารัฐบาลแห่งสปป.ลาวข้าพเจ้าขอยืนยันคำผันสัญญาและความมุ่งมั่นในการแก้ไขและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศร่วมกับประชาคมโลกพร้อมนี้ก็ขอแห่งห้องและเชิญชวนมายังบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมร่วมทางประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะลูกหลานชาวนมเยาวชนอนุชนทั้งหลายจงให้การหัวมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนเขาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นต้นปกปักรักษาป่าไม้ปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพื่อเพิ่มเนื้อที่สีเขียวส้มใส่พลังงานอย่างประหยัดลดพรการนำใส่พลังงานเสื่อไฟส่งเสริมการผลิตและนำใส่พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนและลดพรสิ่งเศษเหลือพลาสติกหันจากการผลิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเป็นต้นการถางป่าเฮดไฮการจุดพื้นที่เกษตรกรรมการจุดป่าลาซัดและอื่นไปสู่การผลิตเกษตรกรรมแบบยืนยงและลดพรการปล่อยมลพิษเพื่อสวยการปกป้องโลกของพวกเราให้นายอยู่และเงินยง
0: ท่านสอนไซศรีพันดรยังเน้นนักว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับประเทศต่างๆในทั่วโลกจัดตั้งการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายน2566เป็นการยืนยันถึงความเอาใจใส่อย่างหนักแน่นของพรรคและรัฐบาลก็คือปวงชนทั้งชาติในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในใส่ปลูกจิตสำนึกให้ประชาคมโลกก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และชีวนานาพันธุ์
1: ประธานศูนย์กลางลาวสร้างชาติที่ห้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสะพานแม่ยิงลาว จงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเสื่อสู่ความรับผิดชอบในหน้าที่การเมืองของตนในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวเมื่อบรรลุมานี้ท่านกิแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางและสังสาสเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวนำเอาเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่เวทงานตัวจริงให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเฮ็ดให้ศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวมีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นพัฒนามิ่งลาวให้มีผลสำเร็จ
3: ขอเรียกข้องมายังคณะบริหารงานพรรคสมาชิกพรรคทุกทวนะของศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวจงได้เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานสมาชิกเสริมสู้ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเป็นความรับผิดชอบการเมืองของตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มและยกสูงความตัดสินใจนิดเดียวเหนียวแน่นผ่านพาความยุ่งยากอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและทั้งในตอนหน้ารับประกันมีความเป็นเอกภาพสูงอยู่ในการนำพาเนื้อในมติของสุขใหญ่ครั้งนี้เข้าสู่ขบวนเวียนงานตัวจริงและก่อให้เกิดมีผลสำเร็จเกิดมาผลที่เป็นรูปธรรมอีหลีสู่ส่วนที่ได้คาดหมายที่ว่างออกอยู่ในเดือนกองประชุมใหญ่เดือนนี้ได้เกิดมาเกิดผลเป็นจริงนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะมาสู่แม่หญิงลาวบรรดาเผ่าสร้างเกิดมีการหันเวียนอย่างแข็งแกร่งอยู่ในการนำพาในการสีน้ำของพวกเขาเพื่อเฮ็ดหลอดนาทีกันและสร้างผลงานใหญ่หลวงของเขาเพื่อเป็นผลงานประกอบส่วนสำคัญของตนเองเขาในภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเขาเอาร่วมบอชอแม่นการพัฒนาศูนย์กลางสาพันธ์มิ่งลาวของพวกเขา
1: ท่านกีแก้วไข่คันพิทูลเน้นนักตื่นว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิ่งลาวต้องหีบพรสร้างแผนดำเนินงานจัดอันดับเวียกงานบริมสิทธิ์ที่ต้องสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆตามที่กองประชุมพับพองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นบอนอิงให้การเคลื่อนไหวนำพาสีน้ำก็คือการติดตามกฎกาวความผิดชอบของการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างทันการ
0: วันที่10มิถุนายนสถาบันคุณควรนำไซเทคโนโลยีอัจฉริยะและบริษัท Flying Tiger Ham General Aviation Company ของจีนได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการค้นคว้าและพัฒนาเรือบินบ่มีคนขับหรือ UAV อยู่ลาวพิธีดังกล่าวมีท่านแก้ววิสุขสุรพงษ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมเทียบเท่าภายในกระทรวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านไซสงครามพานุวงศ์หัวหน้าสถาบันค้นคว้านำไซเทคโนโลยีอัจฉริยะได้ขึ้นรายงานและกล่าวจุดประสงค์เพื่อค้นคว้าและนำไส้ UAV ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความปลอดภัยสาธารณะเซนการกสิกรรมขนส่งการกู้ภัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจัดตั้งการฝึกอบรมเพื่อสร้างกำลังแรงงานลาวให้มีทักษะด้านการบินการบำรุงรักษาและการประกอบสร้าง UAV ถอดถอนบทเรียนจากประสบการณ์ของจีนในการคุ้มครองและการออกใบอนุญาตขับขี่ UAV เพื่อนำมาปรับใช้อยู่ลาวส่งเสริมการนำไส้ UAV ผ่านการวางแสดงและการเคลื่อนไหวต่างๆในลาว
1: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรในการนำไส้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าช่วยในการมอดไฟป่าวางคาดหมายเพื่อลดพรปัญหาไฟลามป่าที่เกิดขึ้นในทุกปีท่านสมวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้สัมภาษณ์ว่ากรมป่าไม้ร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลได้จัดสุดฝึกอบรมและสร้างครูฝึกในการวางแผนป้องกันไฟป่าเพื่อสร้างครูฝึกเลือกเฟ้นบุคลากรผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้นำพาและสนับสนุนการวางแผนป้องกันไฟป่าอยู่ระดับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยรับประกันด้านความรู้ทักษะและบทเรียนที่ถอดถอนได้โดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมโดยเน้นนักใส่การเรียนรู้ภาคทฤษฎีการปฏิบัติตัวจริงและรูปแบบการมีส่วนร่วม
4: เพื่อยกระดับนักสมรรถกรก็คือผู้เข้าฝึกนะผู้เรียนให้กลายเป็นครูฝึกมืออาชีพก็ให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งนะบ่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎีแต่ว่าได้ไปฝึกตัวจริงให้กลายเป็นครูฝึกที่มีความพร้อมในอนาคตฉะนั้นภายหลังที่ว่าสําเร็จการฝึกอบรมสุดนี้ก็ถือว่านักสมรรถกรเหล่านี้ก็จะมีความสามารถเป็นกําลังหลักเพื่อนําพาท้องถิ่นและก็ประชาชนในการวางแผนป้องกันไฟป่าให้มีประสิทธิผล
1: ท่านสมหวังพิมวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนการป้องกันไฟป่าที่ได้รับการพัฒนา เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติตัวจริงที่มีความแน่นอนและเป็นเครื่องมือที่เน้นการลงมือเหตุซึ่งสุมสนสามารถนำใส่เขาในการนำใส่และติดตามการกดกากิจกรรมการป้องกันไฟไหม้ป่าได้ปัจจุบันการอบรมและสร้างครูฝึกในการวางแผนป้องกันไฟป่าเมื่อเริ่มจะตั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์จากนั้นจะวางแผนจัดอยู่ภาคเหนือและภาคใต้ตามลำดับ
0: แขวงอัตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาหรือ CLV มีทายแห่งบุมซ่อนที่โดดเด่นหลายด้านที่สามารถหันเป็นทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้าน้ำตกเป็นอีกหนึ่งทายแห่งที่สำคัญในการประกอบส่วนโยแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้มีการขยายตัวในโอกาสรายงานต่อกล่องประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ของคณะพรรคฮากทานแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือเมื่อบ่ดลมานี้ทานภูไซวรลาศรองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตปือกล่าวว่าแขวงอัตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในของเขตสามเหลี่ยมพัฒนาที่มีทางแห่งบุมซ่อนโดดเด่นหลายด้านที่สามารถหันเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ5ปีนับแต่2026หา2030ของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติแฮธาตุและพลังงานน้ำตกกลายเป็นหม้อไฟที่สำคัญของภาคใต้เนื่องจากแขวงมีเขื่อนไฟฟ้าเซตเปลี่ยนเส้นน้อยเซขมานซานไซน้ำกง1 2 3เขื่อนไฟฟ้าห้วยเหาะและโครงการอื่น
5: ๆแขวงอัตปือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตปือนะครับประกันควบสมดุลระวางการสงวนและการคุ้นคนการนำใส่ยางประหยัดและมีประสิทธิผลตามทิศสีเขียวยืนยงหับประกันการสนองแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุเพื่อการพัฒนายางวิจุดซุ้มของแขนงธรณีศาสตร์และบ่อแห่แขวงอัตปือมีพื้นที่หาเพียงมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นต้นยางพาราอ้อยมะกล้วยถั่วเลี้ยงและมากมายคิดบางอื่นเพื่อส่งออกต่างประเทศเช่นสสเวียดนามสปจีนซึ่งปัจจุบันโครงการอุตสาหกรรมแต่งตัวแข็งมีทั้งหมด213แห่ง213โฮงในนั้นโฮงที่มีขนาดใหญ่41โฮงขนาดกลาง22โฮงและขนาดน้อย53โฮงแบบครอบครัวมี97โฮงหน่อย
0: ท่านผู้ใช้บลาลาในหูตื่มว่าปัจจุบันแขวงอัตปือมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตทั้งหมด10โครงการมีกำลังการผลิตหลายกว่า 5,500 กิโลวัตต์โมงต่อปีการจำหน่ายหลายกว่า 5,500 กิโลวัตต์โมงต่อปีคิดเป็นมูลค่า354ล้านกว่าดอลลาร์ต่อปีฮอดปี2030คาดว่าจะมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด218โครงการมีกำลังติดตั้ง 1,600 กว่าเมกะวัตต์โมงมีกำลังการผลิตหลายกว่า 6,400 กิกะวัตต์โมงโครงการพลังงานทดแทน4โครงการคือพลังงานลม1โครงการพลังงานแสงตะเวน2โครงการและพลังงานความร้อนสิบามวล1โครงการขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่9มิถุนายนท่านฟามวันหยางห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้ต้อนรับท่านนางอิซูมิสนากามิซึห้องเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติทั้งเป็นผู้ต่างหน้าขั้นสูงของท่านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับบรรดาบรรหารุจพรกำลังอาวุธหนึ่งในโอกาสเข้าร่วมเวทีปราศัยอนาคตอาเซียนครั้งที่3จัดขึ้นอยู่เวียดนามแต่วันที่9หาที่10มิถุนายนท่านฟามวันยางยืนยันว่าเวียดนามสนับสนุนลัทธิหลายฝ่ายกฎหมายสากลและบทบาทใจกลางที่บ่สามารถเปลี่ยนแทนของสหประชาชาติเตรียมพร้อมจะแบ่งปันบทเรียนกับสหประชาชาติและบรรดาประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขผลให้ย้อนหลังภายหลังสงครามนอกจากนั้นเวียดนามยังเสนอให้สหประชาชาติสืบต่อหนุนช่วยเวียดนามเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานโยบายภูมิปัญญาเทคโนโลยีและแรงกำลังให้สองฝ่ายสร้างขอบการหัวมือยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามสหประชาชาติในระยะ2017หา2031ให้สำเร็จโดยไวท่านนางอิซูมิสนากามิซึเน้นนักว่าเวียดนามเป็นแบบอย่างที่ดีในการหัวมือกับสหประชาชาติพร้อมยั่งยืนว่ากลุ่มบรรดาองค์การสหประชาชาติประจำเวียดนามได้สืบต่อหัวมือและหนุนช่วยเวียดนามในวิวัฒนาการปฏิบัติบรรดาเป้าหมายพัฒนาก็คือคำมั่นสัญญาสากลระยะที่จะมาถึงพร้อมแล้วที่จะหนุนช่วยและส่งเสริมเวียดนามตั้งหน้าเข้าร่วมบรรดาการเคลื่อนไหวหัวมือบำรุงสร้างเกี่ยวกับการลดพรกำลังอาวุธ
0: ท ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์และสุมภวรรณมวงไซอ่าน

ำความดีเพื่อเอาหน้าจะสูญค่าความเป็นคนสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านใดหักฟังและมักในเรื่องของบทกาบก่อนหรือว่าบทเรื่องสั้นสำหรับบทเรื่องสั้นละเมนวันอังคารและวันพฤหัสเนาะนอกจากนั้นก็เป็นบทกาบก่อนหมดเอาท่านที่มีความรู้ความสามารถกับประกอบส่วนนำกันเนาะเพื่อเฮ็ดให้รายการของพวกเขามีสีสันและสร้างความเบิกบานมุ่นซื่นกล่อมอารมณ์ให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามค่ำคืนมาแล้วก็เป็นกล่อมอารมณ์ม่วนซื่นไปกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงเนาะค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทกาบก่อนมานำเสนอให้ทานได้หับฟังก่อนทำอิฐที่จะเสนอให้ทานได้หับฟังจากสายเซลำเผาขอมอบเป็นความมุ่งซื่นให้กับมิตรรายการทุกทานบทก่อนของพลเสวามาลญาตสาวลาวเพียงผบผ่านผ่านพ่อใจยังคิดละมือฝันภาพเพิ่นเพียงปานพิมพ์พระองค์อิ่มเองเต็มเน้มหนึ่งนำบ่เคยเอื้อนอิ่มเอ็มในใจเจสังมางามกระดอบ่เคยพ่อกะห่างเห็นน้องผู้เสื้อสาดสั้นแสงเผาพันลาวเน่าอยู่ในดินแดนถิ่นสถานใดนี้น้องสั่นมางามเหลือให้กิริยาวาทาวาจาหวานอินอ้อยน้ำหวานพึ่งบ่เท่าเทียมยามเมื่อจ่าปากตาลยิ้มก่อนส่วนเสน่ห์ย่านใจเพยยามผ่านพบอิ่มเอมใจแจ้งแย้งส่องมองกายเจ้าเพียวบางห่างอ่อนอ่อนโซนำนาดน้องสกุลเสื้อเผาลาวการเดินย่างบ่ฝั่งเฝ้าคุ้มเคียมป่านสร้างสารดุดดังหงสาเหาะเวินบินบนฟ้าในตาคมเขียงคิ้วเป็นวงเดือนโดดเด่นอาพรทรงถูกสิ้นใส่สิ้นเบี่ยงสบายเรียกงานการก็เหตุได้เทียมเทียบดังสุ่มสายการสร้างสาพัฒนาเรียกการงานบ้านทั้งเหตุการขายค่าทำนาผลละปลูกทุกสิ่งนางเหตุได้โบมีเตื้องต่อไผใจคิดไฟนาดนองเนื้อคองทันสมัยเป็นแม่พิมพ์สาวลาวสง่างามหน้าสมแท้ขอแก่นุ่งนางน้องอย่าลืมลายลาวง่ายจงเสื้อสู่สิ่งที่ดีเลิศไว้วัฒนธรรมสั้น

าวบทกลอนจากสายเซลัมเผาเพิ่นให้ชื่อว่ามารยาทสาวลาวเพียงได้พบได้เห็นก็โอ้ยยังคิดละเมอเพ้อฝันอยู่ว่าซั่นบ่เคยเห็นคนงามป่านนี้งามปานดังองค์อินแต่งแต้มมาว่าซั่นเนาะบ่ว่าจะเป็นหน้าตากิริยาและวาดเว้าและพร้อมกันนั้นก็มีความดุมันขยันเพียรอีกเนาะในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานการสร้างสาพัฒนาเวียกบ้านการเฮือนนี่โอ้ยเฮ็ดได้เบิดเนาะบ่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขายบ่การผลิตทุกสิ่งทุกอย่างมีความหาวหาญดีว่าซั่นจึงได้พรรณนาเป็นบุตรก่อนมาผ่านรายการของพวกเขาขอฝากให้สาวลาวหมดทุกคนเนาะเป็นความเบิกบานมุ่งเสริมให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้บทกลอนต่อไปจากบทเขียนของโชคไซไตแดงเมืองคำจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าลาคีมนบนความดีแม่งเมื่อตาส่องสิ่งในสิ่งที่เห็นมาบางปัญหาความจริงสิ่งควรทวนคนซอกเหตุผลจนท่อขอเสริญสวนสวยวอนวานปัวป่วยไข่ปัญญาใสส่องสีความดีส่วนสวยสู่เดทอนแม่งเมื่อดีสัวหูเคียงคู่คีงกายสร้างความดีหลายหลวงก่อนปวงสนหูเคียงคู่ความดีสร้างหนทางหลายแง่ความดีเปรเปลี่ยนเปลืองกลายเป็นเรื่องเหตุให้สิตายย้อนเงื่อนมือแท้นอแม่งเมื่อในทุกมือถือว่าเนืองนั้นบัญหาความเป็นจริงบอนอีงเยืองอ้างความดีพากันสร้างบนทางเดินต่างเป็นแนวทางผักซีก่อนกวีแต่งเต็มแซมเป้วใส่ใจเทนอแม่งเมื่อผลที่ได้สุ่มใส่ลงมือผลงานคือความขมบ่อสมแห่งงานสร้างพร้อมทางวางแผนแป้วแนวมองมัวมนคำนวณตอนเริ่มต้นผลงานคงบ่คุ้มจะสุ่มสร้างเหตุอย่างนายเดแม่งเมื่อความพลาดพังฝังลึกต่างใจจะโทษภัยดีหนอบ่ฟังเตือนห้ามก่อนกวีถามท่วงทวงคืนความข่าวในบัญหากล่าวถ้อยมีหอยแผลเปื่อยแป้วหาแนว

ป็นบทเขียนของโชคชัยไตเด็งเมืองคำซึ่งได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะสร้างความมุ่นซื่นและกล่อมอารมณ์ให้ผู้ที่ยังบ่ทันหลับนอนอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าบางท่านก็นอนแล้วแต่บ่หลับเนาะยังคอยเป็นกำลังแรงใจรับฟังรายการบทกลและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนต่อไปจากกระต่ายน้อยเป็นนามปากกาของเพิ่นเนาะขอมอบบทกลที่จะดังออกไปให้กับเพิ่นมิตรรายการที่กำลังรับฟังอยู่ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทกลอนสื่อว่าอย่าใจง่าย

คำว่าบ่ได้ซื้อจำจ่ายเปลืองเงินคนจิงหาคำจ๋าว่าตามใจได้คนฟังต้องลีตองทวนทีไผสัวหายดีแท้เทียงจริงบางคนเขาว่าเว้าลมลวงโลเลแต่บ่เป็นคือคำว่าวอนหวานเว้าอย่าได้นินทาให้เขาโสมสามเสื่อมเป็นห้องหอยด่างพ้อยดำซ้ำอยู่ที่ใจเพื่อนเอ๋ยบางคนเขาสร้างเว้าจะอ่อยคำหวานแต่ว่าเป็นคำลวงหลอกลวงเลิงเล่นซอกหาความจริงใจนั้นมันแสนลำบากเพราะว่าใจบ่ได้คือด้ามดังจ๋าแห้งเอ๋ยนางจงได้พิธีจารณาอันใดเป็นความจริงจากใจโดยแท้อันใดเป็นเพียงคำลวงล่อสอพอสามสัว

กันว่าบ่ต้องใจง่ายบ่ต้องหูเบาใจง่ายเพิ่นว่าคําเว้านี่คําเว้าของคนเฮานี่คําเว้าบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้หาคําวาจาก็ตามใจผู้ที่จะเว้าออกไปบางคนก็เหมือนเว้าออกมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เนาะ

มีความจริงใจจึงเว้าออกมาแต่ว่าบางคนก็หาความขี้ตั้วหลอกลวงคำว่าหวานแต่ว่าใจส้มใจส้มดังมักหนาวคุณว่าเนาะปากกับใจโบตรงกันอาจารย์สั้นก็เป็นผู้ที่ฟังเนาะผู้ที่ฟังคนที่เว้านั้นจงได้ค้นคิดพิจารณาว่าผู้ใดเว้าจริงเพิ่นยังว่าเว้าจริงโบมวนเว้ามวนโบจริงเนาะจงพิจารณาว่าไผเว้าจริงไผเว้าตัวหลอกลวงเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เพิ่นว่าขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศเพิ่นบ่ประสงค์จะออกนามเนาะหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทก่อนมีชื่อว่าตัวให้คอย

วาจาว่าจะมาหาทรายบ่ายโมงคอยท่าตั้งตาแลมองเลื่อยตามทางว่างแวแต่มีดเป็นหลุดนองสลอห่วยเวมาทรายมองแลหลำฟ้าจนว่าแสงจางยังคงวางดวงใจนั่งคองคอยเจ้านั่งเฝ้าทางคือบ้าอุลาทรายหดหูดูดาวแทนเพนนาคอยท่าอยู่เหือนเจ้าบอกเหมือนเวแทยุแย่คาลมคืนข่มจมดวงใจจมจ่าสาแล้วน้องแก้วตัวสายต้มกินเป็ดสายพีแต่ผัดกายหลอกลีหนีหน้านายน้ำนันนอน้ำสาวใสพองแผ่วแถวเทียงทนทานสาวกวีคนขานข่าวลือลามกองสั่งมาลองลมรั่วตัวสายให้มองมนน้องสั่งหลวงหลอกต้มตัวอ้ายให้มนมองนางเอ๋ยเหตุใดหนอจริงได้กายพี่ไปเลยหากเห็นก่อนอ้วนสายเผยจอทางนวลนองให้หีบมาบานเว้าอวนหาพีหู้บ่หนอในค่ำคืนมื้อนี้อ้ายของน้องอยู่บ่เป็นแท้นา

0: าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

าพุทธคนที่มีชื่อว่าตัวให้คอยอยากกุฏิบ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นว่าสร้างตัวกันเทน้อว่าซั่นเว้ากับบ่จริงบอกว่าจะไปแวจะไปยามแต่แล้วคองแล้วก็คองอีกบ่เห็นเลยว่าซั่นอันนี้แหละเพิ่นว่าปากกับใจบ่ตรงกันอีกแล้วเนาะใจจังหนึ่งปากจังหนึ่งคนเฮาก็บ่คือกันเนาะชื่อว่าคนนั่นแหละเนาะบางคนดีบางคนให้บางคนจริงใจแต่ว่าบางคนก็แม่นหลอกล่อก็มีเว้าเล่นเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนจงเบิ่งแล้วก็ใจแยกเอาเนาะว่าไผดีไผหลอกลวงหับฟังบทก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของผู้ที่ใส่นามปากกาวากิโต้เพื่อนว่าค่ำคืนนี้ขอมอบก่อนฝากเป็นข้อมูลซื่อให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศบทก่อน

แทงไงเป็นผงทงนามีต่อเฟืองแตกลายลมแรงแดดส่งแสงแห่งก้าแสงนภาปอดโป่งอ่างองค์หนองเก็บน้ำหายซ้ำแมนบ่มีตกมาเดือนหกนี้ระบุดูใหม่มาถึงเบิ่งเวหาเมฆามืดมาพาคึมท้องฟ้าซึมหนองน้ำฝนนองลินลังเวิร์นวังเต็มแต่น้ำพายพื้นสุ่มเย็นเห็นพฤกษาใหญ่น้อยใบปงมาบานทางสาวนาเกี่ยมการวานแนวพันกาดำหน้ากันเพียงพร้อมพระนาไวงามยิ่งพอเมื่อมองบาทนี้เขียวอ้วนดังเทางามเกินจะกล่าวเว้าถามทงแถวนาสาลิกาสุ่มเซลวื่นไปบนฟ้าสักกุนาเฮห้องลมเย็นลิ้วลองพัดน้ำฟองเปื่อนฟงปลายเข้าแควงกวยย้ำแสงไหลห่างฟ้ายืนซองสายตามองไปบนนภาเบิ่งถึงภายพุนสีทองละมุนด้วยสีเขียวพายลุ่ม

0: บทกลอนที่มีเสื้อว่างามทงนาซึ่งเป็นบทเขียนของกิโต้เนาะเพิ่นมอบให้กับบรรดาเพิ่นมีรายการโดยเฉพาะก็เป็นบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวกสิกรของพวกเขาเนาะกำลังทำการผลิตอยู่ในปัจจุบันนี้เอาอิดๆเมื่อยๆยามค่ำคืนคือจังซี่ก็ขอเป็นกำลังแฮงใจให้เด้อนอนบ่ทันหลับมอบความม่วนซื่นมอบเสียงเพลงกล่อมอารมณ์ให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการเฮาเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับฟังจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยไสพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต
1: ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ให้ข้อมูลข่าวสาร
3: ทันยุคทันเหตุการณ
4: ์ให้ความสุขสำราญ
5: แก่ทุกท่าน
6: เจ้าฮู้บ่ว่าหยังหลายมันใครอยู่ไสแด
7: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
6: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครสิได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
7: จะเฮ็ดได๋ใดซั่นน่ะ
6: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
7: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: บูฮันจากเก่าไว้ไขข้อคำสอนกวยบ่กินหญ้าเส้นสิคมกะเขาฮักหมูบ่กินหำเส้นสิตีกะดังเวอร
1: ์ผู้สายในใจ
0: เตรียมตั้งใจคนนี้ถ้าใจบ่ประสงค์แล้วเส้นคำหวานสิมาอ่อยสิมาอ่อยหลอกล่อใจนั้นบ่อ่อนตาม
1: ตาความเขียน
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ไลฟ์กันนี้มีให้ท่านได้รับฟังมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับอีพ่ออีเมย์เฮาเนาะ1 ชั่วโมงมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไวมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะบางผู้บางคนนี่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ตามอยู่ในเฮือนในศาลหรือว่าสถานที่ต่างๆเนาะผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ต้นของรายการนี้เนาะก็ขอขอบขอบใจสำหรับมิตรรายการอยู่ทางเวิร์นคำเพิ่นก็ได้ขอเป็นขับทุมเข้ามาเด้อเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นขับทางซ้ำเหนือผู้แหละว่าซั่นเนาะเพราะว่าเป็นเพลงเป็นลำนี่ก็ได้ฟังหลายแล้วว่าซั่นขอฟังเป็นขับซ้ำเหนืออ่ะอันนี้โคโซกะจะพยายามซอกหามาเปิดให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังขับซ้ำเหนือและก็ติดตามโดยเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการเฮาสกอร์แล้วระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ำเศร้าเป็นเจนเนโนเสียงเพลงเสียงลำจากทางรายการของเราฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเราได้รับฟังกันผ่านไปก็หวังว่าคงจะถึกอกถึกใจมิตรรายการพอสมควรแนวใดก็ตามเนาะในระยะนี้สำหรับสาวกสิกรของเฮาหลายเขตหลายท้องถิ่นก็แม่นอยู่ในระยะการห่างหากกาเกียมให้แก่การผลิตและดูฝนโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดนาปีเนาะบางบอนบางพื้นที่นี่ก็โอ้ยไถแล้วเนาะไถคนไถหุดไว้แล้วเพื่อห่างหากกาเกียมที่ว่าการปักกันดำรอท่าแต่กาแต่มงฮอดควบฮอดเดือนแต่ว่าบางบนบางพื้นที่นี่ก็หันมาเฮ็ดนาว่านี่หลายแล้วเพราะว่าเนื่องมาการเฮ็ดนาว่านี่มันจะเป็นการประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาแด่ผลได้หับก็ถือว่าคล้ายเคียงกันกับที่ว่าการปักดำนี่แหละแต่ว่าการปักดำนี่ก็ได้หับมากครับผลอยู่แต่ว่าใส่ต้นทุนหลายคือในปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าเป็นการจ้างลูกก้านี่ก็ร้อยละเท่าใดเนาะแพงเติบได้เนาะคือว่าดำกระมือหนึ่ง 250,000 นี่แหละถือว่าแพงเนาะแล้วก็จังสิมาค่าคาดค่าไทยอีกค่าปุ๋ยแด่จังสิลายอันลายแนวท่านผู้ฟังเนาะถือว่าลงทุนจำนวนหลวงหลายผู้เละเรื่องการเฮ็ดให้เฮ็ดนาถ้าว่าเฮาปักเฮาดำแต่ว่าคันว่าว่านนี่ก็คือว่าประหยัดไปแด่ประหยัดเวลาที่เหลือก็ไปสร้างสาพัฒนาอันอื่นหรือว่าการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เคียงคู่กันไปเพื่อเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจครอบครัวของเฮานี่มันก็ค่อยที่ว่าสะดวกสบายมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่างจากเมื่อก่อนเนาะว่าการเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็ได้ถ้าว่าไถแล้วเฮากลับไปบ้านแล้วก็มีการเบิ่งแยงบัวระบัดรักษาการใส่ปุ๋ยเบาะหรือว่าการเบิ่งน้ำเบิ่งในอัดคันตันทางนี่แหละเอาก็ขอเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นเวียกให้กันนาเวียกหนักเวียกนาการค้าขายบ่หรือว่าพนักงานทหารตำรวจกรรมกรแบกห้ามทุกหน้าที่เวียกงานก็ขอให้เอาใจใส่สู้สนสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของเฮาให้ประสบผลสำเร็จตามที่เฮาตั้งเป้าหมายเอาไว้

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ์
5: ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จากเล็กจากน้อยท่านผู้ฟังที่หักเพลงมาในระยะนี้เนาะฮอจะนำเอาสารณหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้หับฟังและสารณหูที่เราจะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังในค่ำคืนมินี้นั่นก็คือการนอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเฮาแนวใดโดยเฉพาะสังคมปัจจุบัน

ไตซาลงอันที่3เลือดนี่จะไปหล่อเลี้ยงสมองบ่เพียงพอเป็นสาเหตุของการที่ว่าเจ็บหัวเนาะอันที่4ก็คือคนที่ว่านอนบ่หลับมักจะเป็นโรคตุ้ยได้เพราะว่าจะเห็นให้เฮานี่อยากอาหารตลอดเวลามีอาการหิวง่ายอันที่5ก็คือเสี่ยงต่อการเป็นความดันและเป็นโรคหัวใจได้เนาะอันที่6ก็แม่นว่าเฮ็ดให้สายตานี่ฟ้ามัวเบิ่งหยังก็บ่จ๊ะบ่แจ้งและก็ประสิทธิภาพในการเบิ่งเห็นนี่จะน้อยลงอันที่7ระบบภูมิคุ้มกันนี่อ่อนแอสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายอันที่8เสยซาสมองสั่งงานได้ซากว่าปกติอันที่9ก็แม่นเฮ็ดให้การคิดนี่ล่าช้าตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดได้อันที่10ก็คือสมาธิสั้นอันที่11ขี้ลงขี้ลืมจื้อจำหยังนี่ก็ได้น้อยลงอันที่12เสี่ยงต่อการขับขี่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันที่13การสร้างข้อมูลเทโทนเทโรนต่ำลงส่งผลให้ความต้องการทางเพศนี่ลงต่ำนำอีกด้วยเนาะอันนี้ก็คือการนอนดึกแม่นส่งผลต่อสุขภาพของเฮาถึง13ข้อเนาะท่านผู้ฟังและผู้ใดที่ว่ามักนอนดึกเนาะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้แล้วเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเฮา

หนึ่งชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่มีทั้งเสียงพิงเสียงขับเสียงลำมีข้อมูลข่าวสารสาระน่าหูสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังกันเนาะแนวใดก็ตามความเป็นห่วงเป็นใยมีไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเสมอเนาะฝากตามสายลมนี่แหละให้ไปฮอดไปถึงหมดทุกผู้ทุกคนนี่แหละความห่วงความใยโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพของคนเฮาเพราะว่าในระยะนี้ก็อยู่ในระยะหน้าฤดูฝนเนาะบางมื้อนี่อากาศในต้นสวยนี่ก็ฮ้อนอบเอาเอาแท้เอาว่าได้เนาะเพราะว่าค่ำมาคลายแรงมานี่กระท้องฟ้านี่มืดครึ้มทั้งฝนตกแดดทั้งฟ้าลมแน่เนาะคนเฮาอุณหภูมิห่างกายนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพดินฟ้าอากาศโปรทันก็เหตุให้เจ็บเป็นได้ง่ายโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ว่ามีพยาธิประจำตัวผู้สูงอายุเด็กน้อยที่ว่าเขาเจ้าบ่ฮู้จักเบิ่งแยงสุขภาพร่างกายนี่แหละก็เหตุให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็ฝากความห่วงใยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาจงเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีการเจ็บการเป็นเนาะภัยกับบ่อยากเจ็บบ่อยากเป็นแต่เป็นสิ่งที่ว่าลีกเลี่ยงบ่ได้เฮาก็ต้องมีการที่ว่ารักษาสุขภาพเฮาหั่นแหละเนาะการอยู่การกินบ่ถ้าว่าเฮากินสะอาดกินอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายร่างกายของเฮาก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศต่อกับพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูกาลนี้และถ้าว่าเจ็บเป็นแล้วเนาะก็บ่ควรสิว่าถือเบาหรือว่าไปซื้อยามากินเองควรไปปรึกษาแพทย์หมอแล้วกินยาตามแพทย์สั่งเฮาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงม่วนๆให้อีพ่ออีแม่เฮาได้รับฟังจากทางรายการอีกตื่มฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับมิตรรายการเฮาอยู่ทางอุบลราชธานีฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านห้วยน้ำเย็นแด่ทางทรงเปื่อยแด่พี่น้องเฮาอยู่ทางหนองบัวผู้แหละทางเวินคำแด่เนาะทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกะโชคดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันอังคารขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่16เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ

ขันว่าสิบสลึงอยู่ฟากฟ้าอย่าโอ้เอากะนิ้งหาเด้อเนอสองสลึงในมือเฮาให้หีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องถึกถึงใจเลี้ยวใส่กระปูกะหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแปลงทุกทุกตานำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุ้มทั่วทิศหับปารุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHzซึ่งรายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น 5:00 น 6:00 นมีบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ฐานฟังในน้ำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นจากทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำพร้อมเดียวกันก็มีเพลงห้องจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างความบักบาดมนซืนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเต็มอีกตื่นขึ้นมาตื่นดึกลุกเศร้าประกอบส่วนเข้าในเวียงงานประจำวันของตนเองโดยเฉพาะกำเนิดการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินซานเพื่อให้ได้มาเสบียงอาหารการกินที่ให้คุ้มอยู่คุ้มกินพร้อมทั้งมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์หังมีเข้มแข็งอยู่ในครอบครัวเงินสารของพวกเขานั่นแหละนะซึ่งทุกคนอยู่ในสังคมก็มีจุดประสงค์อยากให้ครอบครัวมีโยมีกินอยากให้ครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้นพวกเขาต้องเอาใจใส่ในการเพิ่มพูนผลิตผลประหยัดมัธยัติบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นที่พวกเขาสามารถใส่ใจได้แนวใดก็ตามท่านผู้ฟังอยากเฮ็ดได้ดีก็ต้องได้ปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในทุกของเขตเวียงงานนั่นแหละพวกเราต้องเอาใจแซ่พร้อมกันผ่านขยายจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงจึงจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจแห่งชาติทั้งมีอุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาลดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาตามทิศที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้รายการล้มทั่วทิศนับปรุณมื้อนี้พบกับท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการก็ได้นำออกข่าวเอาเหตุการณ์ต่างๆมาเสนอท่านฟังเนาะเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการสักก่อนจากนั้นจึงคอยมาติดตามข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมา

เอาเสียงเพลงจากทางรายการก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้ววันนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังลืมต้นของรายการไปเว้าถึงข่าวที่เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ห่วมปลูกต้นไม้อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักในวันที่10มิถุนายนนี่แหละสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงจำปาสักซึ่งมีท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเขาห่วมต้นครับและในโอกาสนี้สายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ห่วมปลูกต้นไม้อยู่สนามแดงบ้านพ้นกุ่งนครปากเซเพื่อเป็นการปลุกระดมคนขวยให้ทั่วปวงชนได้เข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามทิศสีเขียวและยืนยงทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้อนุชนและเยาวชนของชาติก็คือลูกหลานผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นให้มีสติตื่นตัวฮักห่วงแหนป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้เพราะว่าป่าไม้หันก็แม้มีความสำคัญที่สุดในการปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฝ่าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาจะบ่สามารถเฮ็ดแทนได้นะอันนี้ก็แม่นท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ร่วมในการปลูกต้นไม้อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักในวันที่10มีถุนานี่แหละนะว่าถึงการปลูกต้นไม้นี่ก็ยังสืบต่อเด้อท่านผู้ฟังหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นจงสืบต่อในการปลูกต้นไม้ปลูกไปจนหมดฤดูฝนนี่แหละจึงยุติในการปลูกปลูกไปแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่ในการบูรพรักษาติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้เฮ็ดในต้นไม้ที่พวกเฮาปลูกลงไปหั่นน่ะมันเติบใหญ่ขยายตัวเป็นป่าไม้สีเขียวปกคลุมเนื้อที่ของประเทศให้ได้หลายเท่าที่จะหลาได้ตามคาดหมายก็แม่น70ส่วนห้อยพุ่นละในปี2030นี่ก็เนาะอันนี้พวกเฮาต้องสืบต่อข่าวต่อไปข่าวต่อไปก็ยังเว้าถึงท่านประธานประเทศเพิ่นได้เน้นนักให้พนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักนี่เอาใจใส่สืบต่อพัฒนาและแก้ไขหลายปัญหาหลังจากที่เขาห่วมปลูกต้นไม้หลังจากนั้นท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ทั้งแขวงจำปาสักซึ่งในนั้นได้พบปะโอ้ลมพนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักในการพบปะโอ้ลมนั้นท่านได้เน้นนักให้คณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงเอาใจใส่หลายด้านเป็นต้นสืบต่อซอกค้นท่าแห้งที่บ่มซ่อนของแขวงแล้วสืบต่อวางมาตรการในการพัฒนาโดยนำใส่ท่าแห้งดังกล่าวประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตยกสูงบทบาทการนำพาของคณะพักคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรคพนักงานเพื่อสร้างความเสื่อมมั่นให้แก่ประชาชนนำพาสี่นำแก้ไขปัญหายุ่งยากศักษาลาหลังเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตกันเป็นอยู่ของประชาชนบรรเทาสาวแขวงจำปาสักให้น้ำมือน้ำดีขึ้นรักษาให้ได้ความสามัคคีภายในคณะพรรคคณะกรรมการปกครองแขวงให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนานำภาษีนำเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้แข็งแฮงขึ้นกว่าเก่าเพื่อหับประกันให้แขวงมีความสงบทั้งด้านการเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสังคมพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้เอาใจใส่ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งคันตาแสงให้มีความนักแน่นเข้มแข็งทั้งด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกพร้อมทั้งปลุกระดมคนควยให้ทั่วปวงชนมีสติตื่นตัวประกอบส่วนในการแข่งขันกระบวนการรักษาและพัฒนามีสติระวังตัวต่อกลอุบายมั่งเพื่อทำลายของศัตรู
ต้านและสกัดการปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมเป็นต้นแม่นปัญหายาเสพติดปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการตั๋วโยหลอกลวงในสื่อสังคมออนไลน์สแกมเมอร์และอื่นๆให้ลดหน่อยถอยลงเอาใจใส่เปิดกว้างการพัวพันรวมมือกับภายนอกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจั่งเนาะภายหลังที่ปลูกไม้ห่วงพิธีปลูกไม้แล้วท่านประธานประเทศคือท่านทองรุ่นศรีสุริตนี่แหละเนาะเพิ่นก็ได้ลงโอ้ลมการปกครองพนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักแต่เน้นหลายปัญหาที่สำคัญได้เป็นต้นก็แม่นให้สืบต่อเอาใจใส่ซอกคนทาแห้งบ่มซ่อนของแขวงแล้วสืบต่อวางมาตรการในการพัฒนาโดยนำใส่ทาแห้งดังกล่าวประกอบส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างบ่จุจังยกสูงบทบาทคณะพรรคของพรรคของคณะพรรคคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นเพิ่มทวีความเปลี่ยนแบบอย่างของสมาชิกพรรคพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยั่งยืนว่าการเป็นแบบอย่างคณะพรรคคณะนำนี่พนักงานรักแรงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งควรเป็นแบบอย่างได้ถ้าว่าเป็นแบบอย่างบ่ดีประชาชนเห็นแล้วจะมีความจมความว่ามีปากมีเสียงจมว่าดีบ่ดีกับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเฮ็ดไปนำแบบอย่างอันบ่ดีนั้นนะพวกเขาควรมีสติต้องเป็นแบบอย่างนำหน้าพาทางในทุกเวียกงานที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กำหนดออกให้ปรากฏผลเป็นจริงสำหรับข่าวต่อไปท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ประสบพายุหมากเห็บอยู่เมืองสีโคตรตะบองวันที่10มิถุนายนนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนำขันสูงจากสภาแห่งชาติอำนาจการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงสู่พื้นที่ตัวจริงพบปะเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติพายุหมากเห็บที่เพิ่นได้ลงพบปะอยู่ที่วัดโพธารามบ้านโพนสมบูรณ์เมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์การลงพื้นที่และมอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้ก็รวมมีเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์จำเป็นให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวนี้เป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างใกล้ชิดของพรรคและรัฐบาลที่บ่เคยปล่อยปะละเลยให้ประชาชนในยามทุกข์ยากหมายความว่าบ่เคยปล่อยปะประชาชนในยามที่ทุกข์ยากพร้อมทั้งปลุกระดมจิตใจให้ประชาชนมีความอุ่นเอียนอุ่นใจและก็มีสติเข้มแข็งในการสร้างครอบครัวขึ้นใหม่โอกาสนี้นี้ท่านได้แสดงความเห็นใจและแสดงความเยี่ยมยามทางข่าวความทุกข์สุขของประชาชนแต่ละครอบครัวอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งย่องยอชมเชยความสามัคคีหักแพงของอำนาจการปกครองและประชาชนภายในบ้านที่ได้ช่วยเหลือกันเบิ่งแย้งกันในยามเกิดเหตุฉุกเฉินและได้ชี้นำให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นเร่งสมทบกับกำลังการแรงงานและสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแปลงเงินสารและฟื้นฟูพื้นฐานโครงล่างให้ทันการนี่อันนี้ก็เป็นประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามทำข่าวความทุกข์ทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติคือพายุหมากเห็บอยู่ที่วัดโพธารามบ้านพ้นสมบูรณ์เมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนั้นนอกจากการยื้อยามถามข่าวแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วเพิ่นก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
พื่อฟื้นฟูชีวิตกันเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว้สิ่งสำคัญแม่นเพิ่นได้เน้นให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นจงเล็งสมทบกับแขนงการแห่งงานสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆหันดำเนินการซ่อมแปลงเฮือนซานและฟื้นฟูพื้นฐานโครงล่างให้ทันการเนาะอย่าเสยได้เอาใจใส่พร้อมกันปรับปรุงปรับแปลงชีวิตกันประโยชน์ของประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติพายุหมักเห็บอยู่ทางเมืองศรีโคตบองนั้นให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเอามาว่าปัจจุบันนี้ยังมีเฮือนหลายหลังบ่ทันได้ซ่อมแปลงห้อยหัวห้อยหมักเห็บตกใส่นะสังกะสีวอกระเบื้องแตกสังกะสีซอดเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่จงโปงเกียงเปงอยู่กับมีต้องได้เอาใจใส่อำนาจการปกครองทุกขั้นโดยเฉพาะเป็นแผนกแรงงานเป็นทางภาคส่วนแรงงานสวัสดิการสังคมสมทบกับอำนาจการปกครองสมทบกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและทุกภาคส่วนจงพร้อมกันเอาใจใส่ในการปรับปรุงปรับแปลงชีวิตกันเป็นอยู่ซ่อมแปลงพื้นฐานโครงล่างเฮือนซานบ้านซองของประชาชนฟื้นฟูพื้นฐานโครงล่างของกรุงเขตให้ได้อย่างทันการต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษมาฟังเต็มอีกข่าวนึงจึงค่อยไปฟังเพลงสำหรับข่าวนี้แม้นว่าถึงโครงการก่อสร้างด้านสากลน้ำเงินแขวงเส้นยมบุรีกับจังหวัดน่านราชไกรมูลค่า6ล้านกว่าดอลลาร์มีความคืบหน้าหลายกว่า60ส่วนห้อยอันนี้คืบหน้า60หลายกว่า60ส่วนห้อยหันแต่ว่ายังลดแผนการอยู่ที่วางไว้เนาะวันที่9มิถุนายนนี้ทานบุญตาออนนาวงหัวหน้ากรมเคหะและผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้ลงเกินไหวติดตามกวดกาโครงการก่อสร้างด่านสากลน้ำเงินเมืองเงินแขวงเสนบุรีติดกับจังหวัดน่านประเทศไทยโดยการต้อนรับของคณะนำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเสนบุรีผู้พัฒนาและเจ้าของโครงการซึ่งโครงการก่อสร้างด่านสากลน้ำเงินนี่ตั้งอยู่เมืองเงินแขวงเสนบุรีในเนื้อที่ทั้งหมด7เฮกตาร์กว่าผู้รับเหมาก่อสร้างแมนบริษัทสร้างให้คอนสตรักชั่นกรุ๊ปจำกัดมูลค่าการก่อสร้างหลายกว่า6ล้าน7แสนดอลลาร์กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแมน2ปีและบูรณาการคืนบูรณะรักษา2ปีซึ่งเริ่มโครงการแต่วันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปี2025ที่ผ่านมาและคาดว่าจะสำเร็จในวันที่17กุมภาพันธ์2027นั้นนี้มาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้าของโครงการแล้ว60กว่าส่วนห้อยแต่ลดแผนการที่วางไว้ถึง5กว่าส่วนห้อยฮะในใดก็ตามเนาะก็เชื่อแน่ว่าการก่อสร้างจะต้องสำเร็จตามระดับคาดหมายยิ่งปัจจุบันนี้เข้าสู่ระยะฤดูฝนการก่อสร้างก็พบกับความยุ่งยากแด่การสนองวัตถุอุปกรณ์ในการก่อสร้างการซักซ่าแด่จึงเฮ็ดให้การก่อสร้างล่าช้าไปแต่เชื่อว่าฮอดวันที่17เดือนกุมภาปีหน้าแม่นจะสำเร็จตามคาดหมายและได้เปิดการนำใส่อย่างเป็นทางการฮะอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทั้งแขวงเส้นยมบุรีซึ่งท่านหัวหน้ากรมเคหะผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะเป็นได้ลงเกินไว้ติดตามกวดกาโครงการก่อสร้างด้านสากลน้ำเงินแขวงเส้นยมบุรีในวันที่9มิถุนายนนี้มาฟังเพลงจากรายการสกลท่านผู้ฟังจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลุ้มทั่วทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz อยู่บัดนี้บุญเทียงเกวีเลยวงผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอหาข่าวให้ท่านได้ฟังถึงอีกข่าวนี้แม่นว่าถึงเจ้าหน้าที่ปกสแขวงหัวพันได้เข้าช่วยเหลือแม่หญิงสัญชาติอินเดีย2คนที่ถูกตัวยั่วหลอกลวงไปเฮ็ดเวียกตอบแซดให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่บ้านทงจองเมืองสำเหนือแขวงหัวพันเมื่อวันที่3มิถุนายน2016นี้ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเอาพวกเกี่ยวมาแล้วทั้งการก็คือปกสแขวงหัวพันแผนกสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์และสภาพหญิงแขวงก็ได้นำเอาบุคคลทั้งสองไปตรวจสุขภาพในเบื้องต้นและได้เก็บกำข้อมูลจากผู้เสียหายทั้งสองคนพร้อมทั้งจัดสถานที่พักเซาสัวขาวและสนองอาหารให้พวกเกี่ยวในระยะที่พักอาศัยอยู่น้ำเจ้าหน้าที่นอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ศึกษาอบรมเพื่อให้พวกเกี่ยวมีสติในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและสำหรับการนำส่งกลับคืนสู่ครอบครัวนั้นเจ้าหน้าที่แผนกสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์และสภาพหญิงแขวงเพิ่นได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของขันส่วนกลางเพื่อส่งตัวพวกเกี่ยวกับคืนสู่ครอบครัวให้ปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่ปกสอยู่ทางแขวงหัวพันนั้นเพิ่นได้เข้าช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ว่าการฆ่ามนุษย์ก็แม่นนั่นแหละเนาะเพราะว่า2คนนี่ถูกตัวยั่วหลอกลวงให้มาเฮ็ดเวียกตอบแซดให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่บ้านนาทงจองเมืองสำเหนือแขวงหัวพันเด้ซึ่งทั้งสองนี่ก็เป็นคนสัญชาติอินเดียเป็นคนสัญชาติอินเดียถูกตัวโยหลอกลวงให้มาเฮ็ดเวียกตอบแซดให้สแกมเมอร์ดังนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เข้าช่วยเหลือบุคคลทั้งสองได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งนำไปตรวจสุขภาพสนองที่พักผ้าอาศัยสนองข้าวปลาอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นให้ครอบให้ทั้ง2คนส่วนการกลับคืนสู่ครอบครัวนั้นเพิ่นก็ได้ประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวของขันส่วนกลางเพื่อนำส่งพวกเกี่ยวกลับคืนให้กลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยเนาะก็ขอสมเสริญเจ้าหน้าที่เพิ่นในการเอาใจใส่ต้านสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์ข่าวต่อไปแม้นว่าถึงคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวได้เยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกลีวันที่8และวันที่9มิถุนายนนี้คณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกร่วมกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกลีอยู่ที่นครหลวงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกลีโดยได้รับการต้อนรับจากท่านมักไนซูเรนซันดักประธานสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกลีพร้อมคณะและในการพบปะ2ฝ่ายในครั้งนี้มันเป็นขีดหมายสำคัญในการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือภายใต้บทบันทึกว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายที่ได้เซ็นร่วมกันในปี2025ในใส่สุขอยู่ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาแขนงการกวดสอบแห่งรัฐของ2ประเทศให้ก้าวหน้าอย่างบ่จุดจั่งทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญขณะการพันขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามของ2ประเทศก็คือการเสริมขยายสายพัวพันการทูตครบครอบ64ปีคราวกับมองโกเลียนี่สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่12กันยา1962ซึ่งมาฮอดวันที่12กันยาปีนี้ก็เป็นครบครอบ64ปีและการเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามครั้งนี้แมนได้มีวาระการเคลื่อนไหวคือได้มีกองประสมพบปะ2ฝ่ายระวังคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะผู้แทนสำนักงานกฎสอบแห่งชาติมองโกเลียในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือเวียกงานร่วมกันด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งสองฝ่ายได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวที่พ้นเด่นของเวียกงานกวดสอบในยามผ่านมาและที่ทั้งแผนการในตนหน้าคือสืบต่อจัดกองประชุมและการเยี่ยมยามทั้งการในระดับการนำเพื่อสุขยุกการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ร่วมกันในของเขตเวียกงานการกวดสอบภาครัฐให้เป็นปกติสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการอย่างเป็นปกติขั้นหนึ่งเป็นต้นครับบ่เป็นขั้นหนึ่งดอกสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการอย่างเป็นปกติเป็นต้นหนึ่งก็เป็นลงเหลือเวียกงานการกวดสอบระบบควบคุมภายในของเป้าหมายกวดสอบบรรทัดที่สองก็เป็นการติดตามการแก้ไขผลการกวดสอบและอันสามมาก็เป็นเวียกงานรับประกันคุณภาพผลการกวดสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติอันที่สี่การปรับปรุงกฎหมายเนื่องจากองค์การกวดสอบแห่งรัฐมีแผนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกวดสอบแห่งรัฐในปี2017หน้านี้ฉะนั้นในตอนนี้เสนอให้คณะวิศการที่เกี่ยวข้องในการปรึกษาหารือและถอดถอนบทเรียนร่วมกันสนับสนุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีสากลพร้อมเดียวกันนั้นคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการในหัวข้อการกวดสอบการขุดค้นบ่อแฮลงเลิกการกวดสอบกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการกวดสอบลงเลิกการนำใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมเฉพาะเข้าในการกวดสอบและการกวดสอบโครงการการเงินกู้ยืมกวดสอบโครงการเงินการเงินกู้ยืมและช่วยเหลือล่านอกจากนั้นยังได้ฟังบทบาทสิทธิ์และหน้าที่แผนนโยบายการพัฒนาของสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกเลียเติมอีกฮะข่าวนี้ก็เป็นว่าถึงคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวเฮาได้เดินทางไปเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานกวดสอบแห่งชาติอยู่มองโกเลียแต่วันที่8หาวันที่9มิถุนายนนี้ข่าวต่อไปแมนได้จับพวกสแกมเมอร์ได้ตึมอีกนี่94คนมี7สัญชาติอยู่เฮือนพักและห้องแถวที่นครไกรสอนพรหมวิหารปกสทั้งแขวงสอนในเขตเพิ่นรายงานว่าวันที่10มิถุนายนนี่แหละเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปกสแขวงสอนในเขตได้สมทบกับอัยการประชาชนแขวงและเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะได้ลงกวดค้นเคหสถานอยู่2จุดคืออยู่เฮือนพักกิ่งทองบ้านพ้นสว่างบ้านพ้นสว่างใต้และห้องแถวบ้านนาเลานครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสุวรรณเขตซึ่งสงสัยมีการเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือสแกมเมอร์จากนั้นเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะจึงได้เข้ากวดค้นและจับกลุ่มสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้94คนเป็นหญิง4คนซึ่งในนั้นมี7สัญชาติคือสัญชาติจีน

จำนวนหลายรายการปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเนาะอันนี้ก็เป็นอยู่ทั้งปกสแขวงสนเขตพุ่นละเพิ่นได้จับได้อีกแล้วอาจารย์ซะจับได้อีกแล้วแก๊งสแกมเมอร์นะจับได้ถึง94คนเป็นหญิงครับมีหญิง4คนรวมทั้งหมดนั้นมี7สัญชาติมีจีนแดนะมีสัญชาติจีนแดอินโดนีเซียแดเมียนมาไต้หวันแอลจีเรียบ่แม่นแอลจีเรียเอธิโอเปียกัมพูชาและสัญชาติลาวพร้อมด้วยเครื่องของกลางเป็นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายรายการพวกเขาจงเป็นหูเป็นตาเด้อสืบต่อเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการสกัดกั้นปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์บ่ให้มาตั้วยั่วหลอกลวงบ่ให้ประชาชนลาวบรรเทาตกเป็นเหยื่อของพวกนี้อย่างเด็ดขาดพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยกันปราบปรามให้หมดไปจากสังคมลาวและสิ่งสำคัญพวกเขาต้องมีสติระวังตัวอย่าไปหลงเชื่อกลอุบายตั้วยั่วหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินเงินคำของตนอย่างเด็ดขาดเนาะต้องมีสติโดยเฉพาะเป็นการนำใช้โทรศัพท์นี่แหละเห็นการตั้วยั่วหลอกลวงโฆษณาขายสินค้าเกินความเป็นจริงบอราคาถูกที่สุดบอหรืออื่นๆเนาะจะหน่อยเพิ่นว่าเอ้าเบอร์โทรศัพท์ของท่านบ่ทันได้ลงทะเบียนลงทะเบียนซะไปลงทะเบียนซะลงอยู่ทางนี้ก็ได้ผัดไปเฮ็ดน้ำพวกเกี่ยวก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพหรือแก๊งสแกมเมอร์นี้อย่างบ่ฮู้สึกตัวจงมีสติเป็นสำคัญที่สุดข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นการนำแขวงหลวงพระบางได้เข้าร่วมกองประชุมผู้นำตัวเมืองอาเซียนแต่วันที่7ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมผู้นำตัวเมืองอาเซียนที่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนประจำปี2026ซึ่งมีบรรดาคณะนำผู้นำนครตัวเมืองนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจและภาคสังคมเข้าร่วมปรึกษาหารือภายใต้หัวข้อขับเคลื่อนอนาคตผ่านตัวเมืองอัศริยะยืนยงและเสื่อมยงซึ่งในนั้นได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการหันเป็นดิจิตอลการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการบริหารคุ้มครองตัวเมืองการพัฒนาตัวเมืองสีเขียวและยืนยงในใส่สร้างตัวเมืองที่มีความทนทานต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศสีเขียวและยืนยงนอกนั้นประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางยังได้เข้าพบปะระวังการนำนครหลวงฮานอยกับบรรดาผู้นำตัวเมืองอาเซียนซึ่งแขวงหลวงพระบางได้รับเกียรติให้ต่างหน้าบรรดาองค์การตัวเมืองอาเซียนบรรดาตัวเมืองอาเซียนนั้นมีคำเห็นต่อกองประชุมและนอกจากนั้นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพระบางยังได้ร่วมพบปะสองฝ่ายกับท่านประธานคณะกรรมการประชาชนนครหลวงฮานอยและได้มีการสนทนาปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันพร้อมทั้งเห็นดีเอกภาพขอบการร่วมมือแต่ละด้านเป็นต้นแม่นทางด้านการคุ้มครองบริหารรัฐการส่งเสริมการท่องเที่ยวการปกปักรักษามรดกและวัฒนธรรมการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกร่วมมือระหว่างแขวงหลวงพระบางและนครหลวงฮานอยในท้ายปี2026นี้กองประชุมครั้งนี้นี่มีความหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายตัวเมืองอัศริยะโดยเฉพาะนครหลวงพระบางที่ได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองอัศริยะพร้อมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างการหันเป็นดิจิตอลกับการรักษาคุณค่ามรดกโลกและวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นข่าวจากทั้งแขวงหลวงพระบางข่าวต่อไปแมนจับแก้งไล่สดขายหวยขูดและสินค้าออนไลน์ได้19คนอยู่บ้านคุณตาทงเมืองสีโคตบองนครหลวงจันทร์ซึ่งทั้ง19คนนี่เป็นคนต่างประเทศทั้งหมดหนังสือพิมพ์ความสงบรายงานว่าวันที่16เดือนพฤษภาผ่านมาแผนกสันติบาลแผนกตำรวจปคสกุมสีธารกองบัญชาการปคสเมืองสีโคตบองเพิ่นได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ห้องตำรวจกองบัญชาการปคสนครหลวงเวียงจันทน์
และอำนาจการปก

ของบ้านขุนตาทงเมืองสีโคตบองได้แก้ไขเป้าหมายส่อกงสับทางออนไลน์ตัวขายควยตัวขายหวยขุดอยู่ที่เฮือนเซาหลังหนึ่งบ้านขุนตาทงเมืองสีโคตบองสามารถจับตัวเป้าหมายได้19คนเป็นหญิง3คนในนั้นมีสัญชาติเวียดนาม17คนเป็นหญิง3คนจีน2คนพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน20สุดโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์นี่โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์นี่20หน่วยตั้งนั่งจำนวน10หน่วยเจ้าหน้าที่ปคสเมืองศรีโคตบองได้นำตัวพวกเกี่ยวมาสืบสวนสอบสวนจึงฮู้ว่าในต้นเดือนเมษาปีนี้แหละเท่าอู้หนิงซิงซึ่งเป็นคนจีนได้มาเป็นหัวหน้าคุมกลุ่มคนเวียดนามจำนวน17คนหญิง3คนและจีน1คนเฮ็ดเวียกตอบเสร็จเพื่อส่อโกงทรัพย์ทางออนไลน์ที่เฮือนเซาเขตบ้านขุนตาทงเมืองศรีโคตบองโดยที่พวกเกียวนี่ได้รับเงินค่าจ้างผู้ละ458ดอลลาร์ต่อเดือนในการส่อโกงนั้นก็แม่นโฆษณาสวนเสือด้วยการไล่สดผ่าน Facebook เพื่อหลอกลวงเหยื่อให้กดเข้ามาซื้อใบหวยคุดถ้าแม่นถูกรางวัลหน่อยก็เจ้าก็จะโอนเงินรางวัลนั้นให้ถ้าว่าลูกค้าซื้อเป็นเงินจำนวนหลายแล้วถูกรางวัลใหญ่เป็นเงินจำนวนหลายผู้ที่รับผิดชอบในการไล่สดนั้นจะบอกให้ลูกค้าโอนเงินมาเสียค่าธรรมเนียมก่อนประมาณ30ล้านดง40ล้านดงสกุลเงินเวียดนามภายหลังลูกค้าโอนเงินจำนวนดังกล่าวมาแล้วพวกเกี้ยวก็จะบล็อก Facebook ของผู้เสียหายส่วนค่าธรรมเนียมก็บ่ส่งคืนอีกหนึ่งวิธีที่พวกเกี้ยวใช้หลอกลวงกับแม่นพวกเกี้ยวตั้ง Facebookโดยโพสต์โฆษณาขายสินค้าทั่วไปในราคาถูกกว่าราคาตามท้องตลาดภายหลังลูกค้าสั่งซื้อจึงได้ส่ง QR code ของธนาคารเวียดนามให้ลูกค้าโอนเงินให้ก่อนแล้วจะแจ้งบินฝากเครื่องให้ตามหลังเมื่อพวกเกี่ยวได้รับเงินจากลูกค้าแล้วก็ปิดกั้นการติดต่อทุก2ทางอันนี้ก็เป็นเพิ่นได้เจ้าหน้าที่ปคส.นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับองค์การปกครองบ้านขุนตาทงเมืองศรีโคตบองได้ลงกวดกาหรือว่าจับแก๊งกลุ่มไล่สดขายหวยขูดและสินค้าทางออนไลน์ได้ถึง19คนเป็นคนเวียดนามนี่12คนเป็นคนจีน2คนซึ่งกลุ่มนี้มีคนจีนเป็นหัวหน้าคุมงานพวกที่เฮ็ดเวียกนั้นจะได้เงินค่าจ้างแต่458ดอลลาร์ต่อเดือนเอ้าข่าวสุดท้ายมื้อนี้แม่นวันที่4มิถุนายนนี่แหละปคส.แขวงเสียงขวางได้เข้าทำลายเฮ็ดบทบันทึกและอายัดสถานที่ปรุงแต่งแห่ธาตุแห่คำแบบผิดกฎหมายอยู่บ้านคู่บ้านนาคู่เมืองแปกแขวงเสียงขวางสามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้7คนเป็นหญิง5คนพร้อมของกลางขี่แห่และสารเคมีจำนวนหลายคืออ่างสำหรับแซ่คำ48อ่างถงมือสำหรับถงมือสำหรับคำ14คู่44คู่ขี่แห่148เป่าผ่านการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวสารภาพว่าได้ลักลอบซื้อแห่ธรรมศาสตร์กลุ่มกับกลุ่มลักลอบขุดค้นมาปรุงแต่งด้วยสารเคมีเพื่อสกัดเหล่าคำเจ้าหน้าที่สรุปว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อระเบียบกฎหมายอย่างให้แห้งทั้งเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมเป็นต้นแม่นดินเจือนสารเคมีผลเปื้อนอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมและชีวนานาพันธุ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้อายัดเครื่องของกลางไว้บ่ให้มีการกันย้ายเพื่อจะได้มีการเก็บกู้และทำลายให้ถูกต้องตามหลักการส่วนผู้ต้องหาทั้ง7คนที่ถูกกักตัวแม้นจะถูกส่งฟ้องดำเนินคดีอย่างเข้มงวดมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินการบุญเทียงเก็บเวลาวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันไหมสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อเวลา 6:00 น. หาง 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหลายรายการออกอากาศท่านได้รับฟังผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นี้30นาทีนี้เขาซูเนอร์ไนท์จากทางรายการโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอนซานพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณะฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จากผลิตภัณฑ์ดีที่มีคุณภาพผลิตโดยสิมของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมียาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหลายอย่างอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักบ่ว่าจะเป็นวันนิสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานางธรณีดีฤทธิ์สดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสิ่งของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีสามารถไปจับจ่ายเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้020-55-704-709ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปวดฉันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปวดฉันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปวดฉันผิดอันนี้ดีที่สุด

0: อนแจมจ้า
1: ขณะนี้ท่านผู้พับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลซินจางทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากบรรดาทานฟังไว้เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่สะดวกบวกใส่กับระยะนี้ท่านผู้ฟังอาการฮ้อนอบอ้าวต้องได้เอาใจใส่รักษาเปิงแยงสุขภาพให้ดีผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวก็ควรระมัดระวังเนาะเพราะว่าอาการฮ้อนอบอ้าวแบบนี้ให้หลีกเว้นกิจกรรมกลางแจ้งก่อนทัดผู้ฟังเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพน้ำกันสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบอเซาให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้เพิ่นมีสินค้ายาสมุนไพรเพิ่นเมืองลาวที่ได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปัวพยาธิต่างๆสำหรับทานใดที่สนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้โดยเฉพาะยาสมุนไพรนี้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรดีเบาหวานซึ่งสมุนไพรดีเบาหวานนี้ให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายจะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดเนาะสำหรับทานใดที่กินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซามีพยาธิประจำตัวเป็นเบาหวานก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเป็นยาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยสิ่งนี้ของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังยาสมุนไพรผักอีหุมเนาะจะเป็นสนิทแคปซูลท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี้มีความแข็งแรงเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารให้กับห่างกายถ้าว่าทานใดที่ขาดสารอาหารในห่างกายกินอาหารบ่ครบ5มู้อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสมุนไพรผักอีหุมสนิทแคปซูลนี้จะช่วยตอบโจทย์ให้กับห่างกายถ้าว่าทานใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปทดลองเบิ่งท่านผู้ฟังถ้าว่าดีแล้วก็สามารถนำไปบอกต่อหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้ประเภทซากาเฟ่โดยเฉพาะก็คือกาเฟ่ผักอีหุมลาวถือว่าเป็นกาเฟ่สุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายถ้าว่าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้020-5570-4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไหร่กินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา10,000ปีพบบวกหานี่แลมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วเมนูเฮงหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ลุกแล้วจากบนอยู่บนนอนเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการสืบต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีบางคนนี่ก็เป็นพ่อค้าเช้าขายแต่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับพนักงานรัฐกรพวกเฮาเนาะก็หาวหันในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีอวยพรใส่ให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันสำหรับในยานี้ก็ฝากไว้เติมเด้อสำหรับทานใดทีมีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บในระยะนี้บวกใส่กับอาการฮ้อนอบอ้าวอย่าลืมเนาะต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่ในการเรื่องกินเรื่องอยู่สิ่งสำคัญก็คือการรักษาสุขภาพแน่นอนหลายคนก็ปรารถนาน้ำกันอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพแข็งแรงดีคือโชคลาภอันประเสริฐนี่ล่ะมิตรรายการทั้งโฆษกเองก็ยังให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่ในการเบิ่งแยงสุขภาพและสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำมิตรรายการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะระบบดวงตาของเฮาเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าตามัวตาบ่เห็นแจ้งหรือว่าท่านใดที่เฮ็ดเวียกอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เบิ่งหน้าจอเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกปวดดวงตาหรือว่ามีน้ำตาไหลออกมาเนาะตามัวแสบตาเบิ่งบ่เห็นแจ้งอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีกาแฟบำรุงสายตาในกาแฟนี้ก็จะให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับดวงตาบ่ว่าจะเป็นการให้วิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน E ซึ่งวิตามินเหล่านี้จะไปบำรุงระบบก็คือบำรุงประสาทตาของเฮาจะเฮ็ดให้เฮานี่เบิ่งเห็นได้แจ้งขึ้นผู้ใดที่ว่าใส่แว่นตาเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังลองหันเปลี่ยนวิธีเบิ่งบ่ว่าจะเป็นการเลือกกินอาหารดีๆที่ให้คุณประโยชน์และสิ่งหนึ่งที่โฆษกอยากแนะนำนั่นก็คือการเลือกกาแฟบำรุงสายตาซึ่งผลิตโดยสมุนไพรจากธรรมชาติเนาะสินค้าทุกอย่างนี่แม่นบ่มีสารเคมีใดๆผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อตัวจริงได้เนาะหรือว่าจะไปเบิ่งสินค้าได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสถานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการรับฟังอยู่ทางตังแขวงอยากได้สินค้าก็สั่งซื้อได้เบอร์โทรแมน020-55-704709 55-704709เอาแล้วท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายกันแล้วเนาะขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. 5:30 น. ปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซืนจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศท่านฟังกันเป็นประจำพร้อมกับรายสดให้ท่านได้เบิ่งได้ชมกันไปพร้อมกันในทั่วประเทศมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศมานำเสนอท่านได้รับฟังกันทีมงานข่าวเฮาได้รวบรวมข่าวว่าจะเป็นอยู่ทั้งแขวงต่างๆและพร้อมกับข่าวทางด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวการค้าต่างๆมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้รับฟังไปพร้อมกันเนาะพร้อมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติครั้งที่2เล็งใส่การคุ้มครองบริหารจัดการน้ำและการเกี่ยมพ้องรับมือกับภัยน้ำท่วมประจำปี2026ในตอนบ่ายของวันที่11มิถุนายนที่ธนาคารจันทร์ได้จัดกองประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยให้เกียรติเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นห้องประธานผู้ประจำการพร้อมด้วยบรรดาท่านห้องรัฐมนตรีห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและบรรดาแขวงผ่านกองประชุมทางไกลตลอดฮอดท่านหัวหน้ากรมห้องกรมและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้แม่นเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสเลขที่19ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่26กุมภาพันธ์2026และตามที่ซีนำของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ในวันที่25กุมภาพันธ์2026เพื่อวางเสนอแผนรับมือภัยน้ำท่วมในฤดูฝนและแผนการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติประจำปี2026และเพื่อรายงานการเตรียมพร้อมคุ้มครองและบริหารจัดการน้ำและอ่างเก็บน้ำเพื่อรับมือในฤดูฝนของภาคส่วนเกี่ยวข้องในกองประชุมท่านจันทเนศบุรพาห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าที่พ้นเด่นเป็นต้นแมนการเผยแพร่ดำรัสเลขที่19ของนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศการเอกภาพ7ขั้นตอนการติดเวียกในการสร้างแผนคุ้มครองภัยน้ำท่วมการแต่งตั้งผู้ประสานงานขั้นท้องถิ่นประจำการอยู่เขื่อนไฟฟ้าระยะฤดูฝนและการทบทวนบัญชีโครงการเขื่อนไฟฟ้า90โครงการและนอกจากนี้ยังได้มีการรับฟังการคาดคะเนสภาพอุตุนิยมและอุทกศาสตร์การพยากรณ์ระยะสั้นการวางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวการใช้ตัวแบบจำลองน้ำท่วมในอ่างแม่น้ำของแม่น้ำสาขาและเขตเสี่ยงภัยน้ำท่วมการกระเกียมแพลตฟอร์มและเครื่องมือติดตามน้ำท่วมการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำสุรประทานและผ่านการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองรวมทั้งการปรับปรุงนิติกรรมที่ติดพันและประเด็นอื่นๆที่ติดพันกับเวียกงานคุ้มครองน้ำตอนท้ายกองประชุมท่านลินคำดวงสวรรค์ได้เน้นนักให้ทุกแขนงการเร่งสร้างแผนบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นสุขยู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลข่าวสารน้ำแห่งชาติและเพิ่มทวีการประสานงานกับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพื่อหาประกันการป้องกันและลดพรผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปี2026นี้ให้มีประสิทธิผลสูงสุดไปต่อกันที่พิธีเซ็นสัญญาห่วมมือและเปิดป้ายการสร้างเขตอนุรักษ์พืชเป็นยาลาวจีนระหว่างสถาบันการแพทย์การยาพื้นเมืองกระทรวงสาธารณสุขของลาวเฮาและส่วนพฤกษาศาสตร์เป็นยากวงซีแห่งประเทศจีนจัดขึ้นในวันที่13มิถุนายนที่สถาบันการแพทย์และการยาพื้นเมืองโดยการเข้าร่วมของดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านผางซิงรองหัวหน้ากรมคุ้มครองยาพื้นเมืองจีนแขวงกวางซีดร.จางจ้านเจียงประธานส่วนพฤกษาศาสตร์พืชเป็นยากวางซีท่านดร.บุญสู่แก้วหาวงหัวหน้าห้องการกระทรวงสาธารณสุขท่านดร.บุญเรือนดวงเดือนหัวหน้าสถาบันการแพทย์และการยาพื้นเมืองดร.สุขสมควรจันทมาศหัวหน้ากรมอาหารและยาดร.คำประสงค์เทพปัญญาหัวหน้ากรมปิ่นปัวและฟื้นฟูนาธิการพร้อมด้วยวิชาการทั้งสองฝ่ายการทำมือครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายมากผลและความคืบหน้าของการหัวมือด้านการแพทย์และการยาพื้นเมืองระหว่างลาวและจีนโดยสองฝ่ายได้ตกลงเห็นดีร่วมกันในการสร้างตั้งเขตอนุรักษ์พืชเป็นยาเพื่อปกปักรักษาชีวนานาพันธุ์และสายพันธุ์พืชยาป่าพร้อมทั้งวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านเทคนิคการค้นคว้าวิจัยตำรายาการยกระดับมาตรฐานการยาพื้นเมืองและการเน้นใส่การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิชาการในระยะยาวพิธี
ในมื้อนี้ถือว่าเป็นบัดเก้าสำคัญในการถ่ายทอดความรู้พัฒนามาตรฐานเทคนิคและสร้างคนเพื่อขับเคลื่อนคู่ห่วมสถาบันการลาวจีนที่มั่นคงและก็เฮ็ดให้คะแนนการแพทย์การยาพื้นเมืองของลาวมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยืนยงในอนาคตไปต่อกันที่เวียกงานเก็บกู้ระเบิดวันที่12มิถุนายนนี้โครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติเป็นเกียรติต้อนรับการมาเยี่ยมยามของท่านคำไซเสียยิงย่างรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะอยู่สนามปฏิบัติงานของคณะกรรมการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติประจำแขวงขมวนที่บ้านนาเป๋งเมืองบุรพาแขวงขมวนเป็นหนึ่งในทั้งหมด6แขวงที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยผ่านบริษัท Tetra Tech การเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อติดตามการสุกยู่จัดตั้งปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะเป็นเป้าหมายที่18ว่าด้วยชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดวันแตกที่รัฐบาลได้สุ่มใส่ความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเฮาพร้อมเดียวกันนั้นการแก้ไขปัญหาระเบิดพันแตกที่ตกค้างยังได้เสื่อมสานเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10และแผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมครั้งที่6ในระยะปี2026-2030อีกด้วยขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังคณะนำกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ได้มาเยี่ยมยามในเวียกงานของโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติครั้งนี้และก็ยังได้แสดงความขอบใจไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติอยู่แขวงขมวนรวมทั้งและอีก5แขวงคือหลวงพะบางหัวพันสวรรเขตสละวันและแขวงอัตตปือติดตามข่าวเวียกงานโยธาธิการและขนส่งคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเข้าร่วมกล่องประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟครั้งที่53ในวันที่11-12มิถุนายนนี้ที่เมืองดูซานเบประเทศทาจิกิสถานคณะผู้แทนของลาวนำโดยท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยท่านหัวหน้ากรมทางรถไฟผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวและคณะกรรมการผู้ประจำการองค์การ OSJD ได้เข้าร่วมกล่องประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟครั้งที่53อย่างเป็นทางการกล่องประชุมครั้งนี้เป็นเวทีระดับสูงที่สำคัญในการปรึกษาหรือเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานการขนส่งทางรถไฟและการสุกยู่การเสริมโยงเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศสมาชิกผลสำเร็จที่สำคัญในการเข้าร่วมกล่องประชุมครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญการร่วมลงนามในบทบันทึกการร่วมมือเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วทางรถไฟหมายเลข2ขององค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟอย่างเป็นทางการซึ่งแล้วทางนี้เป็นแล้วทางรถไฟเชื่อมต่อ6ประเทศคือลาวเวียดนามจีนคาซัคสถานสหรัฐรัสเซียและเอสโตเนียการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์และบาดก้าวสำคัญในเวียกงานการขนส่งทางรถไฟของลาวพร้อมเดียวกันนั้นทั้งเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟของลาวเข้ากับแนวทางการขนส่งกับภาคพื้นและสากลอีกด้วยไปติดตามข่าวเกี่ยวกับการคุ้มครองและลดผลภัยน้ำท่วมและแห้งแล้งขั้นศูนย์กลางซึ่งจัดกรมประชุมประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026ในวันที่12มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กรมสนับประทานกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกรมประชุมคณะสี่นำของโครงการคุ้มครองและลดผลภัยน้ำท่วมและแห้งแล้งขั้นศูนย์กลางประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026ซึ่งโครงการนี้แมนได้รับทุนการกู้ยืมช่วยเหลือราชจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB และทุนสมทบของรัฐบาลลาวให้เกียรติเป็นประธานร่วมของท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านมั่นยืนคินสมอนรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนมีท่านหัวหน้ากลุ่มสุรประธานคณะสีนำโครงการขั้นศูนย์กลางและ3แขวงเป้าหมายคือแขวงขมวนบริคำไซและนครหลวงจันทน์พร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมในพิธีกล่าวท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวจุดประสงค์ของกรมประชุมแม่นเพื่อรับฟังการรายงานโดยสังเขปของคณะรับผิดชอบโครงการขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติสิ่งท้าทายและข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขในตัวหน้าของโครงการโดยติดพันกับบรรดาหน้าเวียกเส้นว่าทิศทางแผนการประจำปี2026และยุทธศาสตร์ของการในตัวหน้าหับห้องเอาเนื้อในผลการค้นคั่วการปรึกษาหรือและการประกอบคำคิดเห็นต่อบทสรุปของโครงการโดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาที่พบพ่อสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติระยะผ่านมาและวิธีการแก้ไขว่ามีความสอดคล้องตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละท้องถิ่นแล้วหรือบ่หลังจากนั้นท่านคำหู้พันธวงศ์ผู้ประสานงานโครงการขั้นศูนย์กลางได้รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการโดยรวมและผลได้รับ
ต้นตอของโครงการเป็นเพื่อเนื้อแสนรุดพรความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศยังคู่กับการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนกสิกรรมใน3แขวงเป้าหมายของโครงการโดยการเพิ่มทวีการคุ้มครองน้ำท่วมเสริมสร้างความทนทานของโครงรางพื้นฐานและสนับสนุนต่อดินฟ้าอากาศหันเปลี่ยนการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงในฤดูแล้งจากนั้นบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันประกอบคำเห็นพิจารณาหับพ้องเอาเนื้อในและปรึกษาหรือกันอย่างกลงไปกลงมาในตอนท้ายของกองประชุมคณะประธานเรียกร้องให้บรรดาแขวงที่นอนอยู่ในเป้าหมายโครงการสืบต่อให้การร่วมมือการค้นคว้าประกอบคำคิดเห็นต่อทุกปัญหาอย่างภาวะวิสัยเลิกซึ่งและกงไปกงมาเพื่อให้เนื้อในกองประชุมในครั้งนี้มีคุณภาพสามารถนำไปผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมไปติดตามข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ในการติดตามและดับมอดไฟใหม่ลำป่าวันที่12มิถุนายนนี้กองสำรวจป่าไม้และกองป้องกันป่าไม้กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ฝึกอบรมสาธิตบินโดรนติดตามไฟไหม้ลำป่าและวิธีการดับมอดไฟโดยนำใช้โดรนในการดับมอดไฟที่บ้านเพียราดบางสังทองหนักหลวงแห่งจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านสังวรพิมมะสอนคณะประจำภาคเมืองสังทองท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกทุมพรวงวิสุขหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วมจากคณะภาคประจำเมืองพร้อมด้วยคณะภาคเมืองสังทองกองสำรวจป่าไม้และป้องกันป่าไม้กลุ่มป่าไม้หัวหน้าห้องการกรมสักการทานเมืองสังทองหัวหน้าห้องการอ้อมข้างเมืองสังทองหัวหน้ากรมสักการทานกองพันน้อย511หัวหน้ากองบัญชาการทานกองห้อยสายแดน241หัวหน้ากองห้อยทาน5303หัวหน้าจุบ้าน6จุพนักงานก่อสร้างหักฐานทั้งหมดและองค์การปกครองบ้านเพลาดเข้าร่วมในการฝึกหมสาธิตครั้งนี้สำหรับการฝึกหมสาธิตครั้งนี้แม้นได้สาธิตการดับมอดไฟ2แบบโดยการนำใส่โดรนนั่นก็คือการสาธิตนำใส่โดรนดับมอดไฟแบบนำใส่น้ำการสาธิตการนำใส่โดรนดับมอดไฟแบบนำใส่น้ำบวกกับโฟมติดความเย็นเพื่อกันออกซีบ่ให้เข้าถึงไฟและเป็นการตัดวงจรของไฟเฮ็ดให้ไฟดับมอดเมื่อถูกกระทบสารดังกล่าวไปติดตามข่าวเกี่ยวกับการมั่งหรือว่าจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์2จุดอยู่บ้านโนนแก้วจับตัวได้80คนด้วยกันวันที่12มิถุนายนเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองสิโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เข้ามั่งกลุ่มแก๊งซอโกงสับทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์อยู่เฮือนให้อยู่เฮือน22จุดอยู่บ้านโนนแก้วเมืองสิโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด82คนและเครื่องของกลางที่นำใส่เขาในการกระทำผิดจำนวนหลายรายการด้วยกันเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองสิโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่12มิถุนายนเวลา 13:30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสิโคตตะบองได้สมทบกับอำนาจการปกครองบ้านโนนแก้วเข้าแก้ไขเป้าหมายแก๊งสแกมเมอร์อยู่เฮือนไห่เซาเป็นเฮือนวิลล่าสั้นเดี่ยวของเฒ่าไสสมพรเป็นเจ้าของเฮือนตั้งอยู่บ้านโนนแก้วสามารถจับตัวเป้าหมายได้6คนและนี่มีสัญชาติจีน3คนสัญชาติลาว3คนพร้อมของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน12ชุดโทรศัพท์มือถือ12หน่วยยาบ้าจำนวน154เม็ดสีขาวแล้วก็มีสงสัยว่าเป็นสารเสพติดจำนวน1ถุงน้อยและในเวลา 17:00 นของมื้อเดียวกันเจ้าหน้าที่เมืองสิโคตะบองก็ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของแก้ไขเป้าหมายแก๊งสแกมเมอร์อยู่เฮือนไห่เซาเป็นนันบิลา3สั้นของเฒ่าทวีศักดิ์บุลมตั้งอยู่บ้านโนนแก้วเป็นจุดที่2สามารถจับตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด76คนหญิง3คนในนั้นสัญชาติจีนจำนวน75คนหญิง2คนลาว1คนหญิง1คนและยึดของกลางได้มีโทรศัพท์มือถือห้อย31หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก512หน่วยพบผู้เกี่ยวรับสารภาพในเบื้องต้นต่อเจ้าหน้าที่ว่าวิธีการเฮ็ดเวียกของพบผู้เกี่ยวแม่นได้แบ่งหน้าที่กันออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มซอกรูปภาพกลุ่มตอบแชทและก็กลุ่มสร้างโปรไฟล์วิธีการในเบื้องต้นของกลุ่มซอกรูปภาพแม่นจะเป็นรูปภาพผู้ชายอายุ ประมาณ35-40ปีแล้วมาสร้างเป็นโปรไฟล์ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วได้

0: ของ LINE หรือว่า WhatsApp ไว้เพื่อเข้าเบิ่งเบอร์โทรศัพท์เจ้าของ Facebook ดังกล่าวภายหลังฮู้เบอร์โทรศัพท์แล้วจึงแชทไปหาบรรดาเหยื่อทาง WhatsApp หรือทาง LINE เพื่อส่ง QR Code เข้าไปแอป FVG เป็นแอปจีนแล้วก็หลอกเอาทรัพย์สินของเหยื่อขอให้ข้องมาดังพ่อแม่ประชาชนจงมีสติระวังตัวอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่แชทมาทางออนไลน์หรือถ้าพบเห็นในกลุ่มคนหรือบุคคลหรือสถานที่บนผักซาวแมนอันเป็นที่น่าสงสัยก็ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนอันนี้เป็นคติเตือนใจเนาะในการพวกเขาจะหับมูลเพื่อนทางออนไลน์ก็ต้องเบิ่งว่าพวกเขาฮู้จักกับเจ้าบ่หรือเป็นเพื่อนเป็นมูกันบ่ถ้าว่าพวกเขาบ่ฮู้ก็บ่จําเป็นเนาะจะต้องหับมาเป็นมูทาง Facebook มาเป็นมูทางออนไลน์ต่างๆมันมีความเสี่ยงที่เขาจะถูกหลอกคือในกรณีที่ได้โฆษกได้เว้าแปมกินเนาะไปติดตามข่าวทั้งตามแขวงที่ทั้งทีมงานแขวงต่างๆได้ส่งมาให้พวกเขาไปเริ่มต้นกันที่แขวงหลวงน้ำท้ากันก่อนวันที่11มิถุนายนนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการส่วนกลางภาคห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำท้ารายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำท้ามีรายงาน
1: แนวกัดที่เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำท้าท่านพลโทคำกิ่งภุยลามณีวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเลยกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับของการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศพร้อมทั้งได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยย่อให้รับทราบเป็นต้นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างถนนหนทางการสุกยู่ส่งเสริมการผลิตพืชเสบียงอาหารของประชาชนการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าสุกยู่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบเปลี่ยนฟาร์มเอาใจใส่จัดสรรนำไส้และพัฒนาที่ดินคุ้มครองปุกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้สีบะนานาพันธุ์แบบยืนยงการจัดตั้งปฏิบัติแม้นมีผลสำเร็จหลายด้านสภาพแนวคิดของพนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่ามีความอุ่นเอียงทุนเทียงมีความเชื่อมั่นต่อการนำพามีความเป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของพรรคประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาเฮ็ดให้แขวงหนองท่ารักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องทึกทิศในระดับ 8.8 ส่วนร้อยต่อปีรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP บรรลุได้ 12,819.76 ตึกกีบเสียใส่หัวคนได้2,754.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีโอกาสดังกล่าวทานคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานประเทศและลงเยี่ยมยามเขตที่มีความเสี่ยงน้ำจะท่วมโครงการก่อสร้างอ่างรับน้ำต้านแล้งต้านท่วมของแขวงอยู่ที่บ้านไม้เมืองหลวงน้ำท่าเยี่ยมชมฟาร์มไก่จิงซิ่วหลวงน้ำท่าบ้านนาลือและโรงงานเก็บซื้อและปรุงแต่งอย่างพลายุนนานจำกัดพร้อมนั้นได้ลงติดตามสุกยู่โครงการก่อสร้างเส้นทางปูยาง2ชั้นเลขที่1501แต่3แยกบ้านไม้เมืองหลวงน้ำท่าหาเทศบาลเมืองนาแลและเยี่ยมยามตาแสงผู้ลวงเมืองนาแล
0: ไปติดตามข่าวทั้งแขวงขมวนวันที่12มิถุนายนที่ห้องว่าการแขวงขมวนท่านสมใจพณิจันทร์รองเลขาพรรคแขวงขมวนผู้ที่นำเรื่องงานการเมืองแนวคิดเรื่องงานผักพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนได้พบปะอบรมเรื่องงานการเมืองแนวคิดให้พนักงานโฆษณาอุคมแขวงมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุคมแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแขนงตลอดห้องพนักงานวิชาการในของเขตโฆษณาอุคมแขวงเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงขมวนมีรายงาน
2: ท่านนวลตาแก้วนาวงหัวหน้าคณะโฆษณาอุคมแขวงขมวนก็ได้รายงานโดยย่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาโดยได้ยกให้เห็นด้านดีด้านโอนของโครงการสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้พร้อมทิศทางเพียงการที่จะต้องสืบต่อเอาใจใส่ปรับปรุงในต้นหน้าพร้อมนั้นบรรดาท่านที่เข้าร่วมก็ได้มีคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเวียกงานวิสาสโภคเพื่อเป็นบทเรียนและทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนในต้นหน้าในโอกาสนี้ท่านสมใจพณิจันทร์รองเลขาพรรคแขวงก็ได้มีคำเห็นโอลุมซึ่งก่อนอื่นท่านก็ได้แสดงความยองยอสมเสยต่อกับผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่มีผลสำเร็จหลายด้านพร้อมทั้งเน้นนักให้สมาชิกพนักงานของคณะโฆษณาอุคมแขวงขมวนเอาใจใส่ในการปรับปรุงพลบุตรบาทกลุ่มจักการจัดตั้งเพื่อปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิภาพและว่องไวสืบโตนำพาสีนำเวียกงานโฆษณาให้นับมือมีความเข้มแข็งเอาใจใส่พัฒนาทางด้านรูปการเนื้อในของการโฆษณาให้สามารถดึงดูดความสนใจของสังคมให้หลายขึ้นสั่งรวมและกำแน่นบรรดามติคำสั่งแนวทางนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐและระเบียบการต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจอย่างกว้างขวางลึกซึ้งแน่ใจให้เขาเจ้าได้เป็นเจ้าการและเข้าร่วม ใน

0: กระบวนการต่างๆเพื่อประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติก็คือคงเพลงเอาใจใส่ความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นเพื่อพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติเวียกงานให้มีการพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆและนําเอาเนื้อในจิตใจสีนําในครั้งนี้ไปจะตั้งพันขยายเข้าสู่เวียกงานของตนอย่างมีผลสําเร็จ
1: ไปต่อกันที่ทั้งแขวงอัตตปือวันที่13มิถุนายนนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือได้ลงสุกยู่การสร้างขบวนการปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านภูยางตาแสงสมบูรณ์เมืองภูวงให้เกียรติคําฮ่วมมีท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวของรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
2: ถึงแม่นว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามแต่สําหรับแขวงอัตตปือแม่นยังคงให้ความสําคัญและเอาใจใส่อย่างต่างนาในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแขวงในการเพิ่มเนื้อที่สีเขียวอย่างบ่หยุดยั้งในพิธีทานซุ้มจิตวรรณสนรองหัวหน้าหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองภูวงได้ขึ้นรายงานให้ทราบเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อฟื้นปูป่าในทั่วเมืองภูวงประจําปีนี้โดยทั้งเมืองแมนเริ่มต้นได้กะเกียมกาแกนพันไม้แล้วทั้งหมด70กิโลและกาเบียไม้ได้ถึง 45,870 เบียในนั้นภาครัฐประกอบส่วน 28,952 เบียและภาคเอกชน 16,800 เบียสำหรับขบวนการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าในมือนี้13มิถุนายนแมนได้เน้นใส่การปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายรับโดยได้นําเอาเบียต้นแมคคาเดเมียจำนวน300เบียมาปลูกผสมประสานกับต้นกาเฟ่อีกประมาณ 10,000 เบียลงในเนื้อที่ดินที่กำหนดไว้ซึ่งการปลูกกาเฟ่ดังกล่าวนี้แมนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยายาส่งเสริมกสิกรรมที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการปลูกกาเฟ่อยู่บ้านภูยางและบ้านภูเกือเพื่อยกระดับการผลิตให้กลายเป็นสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม
1: นั่นก็เป็นเรื่องงานการปลูกต้นไม้ถ้าปลูกแล้วพ่อก็ต้องมีภาคส่วนรับผิดชอบในการบริบัติรักษาเนาะกวดกาขึ้นว่าผลที่พ่อปลูกไปนั้นมันยังอยู่คือเก่าหรือบ่หรือว่ามันบ่มันเสียหายหรือบ่มันตายเนาะไปติดตามข่าวกันต่ออยู่ทางแขวงสวรรณเขตวันที่11มิถุนายนนี้อยู่ที่กรมสังการทหารแขวงสวรรณเขตการนำของแขวงได้จัดพิธีมอบเรือลาดตระเวนให้กรมสังการทหารแขวงจำนวน7ลำด้วยกันโดยการเข้าร่วมของสายบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนขันแขวงประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตมีสหายพลจัตวาพันวิไลราชสญญ์กรรมการประจำภาคแขวงเลขาคณะภาคหัวหน้าการเมืองกรมสังการทหารแขวงมีคณะพักคณะบรรษากรมสการทหารแขวงคณะพักคณะบรรษาในองค์การหกห้องคณะพักคณะบรรษากองห้อยฐานแสดงตลอดฮอดพลังงานนครในกองห้อยส้มแป่งผสมเข้าห่วมในพิธีสายพันโทบุญลบแก้วเฮืองใสห้องหัวหน้าห้องเทคนิคกรมสการทหารแขวงได้รายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทิศนำของสหายเลขาพักแขวงในข้างวันที่1สิงหาคม2025ผ่านมาให้คณะพักคณะบรรษากรมสการทหารแขวงจอดและผลิตเรือเล็กหางยาวเพื่อประกอบเพิ่มเติมให้กองห้อยฐานแสดงการผลิตเรือในครั้งนี้มีเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2025มาฮอดวันที่12กุมภาพันธ์2026มีได้สำเร็จตามแผนการพื้นฐานโครงสร้างเรือมีได้ตามมาตรฐานด้านเทคนิคของวิชาเฉพาะจุดพิเศษของเรือมันเป็นเรือเล็กหางยาวทาเคลือบสีดำมีความยาว10เมตรความหนา3มิลลิเมตรเนาะมิลลิมิตรเนาะซึ่งเป็นนายสร้างของกองห้อยส่อมแปลงผสมห้องเทคนิคกรมสาการทหารแขวงเป็นผู้ผลิตพร้อมประกอบจาก Honda 13แห่งมา7เครื่องมูลค่าในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพร้อมจากรวมทั้งหมดแม่น 238,400,000 กว่ากีบการจอดและผลิตเรือในครั้งนี้แม่นครบถ้วนทางด้านจำนวนและคุณภาพสามารถนำเอาไปนำใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เวียนงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงจากนั้นสายบุญโจมอุบลประเสริฐก็ได้มีคำเหม็นโอลมพร้อมทั้งกล่าวมอบเรือจำนวน7ลำให้กรมสังการทหารแขวงเพื่อนำไปมอบต่อให้กองห้อยทหารชายแดนเบื้องตะวันออกและตะวันตกในการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนให้มีความสะดวกสบายและว่องไวยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเรียกห้องมายังคณะพักคณะบรรษากองบรรษาการทหารแขวงก็คือกองห้อยทหารชายแดนทุกกองห้อยจงเอาใจใส่ในการปกป้องรักษาเขตน้ำแดนดินบอนตุนทับพิซอบให้มีความสงบปลอดภัยพร้อมกันปกปักรักษาเรือจักรที่ได้มอบให้ในครั้งนี้นำใช้ถูกต้องตามเป้าหมายและให้มีอายุการใช้งานยาวนานเพื่อเหตุสำเร็จหน้าที่ที่ภาครัฐและประชาชนมอบหมายให้ ในโอกาสดังกล่าวสายพลจัตวาพันวิไลราชสนนก็ได้แสดงความขอบอกขอบใจและฮู้บุญคุณอย่างสูงต่อการนำของแข็งที่ยามใดก็ได้เป็นห่วงเป็นใยต่อกำลังประกอบอาวุธตลอดมาพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะเอาใจใส่นำพาสีนำกล่อมสังกัดทหารแขวงก็คือนำพาสีนำกองห้อยทหารชายแดนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบสูงเฮ็ดให้สภาพเรียบตามชายแดนมีความสงบปลอดภัยไปติดตามข่าวทางแขวงจำปาสักวันที่15มิถุนายนนี้แผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้จัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเพื่อคำนับสมเสยและเฉลิมฉลองวันแพทย์ลาวหรือวันสาธารณสุขลาวครบรอบ61ปีและวันสำคัญต่างๆของภาคของชาติที่จะมาถึงนี้ที่นครปากเสโดยมิทานสุขสวรรค์วิไลวงศ์รองเลขาพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีคณะประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาองค์แขวงและท่านนันทสารวรรณวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงพร้อมด้วยบรรดาคณะนำคันแขวงภรรยากันนำคณะนำกองบัญชาการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงพนักงานราชการและแพทย์หมอมวลชนเข้าร่วมอย่างหลากหลายในพิธีเปิดกิจกรรมต่างหน้าคณะแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้กล่าวถึงจุดประสงค์และความหมายความสำคัญของวันสาธารณสุขลาวซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ให้พลเมืองลาวบรรดาเผ่าทุกสั้นคนในสังคมโดยเฉพาะแม่นทันแถวแพทย์หมอและพนักงานสาธารณสุขทั่วแขวงได้รับรู้และเห็นได้ถึงความเติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งของเวียกงานสาธารณสุขในแต่ละระยะทั้งนี้ก็เพื่อจะลึกคุณงามความดีของแพทย์หมอหุ่นกรที่ได้เสียสละและประกอบส่วนเข้าในการรักษาสุขภาพของกองทัพและประชาชนในระยะต่อสู่กุศลก็คือระยะปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันการจัดกิจกรรมยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่แพทย์หมอหุ่นสืบทอดได้หำเฮียนเอาแบบอย่างอันดีงามฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นแพทย์หมอที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติมีจรรยาบรรณวิชาชีพและความชำนาญงานสมเกียรติศักดิ์ศรีเป็นนักฮบเสือขาวปฏิบัติของภาคพร้อมทั้งเสื้อซูฐานะบทบาทของแพทย์หมอลาวต่อสังคมและนอกจากความหมายทางประวัติศาสตร์แล้วกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปหันมาเอาใจใส่ออกกำลังกายเพราะการยางเป็นวิธีการที่ง่ายปลอดภัยและให้ผลดีต่อสุขภาพทั้งเป็นการสั่งความสมัครีแน่นแฟนและการพัวพันหัวมือระหว่างพนักงานสาธารณสุขด้วยกันอีกด้วยนั่นก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ทีมงานพวกเขามานำเสนอให้ท่านได้รับฟังไปพร้อมกันก่อนท่านจะออกจากเงินจากสันก็ให้ระมัดระวังนอนในการสลดใส่ถนนอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกมื้อชาวพวกเขาบ่มีสติระวังตัวก่อนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ควรจะเปิดไฟสัญญาณเตือนให้ผู้อยู่ข้างหลังนี่ได้รับทราบก่อนอย่างน้อยก็จัก15เมตรเนาะเพื่อเป็นการสะลอรถไว้เพื่อบ่ให้มีการตามก้นกันว่าซะพอง่ายคือจังซั่นเนาะแล้วก็ระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนก่อนออกกันออกจากเงินก็ควรจะมีคันห่มเสื้อกันฝนเพื่อเป็นการป้องกันในเวลาฝนตกผู้ใดที่ว่าขี่รถจักรรถถีบเนาะอันนี้ก็ฝากกันได้ระยะนี้และอีกอันนึงเรื่องสแกมเมอร์นี่พร้อมกับฝากเตือนกันทุกมื้อเลยก็ยังมีคนหลงเสืออยู่อย่าซื้อไปหลงเสือในสิ่งที่ตัวยัวว่าท่านจะได้เงินเท่านั้นได้คําเท่านี้แต่ต้องโอนเงินมาก่อนจักล้าน2ล้านแล้วมันมองบางคนที่เกิดถูกต้มนี่เป็นห้อยล้านก็มีย้อนหยังล่ะย้อนเฮาอยากได้เกินขอบเขตเนาะอยู่บ่อยู่ไผสิมาใจดีโอนเงินให้พวกเฮาเป็นพันล้าน 2,000 ล้านเนาะพวกเฮาก็ควรคิดเนาะฝากกันได้เตือนกันคนอยู่อ้อมข้างเฮาญาติพี่น้องพ่อแม่หมู่เพื่อนก็เช่นเดียวกันสิ่งใดที่พวกเขาสิได้มานะมันก็ต้องได้ใส่มันสมองใส่เหือแหงออกเหือแทงออกกำลังกายกำลังจิตกำลังใจทุ่มทืนทุ่มหอนจึงจะได้เงินมามันจะบ่ได้ง่ายคือดังที่พวกเขาคิดเนาะเอาเวลาหมดลงพอดีขอบใจทุกคนที่ตามจนถึงรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พันยศิษฐ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเขาลาทันผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แม่หญิงหลายขึ้นกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งซาดครั้งที่สองเล็งใส่การคุ้มครองบริการจัดการน้ำและการกักเก็บความพร้อมหับมือกับภัยน้ำท่วมประจำปี2016คณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟครั้งที่53ที่ประเทศทาจิกิสถานอินโดนีเซียเล็งขยายทางรถไฟหลายกว่า 10,000 กิโลเมตรยอดผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาในกงโกเพิ่มขึ้นเป็น700กว่าคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: วันที่11มิถุนายนทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศได้รับสารอวยพรจากพระบาทสมเด็จพ่อบรมนีนโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างกัมพูชาและลาวเนื่องในสารระบุว่าเนื่องในโอกาสอันสง่าราศีครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างกัมพูชาและลาวข้าพเจ้ามีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งขอส่งคำสมสวยอนุปูลและพรไสอันประเสริฐมายังทานและผ่านทานไปยังประชาชนลาวทุกทวนาตลอดระยะ7ทศวรรษที่ผ่านมาสายพัวพันระหว่างกัมพูชาและลาวได้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงเห็นโดยผ่านมิตรภาพอันมั่นคงการร่วมมือที่มีมากพลและการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามอย่างเป็นปกติในทุกระดับสายพัวพันมิตรภาพแบบอ้ายน้องระหว่างประชาชน2ชาติพวกเฮาสืบต่อมีความมั่นคงขนงแกนและยืนยงเปรียบดังกระแสแม่น้ำคองซึ่งได้เพิ่มพูนคุ้นสร้างและเชื่อมโยง2ประเทศในขณะที่พวกเฮาพร้อมเฉลิมฉลองขีดหมายที่สำคัญนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันคืนคำมั่นสัญญาของกัมพูชาในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดภายใต้การเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานเพื่อสันติภาพการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของ2ประเทศและประชาชน2ชาติของพวกเฮาขออวยพรให้ท่านประธานประเทศจงมีสุขภาพเข้มแข็งและสืบต่อประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันมีเกียรติสูงส่งของท่านเพื่อความผาสุกของประชาชนลาวในวันเดียวกันท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีก็ได้รับสารอวยพรจากสมเด็จมหาบวรทิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวก็ได้รับสารอวยพรจากท่านปรักโซคนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ